0: ษาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีปริสถานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 น. 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 น. เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: พระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมและมัธยมต้นที่โรงเรียนราชินีจากนั้นทรงศึกษาต่อระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรดาทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรที่ประสบความทุกข์ยากโดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์ทรงร่วมกับพระมารดาจัดทำโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากขึ้นเมื่อปี2538เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยต่างๆอย่างครบวงจรตั้งแต่การช่วยเหลือในเบื้องต้นจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทรงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดโครงการพัฒนาที่สอดคล้องสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในฐานะองค์ประธานมูลนิธิประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์ที่ดำเนินงานช่วยเหลือราษฎร5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแหล่งมรดกโลกและเป็นป่าต้นน้ำสำคัญที่อยู่ติดชายแดนและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ที่ดำเนินงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยร่วมกับชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหาช้างป่าตามธรรมชาติบุกรุกหากินในพื้นที่การเกษตรของราษฎรและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักสิทธิมนุษยชนและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลในเรือนจำในฐานะนักกฎหมายทรงได้รับแต่งตั้งเป็นอัยการประจำหน่วยงานด้านกฎหมายในประเทศทรงเข้าทำงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยในความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และเด็กที่เกิดในระหว่างมารดาถูกคุมขังทรงจัดตั้งกองทุนและมูลนิธิด้านกฎหมายและการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีขึ้นหลายโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษการดำเนินงานของมูลนิธิและโครงการในพระราชดำริต่างๆส่งผลให้ผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาสได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นอกจากนี้ยังทรงมีบทบาทสำคัญในการจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่ต่อสหประชาชาติเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากนี้สหประชาชาติได้ทูลกล่าวถวายรางวัลเกียรติยศสูงสุดและกราบทูลเชิญให้เป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันได้แบ่งเบาพระราชภาระเป็นอันมากจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมทรงวางพระองค์ได้อย่างเหมาะสมในทุกโอกาสจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของเหล่าประสบกนิกรทั่วหน้า
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬา
3: แต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่พระสุกนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารทรงมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริง ซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสนิพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริ คือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของพระสุกนิกรไทยตลอดไป
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไปกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปรีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมาย ในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ทองฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ติดตามสถานการณ์และสั่งการให้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังและปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่เช้าวันนี้เราฟังรายละเอียดจากนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งสัมภาษณ์โดยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: ครับทราบว่าขณะนี้กำลังเดินทางติดตามสถานการณ์ต่างๆอยู่ครับผมเลยอยากจะขอถามด้วยครับว่าจ

0: ลกระทบกับพี่น้องประชาชนก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสำหรับจังหวัดกระบี่เนี่ยนะครับพังงานะครับแล้วก็จังหวัดตรังเนี่ยเราได้มีการเฝ้าระวังมาตั้งแต่เริ่มต้นแหละครับเพราะว่าฝนแล้วก็พายุหรือว่ามันฝนในช่วงนี้ตั้งแต่เข้าหน้าฝนมาเนี่ยตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามันแล้วกันนะฮะมีฝนตกอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเองเนี่ยเราก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการแจ้งเตือนกันอยู่เป็นระยะครับ
1: ครับผมแล้วก็ตอนนี้การช่วยเหลือแล้วก็สถานการณ์ต่างๆในจังหวัดเหล่านี้เนี่ยทางปภ.จังหวัดได้ลงไปติดตามช่วยเหลือประชาชนยังไงบ้างครับท่านครับ
0: ก็ในทุกมิตินะครับคือเรามีการแจ้งแล้วก็แหละไปยังทั้งหัวหน้าปภ.จังหวัดรวมถึงศูนย์เขตของเรานะครับซึ่งหลักจริงๆเนี่ยเราก็ต้องประสานงานกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในการที่จะมีข้อสั่งการลงไปนะครับรวมถึงท่านอำเภอในพื้นที่นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่เป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการในระดับท้องถิ่นผู้อำนวยการในระดับอำเภอนะครับนั่นเองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์เนี่ยต้องบอกว่าเพียงแค่ประมาณไม่เกิน6ชั่วโมงเนี่ยสถานการณ์ก็ขี้หายนะครับ แต่ว่าเพียงแต่ว่าต้องดูสภาพพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับว่าฝนตกหนักมากน้อยเพียงใดรวมถึงดูถึงน้ำทะเลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทั้งเราก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็ทางพื้นที่เองก็มีการเฝ้าระวังรวมถึงการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ครับผมก็ในวันนี้ครับผมวันที่12มิถุนายนเนี่ยครับจากข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นพยากรณ์อากาศหรือข้อมูลน้ำทะเลหนุนที่ เราได้ติดตามรับทราบเนี่ยครับคาดว่าจะมีพื้นที่ไหนบ้างครับที่จะต้องย้ำเตือนให้ประชาชนระมัดระวังแล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์เป็นพิเศษครับ
0: คือน้ำทะเลเนี่ยจะขึ้นลงเนี่ยก็ตามปกติของเขาอยู่แล้วนะครับ
1: คร
0: ับแล้วในช่วงนี้เองเนี่ยตั้งแต่ต้องเรียนว่าตั้งแต่ช่วงเข้าหน้าฝนนานเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยฝนก็ตกกระจายทั่วทางประเทศนะครับแล้วก็มีตกหนักเป็นบางแห่งนะครับรวมถึงมันก็มีคลื่นลมแรงรวมถึงไอ้พวกแรงกดอากาศต่างๆพวกเนี้ยเข้ามาผสมกันมันก็เลยทำให้มีฝนตกกระจายทั่วไปหลายๆจังหวัดนะครับ แต่ว่าที่ว่าจะหนักๆก็คือฝั่งทิศตะวันตกของประเทศไทยนะครับนี่ตลอดแนวเลยนี่ก็มีการเรามีการแจ้งเตือนเราเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็บางทีอาจกระจายตัวไปยังแถวตอนภาคเหนือตอนบนด้วยนะครับรวมถึงภาคอีสานในบางส่วนนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราพบว่ามีเหตุเรื่องของน้ำล้นตลิ่งนะครับน้ำไหลหลากเนี่ยนะครับก็ในส่วนของกระบี่พังงาจังหวัดตรังนะครับภูเก็ตต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีอาจจะมีทางเหนือก็มีเชียงใหม่บ้างลำปางบ้างนะครับก็จะมีลักษณะของน้ำไหลหลากนะครับซึ่งใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงก็จะคลี่คลายไปครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องย้ำเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดฝั่งตะวันตกของประเทศไทยเนี่ยต้องติดตามสถานการณ์เป็นพิเศษถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ครับคือต้องเรียนว่าอย่างเงี้ยเราเองเนี่ยมีการประชุมในทุกๆวันนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของเรดาร์ดูเรื่องของดาวเทียมดูเรื่องขององค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างนะครับรวมถึงการวิเคราะห์ในการจะแจ้งเตือนประชาชนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพื้นที่เองก็ต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วดูสภาพอากาศเพราะอย่างที่เรียนนะครับเวลาเราดูทางเรดาร์ดาวเทียมเนี่ยนะครับเราเห็นว่ามีกลุ่มฝนอยู่นะครับแต่ในข้อที่จริงเนี่ยในบริเวณนั้นเนี่ยฝนอาจจะตกไม่ได้ว่าเหมือนกันหรือเท่ากันหรือหนักกันทั้งจังหวัด
1: ครับผม
0: แต่ก็จะมีบางหมู่บ้านบางตำบลหรืออำเภอเนี่ยที่ตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะครับซึ่งจะทำให้ดินเนี่ยมันอุ้มน้ำได้เยอะนะครับแล้วพอเขาคายออกมาเนี่ยก็มีโอกาสที่ทำให้เกิดน้ำที่มันไหลหลากรวมถึงการเพิ่มยกระดับน้ำยกตัวของระดับน้ำสูงขึ้นนะครับอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็ในระดับการแจ้งเตือนเนี่ยเราก็มีการแจ้งเตือนนะครับอย่างที่ผ่านมาต้องเรียนว่ากระบี่เนี่ยกับพังงาเนี่ยนะครับอันนี้ต้องชื่นชมพี่น้องประชาชนมากนะครับ พอเราแจ้งเตือนมาถึงปุ๊บเนี่ยมีการอพย
1: พ
0: นะครับเคลื่อนย้ายตัวเองออกมานะครับแล้วก็ท้องถิ่นก็ทางอบต.เทศบาลนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เข้าไปดูแลนะครับแล้วก็พอหลังจากที่น้ำยกตัวขึ้นปุ๊บไหลผ่านไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงสถานการณ์คลี่คลายก็เอากลับมาอยู่บ้านดูบ้านแล้วก็มาช่วยกันดูแลเรื่องของความสะอาดที่อาจจะได้รับผลกระทบอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับแล้วก็ถือว่า

0: คือได้มีการขยับแล้วก็ปรับตัวเนี่ยได้ดีมากนะครับนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ต้องระดับความชื่นชมครับ
1: ครับผมถามเพิ่มเติมครับผมว่าสถานการณ์ที่เป็นฝนตกหนักหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นมรสุมใช่ไหมครับในช่วงนี้เนี่ยที่พัดผ่านเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยคาดว่าจะต่อเนื่องไปถึงประมาณวันไหนครับผมแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะต้องให้ประชาชนแบบเฝ้าระวังสถานการณ์เผื่อเป็นอุทกภัยใหญ่ไหมครับผม
0: อ๋อคือตอนนี้นะครับเราถ้าดูจากสภาพอากาศในตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีพายุเข้ามานะครับ
1: ครับครับ
0: เป็นเรื่องของอากาศแปรปรวนนะครับกับลมมรสุมที่เกิดในช่วงหน้าร้อนนะครับรวมถึงปีนี้เนี่ยมีเรื่องของเอลนีโญเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศมันอาจจะแบบมีอาจจะมีแล้งสลับฝนตกหนักเพราะว่าเรื่องความแปรปรวนของอากาศนะครับต้องเรียนว่าเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าไปถึงเดือนหน้าอีก2เดือน3เดือนนะครับก็เป็นการคาดการณ์แต่ในทุกๆวันเนี่ยนะครับเราก็ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่แล้วนะครับในการที่จะออกประกาศเตือนพี่น้องประชาชนนะครับแต่วันนี้เราดูเนี่ยสถานการณ์พวกกรมอุตุประกาศนะว่าช่วง3วันนี้ต้องระวังนะเราก็จะบอกพี่น้องประชาชนว่า3วันนี้นะครับข้างหน้านี้ต้องระวังนะครับแต่พอดูอีก3วันถัดไปก็ต้องไปดูอีกต่อว่าต้องมีอะไรอีกนะครับ เพราะอากาศค่อนข้างแปรปรวนนะครับเราคงไปบอกล่วงหน้าว่าจะหยุดเมื่อไหร่จะเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยคงไม่ได้แต่ว่าจะเกิดว่าช่วงนี้จะเกิดอุทกภัยขนาดใหญ่อะไรเงี้ยตอนนี้เท่าที่เราดูสภาพเนี่ยนะณวันนี้นะฮะก็คงจะไม่เกิดนะฮะคงยังไม่เกิดณตอนนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะฮะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในลุ่มน้ำอยู่ปากน้ำอยู่ตลอดลำคลองแม่น้ำใช่พื้นที่เสี่ยงทุกพื้นที่แล้วก็พื้นที่ที่เคยท่วมเนี่ยนะครับก็ขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษนะฮะรวมถึงคอยสังเกตนะครับแม่น้ำลำคลองนะครับในการที่จะดูว่าระดับน้ำเขาขึ้นมากน้อยเร็วมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็ไปตามคำแนะนำของทางราชการเนี่ยจะเป็นงานดีที่สุดครับ
1: ครับผมครับก็ขอให้ท่านอธิบดีครับเน้นย้ำอีกสักเล็กน้อยครับถึงการที่ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดโดยจากตัวอย่างที่จังหวัดกระบี่ที่ท่านเล่าอะครับว่าพอแจ้งเตือนปุ๊บประชาชนอพยพเลยทุกอย่างก็จะปลอดภัยครับผม
0: ครับครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่มีการตื่นตัวนะครับแล้วก็รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐรวมถึงในระดับพื้นที่แล้วก็ในระดับท้องถิ่นด้วยนะครับที่พอรับรู้ข้อมูลปุ๊บแล้วก็สังเกตดูสถานการณ์รอบข้างนะครับแล้วรีบอพยพหรือว่าย้ายตัวเองออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะครับที่ทางรัฐจัดศูนย์พักพิงไว้ให้นะครับเพื่อคอยดูสถานการณ์นะครับแล้วพอสถานการณ์มันเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราได้มีการเตรียมพร้อมไว้ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ที่น่าชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นการปรับตัวได้เข้ากับสถานการณ์เพราะเนื่องจากว่าภัยพิบัติเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ามีความแปรปรวนแล้วก็มีความรุนแรงมากน้อยเนี่ยสลับกันไปนะครับเราอยู่ตรงนี้ก็ต้องมีการปรับตัวนี่ต้องชื่นชมพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงทุกคนนะครับที่ได้ติดตามข่าวสารทางด้านการพยากรณ์อากาศนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางเราเนี่ยแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องการพยากรณ์นะครับเราก็พยายามที่จะเร่งเตือนพี่น้องประชาชนเนี่ยด้วยความใกล้ชิดแล้วก็ขอให้ทุกคนช่วยติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามที่ภาครัฐนะครับแนะนำรวมถึงทางพื้นที่เนี่ยได้แจ้งนะครับโดยเป็นทางของกระจายข่าวก็ดีทางเซลล์บอร์ดแคสต์ก็ดีทางหนังสือเตือนก็ดีต่างๆพวกเนี้ยขอให้ท่านช่วยกันนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: ครับผมวันนี้ก็ตามที่ท่านอธิบดีได้กล่าวเลยครับพี่น้องประชาชนครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับถ้าเกิดว่าใครอยู่ในจุดเสี่ยงก็ขอให้เชื่อฟังเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเกิดว่ามาย้ำเตือนก็ขอให้ปฏิบัติตามจะได้ปลอดภัยกันทุกคนขอโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับการที่จะต้องแจ้งเตือนประชาชนเพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็ขอเชิญท่านอธิบดีมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ
2: ความโปร่งใสไม่ใช่ทางเลือก
3: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตพงษ์บุญญาณวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาคุณมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่ในการพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญนะครับวันนี้คนไทยเรานั้นจะต้องเน้นกันว่าความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานก็อยากจะย้ำนะครับว่าองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลจะช่วยลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมากเพราะว่าทุกอย่างนะครับที่ตรวจสอบได้นั้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ความโปร่งใสจึงเป็นพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่สำคัญนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีคำว่าสัตว์พระราชาเน้นคำว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองต้องมีคำว่าหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นองค์กรองค์กรนะครับจะต้องมีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้คำว่าธรรมาภิบาลครับ
2: โปร่งใสวันนี้มั่นคงวันหน้าส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: การดำเนินนโยบายทางการทูตยุคใหม่ของรัฐบาลไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศเท่านั้นแต่หากยังเป็นการแสวงหาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: สายสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟนยาวนานถึงกึ่งศตวรรษระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก้าวสู่มิติใหม่ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นเมื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมเข้าร่วมการหารือทวิภาคีเต็มคณะร่วมกับนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามท่ามกลางการต้อนรับอย่างสมเกียรติและอบอุ่นจากกองทหารเกียรติยศการเยือนครั้งนี้คณะผู้แทนไทยทั้งรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพได้ร่วมหารือกับฝ่ายเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่มุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนผ่านยุทธศาสตร์ทรีคอนเน็กต์หรือการเชื่อมโยง3ด้านคือการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ทั้ง2ประเทศยังเห็นพ้องในการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทั้งการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการสร้างความมั่นคงทางทะเลรวมถึงการสร้างความเป็นเอกภาพให้กับอาเซียนในเวทีโลกสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการต่างประเทศยุคใหม่ที่แปรเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสร่วมกัน
6: ไม่มีผลเสียอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับกรณีที่มาเยือนประเทศเวียดนามเนี่ยมันทำให้มีการต่อเนื่องของสิ่งที่เป็นความร่วมมือของทั้งสองประเทศได้อย่างชัดเจนที่มาครั้งนี้เราได้มาพัฒนายกระดับความสัมพันธ์ในทุกๆมิติเลยทั้งมิติเศรษฐกิจมิติการลงทุนมิติความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงทางรัฐบาลเวียดนามให้เกียรติกับประเทศไทยมากก็ดูแล้วทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่นมีการคอนเน็กต์นักธุรกิจทั้งไทยและเวียดนามเข้าด้วยกันรัฐบาลไทยก็ได้ยืนยันถึงความเต็มที่ในการที่จะให้การสนับสนุน
5: ยุทธศาสตร์จากการเปลี่ยนคู่แข่งเป็นมิตรคู่ค้าจึงถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากประเทศไทยและเวียดนามมีขนาดเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกันและตั้งอยู่ในทำเลภูมิศาสตร์เดียวกันการปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการแข่งขันมาเป็นการผนึกกำลังจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถบนเวทีโลกเสริมสร้างสถานะของทั้งสองประเทศให้มีความแข็งแกร่งนานาชาติต้องรับฟังและร่วมกันกำหนดอนาคตของภูมิภาคโดยไม่เสียเปรียบผู้ใดสิ่งสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือการสร้างความเชื่อมั่นและความจริงใจต่อกันขยายความร่วมมือผ่านความปรารถนาดีที่เป็นเพื่อนแท้ทั้งในยามสุขและยามทุกข์ซึ่งความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในระดับผู้นำนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนำพาความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนสืบไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์ราย
4: ท่านผู้ฟังคะไทยผลักดันความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเวทีนานาชาติระหว่างการประชุม OSCE Asian Conference เพื่อสร้างความมั่นคงทั้งภายในภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาคติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
1: หัวใจหลักของการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประชาชนทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกยังคงเป็นการแสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อนำไปสู่การวางแนวทางปราบปรามขบวนการเหล่านี้ร่วมกันอย่างจริงจังซึ่งประเทศไทยในฐานะที่มีบทบาทนำในการประสานความร่วมมือในด้านนี้ยังคงขับเคลื่อนและผลักดันอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยนายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้เล่าถึงโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศฟินแลนด์จัดการประชุม OSCE Asian Conference ประจำปี2569ซึ่งมีประเทศจากภูมิภาคต่างๆที่เป็นสมาชิกของ OSCE เข้าร่วมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลระหว่างภูมิภาคเอเชียและ OSCE ว่าประเทศไทยยินดีที่จะเป็นสะพานประสานความร่วมมือระหว่าง OSCE และอาเซียนในการต่อสู้กับอาชญากรรมออนไลน์และการสร้างความมั่นคงระหว่างภูมิภาคเพราะปัญหานี้นอกจากจะเป็นวาระแห่งชาติของไทยแล้วยังลุกลามกลายเป็นปัญหาระดับภูมิภาคทั้งเอเชียและยุโรปซึ่งทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหัวข้อต่างๆเพื่อนำตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมาใช้หรือปรับแนวทางของกฎหมายในแต่ละภูมิภาคหรือรัฐให้สอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น
7: องค์การ OSCE องค์การเพื่อความมั่นคงและร่วมมือในยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสมาชิกก็เป็นจากตะวันตกนะครับจากยุโรปทั้งหมด57ประเทศคนก็อาจจะถามว่าแล้วไทยไปทำอะไรอยู่ในองค์กรอย่างนี้ก็เพราะว่าไทยต้องการจะมีมิตรต้องการจะผูกความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาคนะครับเราก็ยินดีที่ว่าเราเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่อยู่นะครับแล้วก็พยายามที่จะดึงให้ทั้งสององค์กรเนี่ยเข้ามาประสานกันนะครับโดยที่ไทยก็สามารถเป็นสะพานทอดระหว่างทั้งสององค์กรได้
1: การประชุมระดับเวทีนานาชาตินี้สะท้อนถึงท่าทีที่ชัดเจนในความต่อเนื่องและจริงจังของไทยสอดคล้องกับนายสรัญเจริญสุวรรณผู้แทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งได้ย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ไม่มีประเทศใดสามารถทำได้เพียงลำพังต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน
8: สิ่งที่สำคัญคือว่าสิ่งที่เราทำที่ผ่านมาเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาของอาชญากรรมออนไลน์นะครับแต่การประชุมครั้งนี้และครั้งต่อไปนะในข้างหน้าเนี่ยเราจะมุ่งเน้นที่จะสร้างความรู้ที่เป็นรูปธรรมเพราะว่าปัญหาการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นสิ่งที่ไม่มีประเทศไหนปราบปรามได้โดยประเทศเดียวนะครับหรือกลุ่มประเทศเป็นความพยายามของทั้งโลกนะประเทศที่มากสุดที่ต้องมีความสุขร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมาได้ไกลแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องผลักดันต่อไปเราต้องการประเทศหุ้นส่วนให้ร่วมมือกับเราในการแก้ไขปัญหานี้อย่างใกล้ชิดต่อไปครับ
1: ในภาวะที่โลกเผชิญกับความท้าทายหลายด้านการย้ำความจริงจังในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นเพื่อไม่ให้ประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นรองในเวทีนานาชาติจนถูกลดความสำคัญลงและทำให้กระบวนการเหล่านี้มีเวลาตั้งหลักจนกลับมาสร้างปัญหาให้ทั่วโลกได้มากขึ้นในอนาคตปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
9: จริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกรู้ทันข่าวก่อนใครเช็คให้ชัวร์ทุกเรื่องรอบตัว
10: ต้มยำกุ้งเป็นสูตรอาหารของกัมพูชาที่มีชื่อว่ากุ้งเปรี้ยวจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมองค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนต้มยำกุ้งให้เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในนามประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4ธันวาคม2567สะท้อนการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการปรุงรสและการใช้สมุนไพรไทยอย่างชัดเจนทั้งนี้ยังไม่พบหลักฐานทางวิชาการหรือเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือว่าต้มยำกุ้งเป็นสูตรอาหารของกัมพูชาแต่อย่างใดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ที่เว็บไซต์ www.fineart.go.th หรือโทร02 164 2501 2 ช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
13: รางวัลแห่งการกระทำความดีคือความดีที่ได้กระทำเป็นคุณสมบัติแห่งบุคคลผู้กระทำความดีนั้นเสมอไปบุคคลผู้ประพฤติดีไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ย่อมได้รับรางวัลเป็นเกียรติยศประจำตนอยู่ทุกขณะที่ได้คิดดีพูดดีและทำดีการที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้ได้รับเชิดชูเกียรติให้ปรากฏแก่สาธารณชนเพราะเหตุที่ได้ทำความดีในสาขาต่างๆย่อมเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนผู้ที่ยังไม่เริ่มคิดจะสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เริ่มรู้จักคิดลงมือทำและพัฒนาตนต่อเนื่องไปจนเติบใหญ่เป็นพลเมืองดีของบ้านเมืองและยังเป็นเครื่องกำกับใจเด็กและเยาวชนผู้ได้รับการยกย่องแล้วนั้นไม่ให้ละทิ้งความดีงามในตนพร้อมเร่งเพิ่มพูนความดีให้งอกงามยิ่งขึ้นเสมอมิให้บกพร่องพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติวันที่20กันยายน2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขณะนี้เข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม12ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้นะคะคุณผู้ฟังนับเป็นวันแห่งความโศกเศร้าและสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศค่ะเนื่องด้วยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะสำนักพระราชวังได้ออกประกาศค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนค่ะสมเด็จพระนางเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากอาการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569
2: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 น. 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 น. ถึง 16:00 น.เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมศพสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ค่ะติดตามข่าวสารในวันนี้กันต่อนะคะมีหลายเรื่องที่เราจะนำมาเสนอคุณผู้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติรัสเซียนะคะแล้วก็เรื่องที่ทุกคนน่าจะกำลังติดตามก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเรื่องของกฎเกณฑ์น
2: ะ
1: ที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นว่าถ้าเกิดว่านำชื่อบิดามารดาม าใช้ในการลดหย่อนภาษีก็จะไม่สามารถอยู่ในกฎเกณฑ์ของผู้ที่จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะคะแล้วก็มีการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ได้ผลสรุปออกมาเพื่อที่จะเตรียมเสนอประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นอีกหลายเรื่องเลยนะคะเราเข้าไปดูในเรื่องของรายละเอียดละกันนะ
2: ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีค่ะร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติรัสเซียค่ะเน้นย้ำรากฐานมิตรภาพอันยาวนานพร้อมต่อยอดความร่วมมือในวาระ130ปีสัมพันธ์ไทยรัสเซียนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองนะคะเนื่องในโอกาสบัญชาติสหพันธรัฐรัสเซียตามคำเชิญค่ะของเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยนะคะโดยมีคณะทูตานุทูตผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วมงานเนี่ยกว่า700คนด้วยกันโดยท่านนายกได้มอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสบัญชาสหพันธรัฐรัสเซียค่ะโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสบัญชาติสหพันธรัฐรัสเซียโดยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้นะคะพร้อมกับชื่นชมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยรัสเซียที่ดำเนินมาอย่างยาวนานมากกว่า1ศตวรรษด้วยกันซึ่งความสัมพันธ์ไทยรัสเซียเนี่ยนะคะยังคงพัฒนาแล้วก็ขยายความร่วมมืออย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกันค่ะพร้อมแสดงความยินดีที่ทั้งสองฝ่ายนั้นมีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียนะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นภายในปีนี้ล่ะค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการที่จะผลักดันความร่วมมือในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญร่วมกันท่านนายกยังบอกนะคะว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะจะมีการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานซึ่งถือว่าเวทีนี้เป็นเวทีสำคัญค่ะในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับอาเซียนให้มีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำเนี่ยนะคะจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและในโอกาสที่ปีหน้านั้นจะเป็นวาระครบรอบ130ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางทูตไทยรัสเซียเนี่ยนะคะทั้งสองประเทศเขาจะมีการเตรียมการจัดกิจกรรมแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญดังกล่าวด้วยค่ะ
2: ค่ะทีนี้นะคะเมื่อสักครู่นะคะคุณสันพรพูดถึงเรื่องของเกณฑ
1: ์
2: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมุติลูกนำชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีพ่อแม่เนี่ยถือว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: หมดสิทธิ์เลย
2: ถูกต้องทีนี้ก็มีประเด็นถกเถียงกันในสังคมนะคะเมื่อวานค่ะล่าสุดทางคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจและฐานรากนะคะฐานรากและสังคมก็มีมติออกมาแล้วนะคะว่าจะไม่ใช้เกณฑ์ในการนำชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีเป็นเกณฑ์ในการตัดสินเรื่องของคุณสมบัติการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ก็น่าทุกคนก็น่าจะเขาเรียกอะไรถอนหายใจเหรอวางใจได
2: ้
1: ลงใจได้นะคะว่าอาจจะไม่นำ ประเด็นนี้นะมาใช้ในเรื่องของการเป็นกฎเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
2: ถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้นะคะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังค่ะเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่7/2569นะคะซึ่งมีท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสเป็นประธานในการประชุมค่ะท่านบอกว่าคณะกรรมการมีมติชัดเจนนะคะว่าจะไม่นำเกณฑ์ตัดสิทธิ์บุพการีกรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีในการลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ค่ะโดยหลังจากกระบวนการลงทะเบียนเสร็จสิ้นค่ะจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆเสนอต่อทางคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านสิทธิ์นะคะโดยจะมีการนำหลักเกณฑ์ทั้งหมดเข้าไปพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีอีก1ครั้งก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก็คือ17 กรกฎาคม 2569ค่ะส่วนหลักเกณฑ์ก็จะมีการนำมาใช้ในรอบใหม่หรือไม่เนี่ยเดี๋ยวจะมีการพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งต่อไปนะคะยืนยันว่าการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้รัฐบาลต้องการที่จะนำผู้ที่ยากจนแล้วก็ยากลำบากจริงๆเนี่ยให้ได้รับสิทธิ์ก่อนอย่างครอบคลุมนะคะโดยไม่มีการตั้งเป้าหมายว่าจะมีการตัดรายชื่อแล้วก็ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยงบประมาณค่ะล่าสุดนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยเข้ามายืนยันสิทธิ์แล้วจำนวน 11.28 ล้านคนนะคะจากทั้งหมด 13.2 ล้านคนค่ะผ่านการตรวจสอบแล้ว 10.8 ล้านคนนะคะก็พบว่ามีผู้ลงทะเบียนข้อมูลที่ผิดพลาดอีกประมาณ 400,000 คนนะก็มีการลงทะเบียนผิดพลาดเล็กน้อยนะคะอาจจะกรอกชื่อนามสกุลผิดหรือว่าอาจจะมีข้อมูลต่างๆที่อาจจะไม่ตรงนะคะก็เดี๋ยวจะต้องไปแก้ไขกันซึ่งก็ได้รับการแก้ไขไปล่าสุดเนี่ยตอนนี้เหลือเพียงแค่200คนเท่านั้นนะคะซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของทางธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่ไปติดต่อโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเลยค่ะในขณะที่กลุ่มที่2ที่มีชื่อในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประมาณ 1,047,520 รายค่ะตรวจสอบไปแล้วกว่า70%นะคะแล้วก็กลุ่มที่3เป็นกลุ่มของผู้ตกหล่นค่ะเจ้าหน้าที่ไปลงพื้นที่นะคะขณะนี้มีอยู่ประมาณ 1,500,000 รายซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้จะดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อน21มิถุนายนนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีการประกาศนะคะอย่างที่บอกรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะคะก็จะประกาศกัน17กรกฎาคมนี้นะคะ
1: ค่ะก็ถือว่าโล่งใจไปได้อีกหนึ่งเกณฑ์นะคะที่เป็นประเด็นแล้วก็ทุกคนก็คือกังวลว่าอ้าวแล้วเอาชื่อพ่อแม่ไปลงลดหย่อนแบบนี้แล้วเนี่ยยังจะได้อยู่ไหมนะคะแต่ว่าถามว่าเข้าใจในเรื่องของหลักเกณฑ์ที่เขานำหลักเกณฑ์นี้ขึ้นมาไหมก็เข้าใจเนื่องจากว่าจะเป็นการคัดกรองผู้ที่รายได้น้อยจริงๆนะคะยากจนจริงๆเพื่อที่จะได้ทำให้เม็ดเงินนั้นเนี่ยไปสู่คนที่ลำบากจริงๆนะคะแต่ว่าสบายใจได้ค่ะนะคะก็ไม่ได้นำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้แล้วนะคะส
2: ่
1: วนอีกหนึ่งประเด็นที่มีการพูดถึงกันอยู่ก็คือโครงการไทย AI Plus นั่นเองซึ่ง เรื่องนี้นะคะก็มีการพูดถึงว่าอาจมันจะได้รับประโยชน์จริงหรือไม่แล้วก็เรื่องของงบประมาณนั้นเนี่ยมันมากเกินไปหรือว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความประหยัดเนี่ยทางกระทรวง DE ได้มีการพูดถึงโครงการนี้นะคะว่า Thai AI Passport เนี่ยสามารถช่วยประหยัดงบกว่าการที่เราไปซื้อตรงเนี่ยถึง10เท่าเฉลี่ยเนี่ยเพียง27บาทต่อคนต่อเดือนพร้อมการันตีความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยค่ะมั่นใจว่าจะไม่ถูกนำไปเทรน AI ต่ออย่างเด็ดขาดเพราะว่าเมื่อวันนี้นะคะทางด้านคุณพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ค่ะก็ร่วมกับตัวแทนจากโครงการแล้วก็พันธมิตรเทคโนโลยีระดับโลกได้ร่วมกันชี้แจงข้อสงสัย ไหวโครงการไทย AI Passport นะคะจากเวที AI Passport Forum ระดมรับฟังและเปลี่ยนความคิดเห็นว่าหลักสูตรฝึกอบรมในโครงการนี้เนี่ยนะคะถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ยุคดิจิทัลอย่างครบวงจรทางด้านการตลาดการขายการบริการลูกค้าแล้วก็การเพิ่มผลผลิตในการทำงานโดยมีการนำรูปแบบนะคะเกมมิฟิกนะคะที่จะเข้ามาช่วยสร้างความสนุกในการเรียนรู้ซึ่งขณะนี้นะคะระบบโดเมเดโมเนี่ยนะคะให้เขามีการเขาเรียกว่าเป็นตัวทดลองแล้วกันสามารถให้ใครที่สนใจเนี่ยเข้าไปทดลองใช้งานได้จริงนะคะแล้วส่วนสำหรับประเด็นความคุ้มค่าด้านงบประมาณเนี่ยทางโครงการเขาได้มีการกางตัวเลขเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดเจนค่ะว่าถ้าเกิดว่าประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยไปซื้อบริการในลักษณะนี้จากแพลตฟอร์มเอกชนทั่วไปจะมีค่าใช้จ่ายสูงถึงประมาณ259บาทต่อคนต่อเดือนแต่ภายใต้ข้อตกลงของโครงการนี้นะคะรัฐบาลสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ต่ำเพียง27บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้นซึ่งถือว่าประหยัดไปถึง10เท่าค่ะโดยที่ประชาชนสามารถเข้าเรียนแล้วก็ใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะส่วนอีกหนึ่งข้อสักถามที่ว่าเหตุใดเนี่ยรัฐบาลไม่ทำสัญญาซื้อตรงกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกหรือว่า Big Tech จากทางผู้แทนจาก Microsoft เนี่ยนะคะได้มีการชี้แจงว่ารูปแบบธุรกิจของบริษัทเนี่ยจะดำเนินการผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศเท่านั้นก็ซื้อตรงไม่ได้นะประกอบกับติดขัดข้อจำกัดด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐค่ะโดยเฉพาะเงื่อนไขเรื่องของบทปรับที่ไม่มีเพดานสูงสุดซึ่งบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกเนี่ยนะคะไม่สามารถยอมรับในสัญญาได้นอกจากนี้การใช้องค์กรกลางเข้ามาบริหารจัดการรายเดียวยังช่วยลดความซับซ้อนในการทำสัญญาแยกกับ AI ทั้ง14ค่ายแล้วก็ช่วยให้รัฐนั้นสามารถรวบรวมข้อมูลไปต่อยอดพัฒนาไทย LLM หรือว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของไทยในอนาคตได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งข้อกังวลนะก็คือความกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลแล้วก็กฎหมาย PDPA ทางโครงการก็ย้ำชัดค่ะว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะคะจะถูกจัดเก็บอยู่ภายในประเทศไทยขณะที่ Microsoft ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลก็ยืนยันค่ะข้อมูลทุกประเภทที่ผู้ใช้ใส่เข้าไปในระบบนั้นรวมถึงผลลัพธ์ที่ AI สร้างออกมาจะได้รับการคุ้มครองภายใต้ข้อตกลง Data Protection Actแอดเดนัมนะคะซึ่งจะมีการนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะไปใช้ในการเทรนโมเดล AI ของ Microsoft อย่างเด็ดขาดก็คือมันจะคุ้มครองไม่เอาข้อมูลที่เราเจนเข้าไปหรืออะไรเข้าไปเนี่ยไปใช้ในอย่างอื่นเด็ดขาดนะคะแล้วก็อยากจะให้ทั้งหมดนี้ประเด็นต่างๆที่ออกมาชี้แจงนี้น่ะประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดค่ะ
2: ค่ะติดตามประเด็นเรื่องของการที่กรณีที่ก่อนหน้านี้นะคะทางมาเลเซียเนี่ยมีการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันนะคะทีนี้ก็ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะคะราคาก็ตกต่ำลงมาซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณวัชรพลขาวขำค่ะเปิดเผยถึงความคืบหน้านะคะภายหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้ส่งหนังสือด่วนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารของทางมาเลเซียเมื่อ9มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเพื่อที่จะได้ขอให้ฝ่ายไทยนะแล้วก็มาเลเซียเปิดการเจรจาแก้ไขปัญหาการนำเข้ากุ้งหลังจากที่มาเลเซียออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งของไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งจนถึงเมื่อวานนี้นะคะ11มิถุนายนเราก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากทางมาเลเซียถึงความคืบหน้านะคะคือท่านรัฐมนตรีสุริยะเนี่ยท่านบอกว่าอยากจะเดินทางไปเจรจาด้วยตัวท่านเองนะคะแต่หลังจากที่สอบถามกับทางคุณวินาโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยคาดว่าน่าจะภายในวันนี้นะคะ12มิถุนายนจะได้รับการตอบรับจากฝ่ายมาเลเซียรวมถึงจะเห็นความชัดเจนในเรื่องการนัดหมายที่ทางท่านรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายจะได้พูดคุยกันด้วยซึ่งในโอกาสนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ปฏิเสธกระแสข่าวนะคะว่าตนเองว่าจะเดินทางไปเจรจากับฝ่ายมาเลเซียนะคือ
1: ค
2: ก่อนหน้านี้ที่ท่านบอกท่านจะไปเองแต่ว่าตอนนี้ที่ปฏิเสธออกมาเนี่ยคือยังไม่ได้รับการตอบกลับมาว่าจะสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ไหมนะคะ
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าได้เนี่ยก็ มีความพร้อมนะคะ
1: อาจจะเดินทางไปเองเนาะไปคุยเองอะไรเองนะคะ
2: แต่ว่าก็อาจจะต้องรอฝ่ายทางมาเลเซียเขาตกลงกลับมาก่อนว่าอาจจะเป็นวันเวลาไหนถ้าสามารถเข้าไปพูดคุยได้เนี่ยท่านจะเดินทางไปด้วยตัวท่านเอง
1: ค่ะอันนี้เรื่องของกุ้งนะคะมาดูเรื่องข้าวกันบ้างข้าวก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสินค้าเศรษฐกิจของบ้านเราเหมือนกันนะคะทางด้านคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อวานนี้ท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินะคะหรือว่าชื่อย่อก็คือนบข.นั่นเองเป็นการประชุมครั้งที่1ทับ2569นะตึกพักดีประดินทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณสุภจีกล่าวก่อนประชุมนะคะว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่ตะวันออกกลางส่งผลกระทบให้ห่วงโซ่การผลิตมีภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากทั้งราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนการผลิตการขนส่งซึ่งส่งผลให้เกษตรกรนะคะก็อาจจะผลกระทบนะในเรื่องของต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงมีการคาดการณ์เรื่องของสภาพภูมิอากาศนะด้วยนะคะว่าปีนี้เนี่ยมันมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของเอลนินโญซึ่งก็จะทำให้เป็นปัจจัยเสี่ยงของเกษตรกรดังนั้นน่ะด้วยประเด็นปัญหาแล้วก็ความท้าทายที่เกิดขึ้นนี้ค่ะจึงต้องทบทวนดูมาตรการที่มีอยู่เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ให้เป็นไปตามสถานการณ์จริงสามารถสะท้อนความท้าทายปัญหาเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดซึ่งต้องดูทั้งหมดนะคะทั้งกระบวนการผลิตการรวบรวมการขายการตลาดซึ่งมาตรการในตอนนี้เนี่ยนะคะก็พยายามจะดูให้ครอบคลุมทุกเรื่องโดยยึด3เรื่องก็คือการบริหารจัดการเรื่องราคาที่เหมาะสมการเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันข้าวไทยทั้งคุณภาพมาตรฐานแล้วก็โลจิสติกนะคะและสุดท้ายก็คือการสร้างคุณภาพตลาดทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของข้าวมันมีประเทศเพื่อนบ้านก็ดีหลายๆประเทศรอบๆเราเนี่ยเขาก็มีการแข่งขันเรื่องข้าวเขาเอาข้าวมาตีบ้านเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคุณภาพต่างๆมาตรฐานต่างๆเราก็ควรที่จะคงมาตรฐานหรือว่าทำให้ดีขึ้นนะคะ
2: ค่ะค่ะติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะคะคือเรื่องของความปลอดภัยเครื่องเล่นที่สวนน้ำนะคะคือเด็กๆเนี่ยบางทีเสาร์อาทิตย์นะคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาไปเที่ยวนะที่สวนน้ำหรืออาจจะช่วงวันหยุดวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในสวนน้ำเนี่ยคือก็จะมีเครื่องเล่นนะมีการขายอาหารมีอะไรต่างๆก็ทางสคบเนี่ยลงพื้นที
1: ่
2: ไปดูเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเห็นมีเรื่องร้องเรียนมาเหมือนกันในเรื่องของความปลอดภัยของเครื่องเล่นแล้วก็อาจจะมีการขายอาหารขายเครื่องดื่มเนี่ยในราคาที่สูงเกินไป
1: มีประสบการณ์นะถามว่าสูงไหมก็สูงจริงถ้าอยู่ในพื้นที่นั้นๆ นะคะแต่ว่าบางอย่างเราเข้าใจได้นะคะว่ามันก็อาจจะมีค่าบริการค่าอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็ไม่ควรสูงเกินไปสูงพอรับได้โอเคนะคะ
2: ค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะเมื่อวานนะคะนำคณะลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องเล่นและสวนน้ำนะคะที่สยามอเมซิ่งปาร์คกรุงเทพมหานครก็คือสวนสยามนั่นแหละนะคะโดยมีคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรณรงค์คุณพิพัฒน์เลขาธิการสคบนะคะพร้อมด้วยกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะบก.ปคบ.แล้วก็สำนักอนามัยรวมไปถึงสำนักงานเขตคณะยาวด้วยนะคะคุณสุภมาศบอกว่าสวนสนุกแล้วก็สวนน้ำเนี่ยคือเป็นสถานที่ที่เด็กๆแล้วก็เยาวชนใช้บริการเป็นจำนวนมากผู้ประกอบการเนี่ยจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะคะทั้งการตรวจสอบอาคารประจำปีครอบคลุมโครงสร้างระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอัคคีภัยแล้วก็ทางหนีไฟด้วยนะคะรวมไปถึงเครื่องเล่นต่างๆเนี่ย ต้องมีการตรวจสอบโดยวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตทุกปีค่ะพร้อมกับยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะคะในขณะที่ทางสวนน้ำเองจะต้องดูแลเรื่องของการควบคุมคุณภาพน้ำด้วยระบบกรองน้ำต่างๆระบบบำบัดน้ำให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายของทางสาธารณสุขนะคะซึ่งคุณสุภาพบอกว่าจากสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ของสคบในช่วง3ปีที่ผ่านมาพบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสวนน้ำแล้วก็สวนสนุกจำนวน141เรื่องค่ะดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ย121เรื่องนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการอีก20เรื่องค่ะครอบคลุมทั้งเรื่องความปลอดภัยของเครื่องเล่นค่าบริการที่ไม่เป็นธรรมนะคะการโฆษณาเกินจริงแล้วก็เรื่องคุณภาพน้ำด้วยค่ะจึงสั่งการให้สคบนะคะยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกใน3มิติด้วยกันก็คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดการคุ้มครองแล้วก็เยียวยาผู้เสียหายอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็รวมไปถึงการป้องกันก่อนเกิดเหตุด้วยซึ่งทางสคบนะคะมีการเพิ่มการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะบังคับใช้กฎหมายฉลากกับอุปกรณ์แล้วก็เครื่องเล่นสนามที่มีการจำหน่ายให้กับผู้บริโภคส่วนเครื่องเล่นต่างๆนะคะจะต้องแจ้งเตือนสิ่งที่จำเป็นนะคะอย่างเช่นบางเครื่องเนี่ยอายุเท่าไหร่ถึงเล่นได้ส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ถึงจะเล่นแล้วมีความปลอดภัยต้องมีการแจ้งมีป้ายติดเตือนเอาไว้นะคะแล้วก็รวมถึงข้อจำกัดด้านสุขภาพอะไรต่างๆมีโรคประจำตัวเครื่องไหนเล่นได้เครื่องไหนเล่นไม่ได้นะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เขาจะต้องประจำอยู่ทุกจุดทุกเครื่องเล่นไลฟ์การ์ดต่างๆที่เขาจะต้องคอยดูว่ามีใครที่ประสบอุบัติเหตุนะในพื้นที่ของการเล่นน้ำหรือเปล่านะคะ
3: เข้าไปดูไปเผื่อถ้าเกิดว่ามีเหตุเนี่ยก็จะได้เข้าไปอย่างทันท่วงทีนะ
2: ถูกต้องค่ะ
3: ค่ะ
2: ซึ่งนอกจากนี้นะคะ ก็ยังต้องดูแลเรื่องของผู้บริโภคด้วยนะ
3: ใช่ก็อย่างเรื่องของการห้ามนำอาหารแล้วก็เครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามาอันนี้เราเข้าใจนะ
2: ใช่
3: เราแหมเราเข้าไปเที่ยวเราก็ต้องเขาเรียกว่าอุดหนุนสินค้าภายในสถานที่นั้นนะคะการนำของข้างนอกเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่สมควรสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็นอกจากนี้การเปิดเครื่องเล่นไม่ครบแต่ว่าเก็บค่าบริการเต็มจำนวนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะการโฆษณาเกินจริงการหลบเลี่ยงการซ่อนเงื่อนไขในบัตรโปรโมชั่นออนไลน์นะคะหรือว่าการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าโดยกำชับให้ผู้ประกอบการนั้นแสดงค่าบริการค่าเช่าอุปกรณ์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆอย่างชัดเจนก่อนจำหน่ายบัตรค่ะทั้งนี้นะคะการติดป้ายหรือว่ากำหนดเงื่อนไขว่าไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุทุกกรณีเนี่ยถือว่าเป็นข้อสัญญาที่มันไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายนะคะหากความเสียหายเกิดจากความประมาทของผู้ประกอบการผู้บริโภคยังมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายได้คุณสุภาพบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะไม่ละเลยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการย้ำชัดค่ะว่าผู้ประกอบการทุกแห่งต้องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยความโปร่งใสแล้วก็ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างจริงจังทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าไปใช้บริการส่วนน้ำหรือว่าใดๆเนี่ยนะคะแล้วไปพบความไม่เป็นธรร
2: ม
3: จากการใช้บริการพบเครื่องเล่นที่มันดูแล้วมันไม่ปลอดภัยนะคะดูแล้วมันไม่มีการซ่อมบำรุงใดๆเนี่ยสามารถร้องเรียนไปได้นะคะที่สายด่วนสคบ1166ค่ะหรือว่าที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect แล้วก็มีอีกหนึ่งอันก็คือเว็บไซต์ ocpb.go.th ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดก็สามารถไปร้องเรียนได้นะคะแต่อยากจะเน้นย้ำอย่างนี้อีกอย่าง
2: ม
3: ันไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการเท่านั้นที่คุณจะต้องดูแลความปลอดภัยของคนไปใช้บริการคนที่ไปใช้บริการเองนะคะก็ต้องพึงระลึกแล้วก็ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยไว้ด้วยแล้วก็อย่างโรคประจำตัวถ้าคุณทราบแล้วว่าตัวเองเนี่ยมีโรคประจำตัวใดๆโรคหัวใจโรคอะไรแบบนี้ก็บางเครื่องเล่นมันเล่นไม่ได้แล้วก็หลีกเลี่ยงซะดีกว่าอย
2: ่
3: าไปเล่นเลยเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได
2: ้ค่ะหรือว่าถ้าพาบุตรหลานไปคุณพ่อคุณแม่ดูอาจจะดูอย่างใกล้ชิดหน่อยนะคะติดตามหน่อยเผื่อบางทีเด็กๆน้องตัวเล็กแต่ว่าสนุกสนานบางทีจนเกินไปอาจจะเกิดอันตรายได
3: ้ถูกต้องอุบัติเหตุไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นนะคะ
2: ถูกต้อง
3: แปดนาฬิกา30นาทีค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
7: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: โอ้ค่ะ
1: นะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีการแถลงในเรื่องของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกการซื้อลิขสิทธิ์ของฟุตบอลโลกของแจ๊สนะคะแจ๊สก็มีการแถลงซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2สมัย2026แล้วก็2030มูลค่า70ล้านเหรียญสหรัฐนะคะถ้าตีเป็นเงินบาทเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 2,300 ล้านบาทก็ถือว่าควบคุมทุกทัวร์นาเมนต์ต่างๆนะคะที่ฟีฟ่ามีการจัดนะคะโดยเมื่อวันนี้นะคะคุณโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือว่าแจ๊สนะคะพร้อมด้วยคุณนวลพันธ์ล่ำซำท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวนะคะว่าแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในประเทศไทยโดยคุณโสรัตน์เนี่ยบอกว่าแจ๊สนั้นได้ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ย2สมัยด้วยกันอย่างที่บอกก็คือปี2026นะคะแล้วก็ปี2030ด้วยมูลค่า70ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า 2,300 ล้านบาทซึ่งครอบคลุมถึงทัวร์นาเมนต์อื่นๆที่ FIFA จัดอาทิฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกทุกรุ่นนะคะทั้งชายแล้วก็หญิงฟุตซอลโลกแล้วก็อื่นๆค่ะที่ FIFA เป็นฝ่ายจัดการแข่งขันคุณโสรัตน์ยังบอกเพิ่มเติมนะคะว่านอกจากนี้ยังเปิดให้ชมฟรีผ่านฟรีทีวีช่องโมโน29นะคะไม่ต่ำกว่า40แมตช์รวมถึงพิธีเปิดนัดเปิดสนามแล้วก็นัดชิงชนะเลิศด้วยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นั้นจะลงเปิดสนามในช่วงเช้าวันศุกร์ที่22มิถุนายนเวลา2นาฬิกาโดยเป็นการเจอกันนะคะระหว่างเม็กซิโกเจ้าภาพพบกับแอฟริกาใต้นั่นเองค่ะ
2: ค่ะซึ่งทางท่านจักรพันธ์ปิยะพรไพบูลย์นะคะส.ส.ประจวบคีรีขันธ์พรรคกล้าธรรมในฐานะคณะกรรมการนะคะพร้อมด้วยคุณวัชรพลโตมรศักดิ์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการแถลงข่าวหลังจากที่บริษัทแจ๊สเนี่ยคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกนะคะก็ท่านบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีการปิดดีลนะคะคว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลกในปี2026นี้ของประเทศไทยเราซึ่งคนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลกหรือไม่นะคะเพราะว่าในอาเซียน11ประเทศเนี่ยไทยเป็นชาติสุดท้ายที่ได้ลิขสิทธิ์มานะคะทางกรรมาธิการการกีฬาเนี่ยในฐานะตัวแทนคนกีฬาแล้วก็ตัวแทนคนไทยทั้งประเทศนะคะต้องขอขอบคุณบริษัทแจ๊สที่ซื้อลิขสิทธิ์มานะคะแล้วก็มีสิ่งที่อยากจะร้องขอบริษัทนะคะว่าจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ดูฟุตบอลโลกฟรีสัก 50% ผ่านช่องฟรีทีวีนะคะทราบว่าการใช้เงินครั้งนี้มูลค่ามหาศาลก็เป็นการดำเนินการทางธุรกิจนั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะสิ่งที่อยากจะร้องขอก็คือให้ทางแจ๊สแบ่งเวลาในนัดเปิดสนามนัดสำคัญหรือว่านัดชิงชนะเลิศนะคะหรือนัดอื่นๆมากเท่าไหร่ได้ก็จะยิ่งดีต่อพี่น้องประชาชนนะคะต่อเยาวชนที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงลิขสิทธิ์ที่จะได้มีโอกาสชมการถ่ายทอดนะคะได้มองฟุตบอลโลกเป็นไอดอลได้เดินตามฝันนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือทำอย่างไรก็ตามเนี่ยให้ฟุตบอลไทยได้ไปบอลโลกเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้มีคนรวยทุกคนนะคะก็ถือว่าการซื้อลิขสิทธิ์ครั้งนี้ถ้าสามารถให้คนในประเทศเนี่ยเข้าถึงการรับชมได้ก็อาจจะดีกับคนที่เขาไม่ได้อาจจะมีกำลังในการที่จะสามารถเข้าถึงนะคะเด็กๆน้อยเยาวชนแต่ก็ต้องเตือนกันหน่อยเพราะว่าบางแมตช์บางนัดเนี่ยมันดึก
1: นะเดี๋ยวจะกระทบเวลาไปโรงเรียนหรือว่าแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองก็เรื่องของการทำงานนะก็คือว่ามันจะกระทบเพราะว่าแมตที่บางทีตีสองตีสามอย่างเงี้ยหรือว่า8โมงเช้าอย่างเง
2: ี้
1: ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานได้นะคะซึ่งพอมันมีบอลโลกมาแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ กังวลกันโดยเฉพาะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองนั้นก็คือเรื่องของพนันฟุตบอลนั่นเองเราจะเตือนกันตลอดนะคะในทุกๆ4ปีนะในเรื่องของบอลโลกว่าเมื่อมีบอลโลกมาทีไรเราก็จะมีการเน้นย้ำแล้วก็เตือนในเรื่องของการทายผลฟุตบอลคือทายกันสนุกสนุกได้ค่ะนะคะในหมู่เพื่อนแต่ว่าถ้านำมาเป็นการพนันกันเนี่ยนะคะมันก็ไม่น่าจะดีซึ่งเมื่อวันนี้ทางด้าน

0: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ค่ะท่านรองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเป็นประธานการแถลงข่าวเปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ณกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะโดยเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการป้องกันแล้วก็การปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบโดยมอบหมายนะคะมอบนโยบายให้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นและทำลายเครือข่ายเว็บพนันอย่างเป็นรูปธรรมโดยการดำเนินงานของศูนย์นั้นนะคะจะมุ่งเน้นมาตรการ3ตัดด้วยกันตัดแรกตัดเว็บตัดที่2ตัดเงินตัดที่3คือตัดวงจรค่ะโดยเร่งปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ตัดเส้นทางการเงินของกระบวนการและทำลายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะกับการพนันออนไลน์ทุกประเภทพร้อมทั้งเฝ้าระวังแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างจริงจังนอกจากนี้นะคะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังบอกว่าก่อนเปิดศูนย์นั้นเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการจับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์ได้แล้วกว่า18เป้าหมายด้วยกันจึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมความมุ่งมั่นแล้วก็ศักยภาพของเจ้าหน้าที่นะคะในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในช่วงฟุตบอลโลกปี2026ที่จะมีการจัดขึ้นนะคะไปจนถึง19กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าเป็นห่วงน่ากังวลนะคะโดยเฉพาะถ้าการพนันแบบนี้เนี่ยเข้าถึงเด็กๆและเยาวชนนะคะก็จะต้องดูแลกวดขันกันหน่อยนะคุณพ่อคุณแม่
0: เพราะว่าน่ากลัวนะบางทีการพนันผิดกฎหมายแล้วถ้าพูดตามความจริงเวลาเขามันมาทวงหรืออะไรแบบนี้นะคะน่ากลัวมันเคยมีประเด็นเคยมีเคสต่างๆมีข่าวที่ให้เห็นเป็นตัวอย่างอยู่แล้วที่พอเป็นนักเรียนมาถึงหน้าโรงเรียนอะไรแบบนี้ทำให้เด็กๆก็ไม่กล้ามาเรียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราดูกีฬาให้เป็นยาพิเศษดีกว่านะคะอย่านำไปพนันขันต่อกันเลย
1: หรือว่าผู้ใหญ่บางคนเนี่ยคืออยากจะเล่นพนันจนต้องไปกู้เงินมาติดหนี้ติดสินเป็นปัญหาเรื้อรังกันไปอีกนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะต้องดูกันตรงนี้ด้วยนะไปติดตามเรื่องประเด็นของกรณีที่เขาจะมีการบรรจุบริการฮอร์โมนสำหรับบุคคลข้ามเพศให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองค่ะทีนี้เนี่ยก็มีคนตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าไอฮอร์โมนข้ามเพศเนี่ย มันไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคนะคือบางคนถ้าสมมติว่าเราอยากจะเป็นทรานสเจนเดอร์อยากจะข้ามเพศบางคนก็จะต้องเทคฮอร์โมนเพศชายบางคนอาจจะต้องเทคฮอร์โมนเพศหญิงนะคะคือบางคนเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่การรักษาโรคน
0: ะ
1: ในขณะที่การที่จะบรรจุฮอร์โมนนี้เข้าไปในสิทธิประโยชน์เนี่ยวัคซีนบางชนิดยังเข้าไม่ถึงเลยนะ
0: อาจจะมาดูในเรื่องของวัคซีนจะดีกว่าไหม
1: ถูกต้องมีข้อถกเถียงตรงนี้มานะคะทำให้ทางด้านนายแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ค่ะออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้เนี่ยผ่านการพิจารณาคณะกรรมการแล้วก็อนุกรรมการหลายชุดแล้วเขามีการถกเถียงกันแล้วก็พิจารณาในทุกมิติอย่างรอบด้านนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ11มิถุนายนที่รัฐสภานะคะมีการประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยมีคุณเอกภพสิทธิวณัฐนะนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ระบุผ่านทาง Facebook ถึงสาระจากการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขกรณีการบริหารจัดการกองทุนบัตรทองค่ะข้อแรกนะคะงบปี2570เนี่ยถึงแม้ทางสปสช.จะได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 10% แต่ก็ยังมีข้อกังวลว่าจะไม่เพียงพอต่อต้นทุนจริงของระบบบริการโดยเฉพาะงบผู้ป่วยในนะคะที่ยังตั้งอยู่ในระบบงบปลายเปิดแล้วก็อัตราจ่ายที่ไม่สะท้อนต้นทุนจริงราคากลางสำคัญนะคะอย่างเช่นอัตราจ่ายต่อADJRW นะคะที่ถูกใช้มายาวนานในขณะที่โรคที่มีความซับซ้อนขึ้นนะคะต้นทุนวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีเงินเฟ้อค่าแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่องบที่ระบบเนี่ยจ่ายไม่ครอบคลุมต้นทุนจริงภาระส่วนเกินเนี่ยก็จะถูกถ่ายไปยังโรงพยาบาลรัฐนะแล้วก็บุคลากรหน้างานและท้ายที่สุดเนี่ยคนที่รับภาระตรงนี้ก็คือผู้ป่วย แล้วก็ครอบครัวนะคะส่วนข้อที่2เนี่ยก็คือระบบการบริหารจัดการงบประมาณยังมีอยู่หลายจุดที่ควรปรับปรุงนะคะอย่างเช่นระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัลที่ยังขาดมาตรฐานร่วมทำให้บุคลากรจะต้องกรอกข้อมูลหลายระบบแล้วก็เพิ่มภาระหน้างานนั่นเองค่ะแล้วก็รวมไปถึงระบบการกำหนดราคากลางที่อาจจะยังไม่ทันต่อต้นทุนในการบริการจริงเท่าไหร่นะคะรวมไปถึงระบบปฐมภูมิการส่งเสริมการป้องกันโรคที่ควรเป็นหัวใจในการลดการป่วยหนักแล้วก็ลดภาระโรงพยาบาลค่ะแต่กลับถูกจำกัดด้วยงบประมาณแล้วก็กำลังคนอีกข้อหนึ่งก็คือระบบกำลังคนสุขภาพที่กำลังเผชิญภาวะหมดไฟแล้วก็ลาออกซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับวิธีจัดสรรงบค่าแรงค่าตอบแทนก็การจ้างงานที่ไม่มั่นคงค่ะ
0: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะการพิจารณาชุดสิทธิประโยชน์ก็ยังเป็นคำถามสำคัญเหมือนกันกรณีฮอร์โมนยืนยันเพศนะคะว่ามีกรรมาธิการหลายท่านเลยค่ะที่ตั้งคำถามถึงความจำเป็นทางสปสช.ก็เลยชี้แจงว่าชุดสิทธิประโยชน์นี้เนี่ยนะคะตั้งอยู่บนหลักสิทธิสุขภาพการเข้าถึงอย่างทั่วหน้าแล้วก็ความเป็นธรรมโดยไม่ได้มองเพียงการจ่ายฮอร์โมนแต่เป็นการสร้างมาตรฐานสร้างมาตรฐานการสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็ป้องกันโรคค่ะเพื่อลดอัตราจากการใช้ฮอร์โมนผิดประเภทลดภาวะแทรกซ้อนและพาคนข้ามเพศเข้าสู่ระบบคำปรึกษาและการติดตามทางการแพทย์ที่ปลอดภัยยังไงก็ตามรายละเอียดเชิงเทคนิคนะคะอย่างเช่นเกณฑ์การพิจารณาหลักฐานวิชาการแล้วก็ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยยังถือว่าเป็นข้อมูลที่สปสช.เนี่ยยังจะต้องมีการจัดส่งให้ทางคณะกรรมการพิจารณาต่อไปค่ะและสุดท้ายเนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากทั้งสังคมสูงวัยนะภาระโรคที่ซับซ้อนขึ้นในทุกวันนี
1: ้
0: ต้นทุนสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ข้อจำกัดทางการคลังทางกรรมาธิการนั้นจึงเห็นตรงกันค่ะว่าควรศึกษาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบทั้งการลดปัจจัยเสี่ยงความเจ็บป่วยพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพนโยบายกำกับกำลังคนสุขภาพการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบปฐมภูมิแล้วก็การปรับโครงสร้างการคลังของระบบหลักประกันสุขภาพค่ะก็เลยได้มีการเสนอให้ตั้งอนุกรรมาธิการศึกษาแล้วก็ประเด็นเป็นการเฉพาะขึ้นมานะคะแล้วก็ยื่นยติต่อรัฐสภาเพื่อหาทางออกเชิงระบบต่อไปเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องไปศึกษากันให้ชัดเจนละค่ะว่า มันมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะนำ เกณฑ์ตรงนี้เข้าไปในสิทธิของบัตรทองนะคะ
1: ค่ะซึ่งก็มีการออกมาชี้แจงนะอย่างที่คุณสันพรบอกก็คือเขาไม่ได้อยากจะมองแค่เป็นการจ่ายฮอร์โมนแต่เขาอยากจะป้องกันในเรื่องของกรณีการใช้ฮอร์โมนผิดประเภทถ้าสมมติว่าในกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่สามารถเข้าถึงในการใช้ฮอร์โมนที่มันถูกต้องแล้วก็ที่ปลอดภัยได้มันอาจจะเกิดอันตรายได้
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: เอาไปดูเรื่องหมูหน่อยนะคะเขาคือก่อนหน้านี้มันมีประเด็นว่าเอ๊ะหมูขาดตลาดเอ๊ะหมูไม่เพียงพอในการบริโภคนะคะซึ่งทางกรมการค้าภายในออกมายืนยันสถานการณ์สุกรและเนื้อหมูในประเทศว่ายังอยู่ในภาวะปกติค่ะมีปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชนแม้ในช่วงที่ผ่านมาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะตลาดจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นนะคะประกอบกับต้นทุนการผลิตด้านพลังงานวัตถุดิบอาหารสัตว์และค่าบริหารจัดการต่างๆที่ยังอยู่ในระดับสูงทางกรมการค้าภายในก็ได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็ออกมายืนยันค่ะว่ายังไม่มีสัญญาณการขาดตลาดการขาดแคลนสินค้าแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ราคาจำหน่ายยังอยู่ในกรอบที่สามารถกำกับดูแลได้ทางด้านท่านรองอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะคุณจิรวุฒิสุวรรณอาจท่านบอกว่ากรมการค้าภายในเนี่ยได้ติดตามสถานการณ์การผลิตแล้วก็ภาวะการค้าสุกรทั้งระดับฟาร์มค้าส่งและค้าปลีกอย่างใกล้ชิดพร้อมหารือร่วมกับกรมปศุสัตว์แล้วก็องค์กรผู้เลี้ยงสุกรอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อติดตามปริมาณผลผลิตต้นทุนการผลิตแล้วก็ภาวะตลาดในทุกมิติจากข้อมูลล่าสุดพบว่าปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดอยู่ที่ประมาณ 62,300 ตัวต่อวัน ขณะที่ความต้องการบริโภคนั้นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 56,000 ตัวต่อวันค่ะสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณสุกรนั้นยังเพียงพอต่อการบริโภคของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าความต้องการที่จะใช้จึงถือว่าไม่เกิดภาวะขาดแคลนแต่อย่างใดค่ะมาดูราคาปัจจุบันสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มนะคะตอนนี้ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่62-68 บาทต่อกิโลกรัมนะคะซึ่งยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตเฉลี่ยที่ 68.57 บาทต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยค่ะราคาจำหน่ายปลีกเนื้อหมูแดงเฉลี่ยอยู่ทั่วประเทศเนี่ยอยู่ที่128บาท31สตางค์ต่อกิโลกรัมโดยยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการผลิตที่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องก็เลยส่งผลให้มีสินค้าเพียงพอที่จะรองรับความต้องการบริโภคของพี่น้องประชาชนค่ะนอกจากนี้นะคะมันยังมีกลไกเรื่องของร้านธงฟ้าต่างๆแล้วก็กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดในบางพื้นที่ที่ถือว่าเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการผลผลิตสุกรโดยมีการประสานความร่วมมือกับผู้เลี้ยงสุกรแล้วก็ผู้ประกอบการนำเนื้อสุก่อนเข้าจำหน่ายตรงถึงผู้บริโภคนะคะมีการเพิ่มช่องทางตลาดการตลาดแล้วก็เร่งกระจายสินค้าในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากด้วยก็เลยจะช่วยให้ในเรื่องของการหมุนเวียนสินค้าเนี่ยมันหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดความเสี่ยงที่แบบว่าสินค้ามันจะไปกระจุกตัวอยู่ของก็ยังสดใหม่นะมันมีการขยายกระจายสินค้าออกไปสู่ตลาดได้อย่างทั่วถึงมีการรักษาสมดุลระหว่างอุปสงค์อุปทานในระบบการค้าได้อย่างสมดุลด้วยนะคะ
1: ค่ะซึ่งท่านรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะท่านก็บอกว่าทางกรมการค้าภายในเองเนี่ยมีการกำกับดูแลติดตามสถานการณ์เรื่องของราคามาอย่างใกล้ชิดโดยตลอดก็มีการหารือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ให้ทั้งเรื่องของการบริหารต้นทุนราคาปลายทางเนี่ยมันสูงเกินไปจนไปกระทบกับค่าครองชีพของผู้บริโภคเพราะว่าเนื้อหมูเนี่ยส่วนใหญ่เนาะก็ทุกบ้านน่าจะต้องมี
0: ติดตู้
1: ใช่เอามาใช้ทำกับข้าว
0: ใช้ในทุกๆเมนู
1: ถูกต้อง
0: ไข่เจียวหมูสับนะต้มจืดผัดกะเพราข้าวผัดก็คือทุกอย่างเป็นวัตถุดิบก็คือส่วนมากจากเนื้อหมูทั้งส่วนใหญ่
1: ถูกต้องแล้วก็ในเรื่องของราคาเนี่ยคืออาจจะต้องดูด้วยในบางช่วงที่อย่างช่วงที่ราคาน้ำมันขึ้นนะแล้วก็ราคาสินค้ามันขึ้นตามเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาให้มันมากจนเกินไปถ้าหากราคามันลงเนี่ยก็อาจจะต้องปรับลงมานะคะตามที่มันควรจะเป็นนะคะซึ่งทางกรมการค้าภายในก็ติดตามสถานการณ์ราคาแล้วก็ปริมาณอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะได้บริหารจัดการการผลิตการตลาดให้มันเหมาะสมค่ะถ้าหากพบว่าราคาปลีกเนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจนมันส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะคะทางกรมการค้าภายในก็พร้อมจะพิจารณามาตรการที่เหมาะสมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงค่ะส่วนการจัดกิจกรรมธงฟ้าในพื้นที่เป้าหมายตามความจำเป็นนะคะเพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าหรือว่าช่วยรักษาเสถียรภาพราคาอุปโภคบริโภคที่จำเป็นก็จะต้องคำนึงถึงสมดุลทั้งผู้ผลิตผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคควบคู่กันไปด้วยหรือถ้าหากท่านใดนะคะเห็นผู้ค้ารายใดเนี่ยมีพฤติกรรมในการจำหน่ายหมูหรือว่าสินค้าปศุสัตว์อื่นๆที่มันสูงเกินจะสูงเกินราคาที่มันควรจะเป็นนะคะร้องเรียนไปได้เลยที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569นะคะ1569สายด่วนกรมการค้าภายในค่ะถ้าหากตรวจพบการกระทำความผิดนะคะมีโทษตามมาตรา29แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542กำหนดโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน7ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะ
0: ค่ะก็ถ้าเกิดว่าพบไม่ได้รับความยุติธรรมนะก็ร้องเรียนไปได้นะคะ
1: ค่ะ
0: มาดูกรณีชาวบ้านรับประทานก๋วยเตี๋ยวจากร้านแห่งหนึ่งภายในชุมชนพรสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีกันบ้าง
1: ค
0: ือไปทานแล้วเนี่ยก็มีอาการป่วยนะคะจึงทำให้ทางด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่8อุดรธานีนำตัวอย่างจากโรงพยาบาลอุดรธานีไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วน4ตัวอย่างด้วยกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ล่าสุดเนี่ยนะคะจากการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าผลตรวจเนี่ยยืนยันแล้วนะคะว่าสิ่งที่นำไปตรวจแล้วก็สารที่พบที่ร้านเนี่ยพบว่าเป็นสารไนไตรท์ความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.2 ส่วนผลตรวจตัวอย่างของผู้ป่วยเนี่ยนะคะก็พบสารไนไตรท์และไนเตรตส่วนไอตัวน้ำซุปเนี่ยก็พบไนไตรท์เหมือนกันโอ้โหพบเยอะนะเนี่ยนะคะคือทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าการที่บริโภคน้ำซุปเพียงประมาณ1ช้อนชาก็จะทำให้ได้รับไนไตรท์เกินค่าปริมาณที่ยอมรับได้ต่อวันก็คือมันก็เกินแล้วค่าที่ร่างกายเราจะรับได้นะคะซึ่งก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพเมื่อรับประทานต่อเนื่องทุกวันหากรับประทานในปริมาณสูงกว่า1ลิตรหรือเทียบเท่ากับก๋วยเตี๋ยว3ชามในครั้งเดียวเนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได
1: ้
0: เขาก็งงกันว่าสารไนไตรท์เนี่ยมันคืออะไรสารไนไตรท์หรือที่เรารู้จักกันก็คือเกลือถนอมอาหารค่ะคุณผู้ฟัง
1: อ
0: ันนี้เนี่ยมันเป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว
1: ์
0: ก็จะใช้ในกุนเชียงไส้กรอกแหนมแล้วก็หมูยอนะคะเพื่อช่วยคงให้สีชมพูแดงของเนื้อสัตว์เนี่ยมันดูสดมันดูแดงอยู
1: ่
0: แล้วก็ยังยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียบางชนิดด้วยทางท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านบอกว่าไนไตรท์เนี่ยมันไม่ใช่เกลือปรุงอาหารนะมันเป็นเกลือถนอมอาหารนะคะแล้วก็ไม่ควรนำมาใช้แทนเกลือบริโภคโดยเด็ดขาดอย่าเข้าใจผิดนะจะเอามาใส่ในพวงเอามาปรุงเอามาอะไรเงี้ยมันไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าร่างกายเนี่ยได้รับในปริมาณสูงอาจส่งผลกระทบต่อระบบการขนส่งออกซิเจนในเลือดนะคะทำให้เกิดอาการตัวเขียวคล้ำหายใจหอบเหนื่อยเวียนศีรษะหัวใจเต้นผิดปกติและในกรณีรุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่468พุทธศักราช2568ค่ะเขาได้มีการกำหนดให้ใช้ไนไตรท์ในการถนอมอาหารของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ได้ไม่เกิน80มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะคะโดยต้องใช้ภายใต้การควบคุมตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหารอย่างเคร่งครัดและตอนนี้เนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ยังคงเร่งตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดนะคะเดี๋ยวเมื่อตรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะรีบแจ้งให้พี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นทราบโดยเร็วค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหารแล้วก็คุ้มครองสุขภาพของประชาชนอย่างสูงสุดด้วยนะคะ
1: ค่ะก็คือสรุปไม่ใช่เกลือที่จะสามารถนำมารับประทานได้
0: มันเอามาปรุงไม่ได้นะมันเป็นการถนอมอาหาร
1: มันต้องไปผ่านกระบวนการอะไรก่อน
0: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องใช้ในปริมาณควบคุมด้วยค่ะ
1: นะคะไปติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของทนายตั้มนะไม่รู้จำกันได้หรือเปล่า
0: เรื่องนี้เงียบๆเป็นสักพักหนึ่งนะคะตอนนี้กลับมาอีกแล้ว
1: ถูกต้องล่าสุดนะคะมีความคืบหน้านะคะที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกค่ะมีคำพิพากษาในคดีช่อโกงที่พนักงานอัยการร่วมกับนางจตุพรอุบลเลิศหรือว่าเจ๊ออยนะคะผู้เสียหายที่เป็นโจทยื่นฟ้องนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มนะกับพวกรวมหลายข้อหานะคะอย่างเช่นช่อโกงอันเป็นปกติธุระร่วมกันฟอกเงินและความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกนายสิทธาเป็นเวลา5ปี12เดือนพร้อมกับให้ชดใช้เงินจำนวน 72.5 ล้านบาทพร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ5ต่อปีแก่ผู้เสียหายค่ะภายหลังจะมีคำพิพากษานะคะทางทนายตั้มเนี่ยได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนะคะพร้อมวางหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินมูลค่า2ล้านบาทโดยศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวค่ะตีราคาหลักประกันเป็นเงิน1ล้านบาทแล้วก็มีกำหนดนะคะเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลค่ะ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคดีความที่คิดว่าน่าจะมีคนติดตามอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าทนายตั้มเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นทนายที่มีชื่อเสียงในสื่อต่างๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของคดีความของหลายๆท่านนะที่ออกสู่สายตาพี่น้องประชาชนนะคะ
1: ค่ะ
0: ท้ายนี้นะคะได้มีเวลาอีกสักนิดนึงเราไปดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็วันนี้นะคะเห็นว่า 70% ของพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยฝนตกนะคะส่วนภาคกลางนะคะภาคอีสานภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยอยู่ที่ 60% ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคใต้อ่าวไทยนั้นอยู่ที่ 40% ของพื้นที่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้จะไปตกในพื้นที่ใดนั้นก็มีอาสัตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ถ้าพกร่มได้พกนะคะชุดกันฝนก็ได้เนื่องจากว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีเป็นเรื่องของภูมิแพ้อาจจะไม่สบายได้นะคะ
1: ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะก็มีการประกาศเฝ้าระวังน้ำทะเลนนสูงนะคะช่วงตั้งแต่15ถึง18มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะเฝ้าระวังหลายพื้นที่นะคะอย่างเช่นสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็สมุทรสงครามค่ะ
0: ก็ติดตามได้นะคะเรื่องของสภาพอากาศก็กรมอุตุนิยมวิทยานะคะเราจะได้รู้ว่าในพื้นที่ไหนช่วงไหนมีอะไรที่จะต้องระวังบ้างค่ะวันนี้หมดเวลาของบันทึกสถานการณ์แล้วนะคะดิฉันสันพรปัญญาดิโลกค่ะ
1: และดิฉันปณิสราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเพื่อเตรียมมาตรการและแนวทางของรัฐบาลภายหลังสำนักพระราชวังประกาศการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
6: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
7: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
6: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
7: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
6: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
7: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
9: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษภายหลังสำนักพระราชวังประกาศการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อเตรียมมาตรการและแนวทางของรัฐบาล นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษณทำเนียบรัฐบาลเพื่อหารือและกำหนดมาตรการรวมถึงแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลภายหลังสำนักพระราชวังได้มีประกาศเกี่ยวกับการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิราราชธิดาการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติตลอดจนกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศจังหวัดตรังมีผู้ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กว่า 7,500 รายขณะที่อำเภอต่างๆจัดเวทีประชาคมรับรองรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่น
10: นางสาวเพ็ญพักลิตรักคลังจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีผู้ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ข้อมูลสะสมล่าสุดอยู่ที่ 7,560 รายขณะที่อำเภอต่างๆของจังหวัดตรังมีการจัดเวทีประชาคมรับรองรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีรายชื่ออยู่ในบัญชีระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่สำนักทะเบียนอำเภอได้จัดพิมพ์รายงานไว้ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการโดยแต่ละอำเภอจะรวบรวมและยืนยันข้อมูลภายในวันที่17มิถุนายน2569ก่อนส่งต่อไปยังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดรวมทั้งตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ผ่านการรับรองจากเวทีประชาคมเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ต่อไปยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: ด้านคลังจังหวัดนราธิวาสย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเร่งยืนยันตัวตนภายในวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อรักษาสิทธิ์นางสาววิรันพัฒน์บัวเทศคลังจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม 299,121 รายขณะนี้ได้ยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางแล้วพร้อมเดินหน้าลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เฉพาะผ่านธนาคารจำนวน 4,272 รายโดยส่วนใหญ่ลงทะเบียนผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรส่วนกลุ่มตกหล่นที่ไม่มีบัตร 9,008 รายมีความคืบหน้าการสำรวจและรับลงทะเบียนแล้วประมาณร้อยละ 70-80 โดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เชิงรุกถึงระดับหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงขณะเดียวกันประชาชนที่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลแต่เห็นว่ามีคุณสมบัติสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่การพิจารณาได้คลังจังหวัดนราธิวาสย้ำให้ผู้มีสิทธิ์กว่า 200,000 รายจากฐานข้อมูลเดิมเร่งดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อำเภอในพื้นที่รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2ณวัดแก้วเทพคีรีวงกตตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่การถ่ายทอดเสียงโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่2นะคะวันนี้พบกันในวันที่12มิถุนายน2569ณวัดเทพแก้วคีรีวงกตตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรค่ะวันนี้ดิฉันเย็นจิตและกำจรค่ะ
2: ดิฉันมาชนกขาวทองค่ะ
1: รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายในการถ่ายทอดเสียงในครั้งนี้นะคะครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วที่เรามาร่วมถ่ายทอดเสียงกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะวันนี้กำหนดการเป็นยังไงบ้างคะคุณมัชนกคะ
2: ค่ะสำหรับกำหนดการของงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนครั้งที่2ในวันนี้นะคะในเวลาตอนนี้เป็นเวลา 9:00 น.นะคะจะมีกิจกรรมรณรงค์หาป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะและผู้กิจกรรมก็จะมาเข้าร่วมพร้อมกันที่บริเวณพิธีนะคะแล้วจากนั้นค่ะเวลา 10:00 น.นะคะจะเป็นเวลาที่ประธานนะคะก็คือนายนพพรอุสิตค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะจะเดินทางมาบริเวณงานนะคะและในขณะนั้นก็จะมีการแสดงต้อนรับค่ะจำนวน1ชุดด้วยกันค่ะและจากนั้นค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและคณะนะคะก็จะมีการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนนะคะของหน่วยต่างๆค่ะซึ่งวันนี้ก็มีหน่วยมากมายเลยค่ะที่จะมาเปิดบูธแล้วก็มาให้เล่นกิจกรรมกันนะคะและจากนั้นค่ะในเวลา 10:30 น.นะคะจนถึงเวลา 11:00 น.นะคะจะเป็นเวลาที่นายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะก็จะเดินทางเข้ามาบริเวณพิธีค่ะและหลังจากนั้นก็จะเป็นการกล่าวต้อนรับนะคะรวมไปถึงจะมีการรับชมวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์นะคะในบทบาทแล้วก็อำนาจของหน้าที่ของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะรวมไปถึงการให้บริการประชาชนค่ะภายใต้นโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้วนะคะและจากนั้นก็จะมีการแสดงอีกหนึ่งต้อนรับนั่นเองค่ะและจากนั้นค่ะจะเป็นการกล่าวรายงานนะคะโดยนายสุวัฒน์สุดสวัสดิ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอทุ่งตะโกนะคะและจากนั้นค่ะนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะก็จะเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการนั่นเองค่ะและต่อกันด้วยการแนะนำนะคะในคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอีกค่ะและทางพิธีกรนะคะก็จะมีการแนะนำผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่นะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะและหลังจากนั้นนะคะจะเป็นกิจกรรมในการมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือนะคะผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน10รายการด้วยกันนะคะของทางคมจ.จังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะและมาต่อกันนะคะที่กิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของจังหวัดชุมพรนะคะกองทุนฟื้นฟูและศูนย์ยืมคืนการอุปกรณ์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะอยู่ในเวลา 10:30 น.ไปจนถึง 11:00 น.นั่นเองค่ะและหลังจากนั้นนะคะเวลา 11:00 น.จนถึง 12:00 น.นะคะจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมนะคะในการนำเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนแล้วก็ชุมชนค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมีการปัญหามานำเสนอนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือในเวลา 12:00 น.จนถึง 12:30 น.นะคะก็จะเป็นการสรุปถึงประเด็นปัญหาแล้วก็รวมไปถึงมีการชี้แจงนะคะในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนค่ะจากนั้นก็จะเป็นการเสร็จสิ้นพิธีในวันนี้นั่นเองค่ะ
1: นี่ก็เป็นกำหนดการต่างๆในวันนี้นะคะที่จะดำเนินการกันไปจนถึงเวลา 12:00 น.นะคะทางสปท.เองก็จะ ร่วมถ่ายทอดเสียงแล้วก็มีเพจ Facebook Live นะคะไปจนถึงเวลา 12:00 น.เช่นเดียวกันค่ะแต่ตอนนี้ทางหน้าเพจเราก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะเดินทางมาถึงบริเวณพิธีงานนะคะทางหน้าเพจ Facebook ก็จะทำการไลฟ์สดนะคะบรรยากาศกันสดๆให้ได้ชมกันนะคะรับฟังทางวิทยุไปก่อนนะคะตอนนี้หน้าเวทีเป็นการรณรงค์นะคะให้ลดออกใช่ไหมคะคุณมาชนกก็มีพี่ๆอสมเนาะรปสตของทางที่นี่นะคะมาของตำบลช่องไม้แก้วนะคะมาร่วมรณรงค์นะคะป้องกันสถานการณ์ต่างๆของไข้เลือดออกในปีนี้ค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่คุณมาชนกพูดถึงการนำเสนอปัญหานะคะมีการนำเสนอปัญหาเข้ามา3เทศบาล3อบต.ด้วยกัน3 2ขออภัยค่ะ2เทศบาล2องค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็1เทศบาลค่ะเทศบาลตำบลนะคะเป็นยังไงบ้างไปดูไปฟังที่คุณมาชนกจะเล่าให้ฟังนะคะ
2: มาติดตามถึงสภาพปัญหานะคะแล้วก็ความต้องการพัฒนาในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโกนะคะหน่วยงานแรกเลยค่ะของทางองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วนะคะมากับสภาพปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่เป็นถนนลูกรังนะคะมีสภาพขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากค่ะถนนก็จะถูกกัดเซาะนะคะได้รับความเสียหายมากก็ทำให้ประชาชนผู้ใช้ถนนนะคะก็จะได้รับความเดือดร้อนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความล่าช้านะคะเกิดความเสียหายซึ่งความต้องการค่ะก็คือการก่อสร้างนะคะถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุรีรัมย์3แยกจำปานะคะบ้านห้วยไซหมู่ที่7ตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรค่ะขนาดผิวจราจรนะคะกว้าง 5.00 เมตรนะคะระยะทาง 1,000 เมตรหนาอยู่ที่ 0.15 เมตรนะคะหรือว่ามีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตรนะคะไหลทางหินคลุกข้างละ 0.5 เมตรนั่นเองค่ะซึ่งแนวทางแก้ไขนะคะเพิ่มเติมครั้งที่1นะคะในปี2568นะคะหน้า66ปี68ก็คืออยู่ที่ 4,383,000 บาทนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกนะคะสภาพปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานค่ะด้วยถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านใหญ่เกินนะคะหมู่ที่14บ้านแยกบ้าน3แยกจำปานะคะเชื่อมต่อกับหมู่ที่5ตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งประชาชนนะคะก็มีการใช้เส้นทางการคมนาคมสัญจรจำนวน2ตำบลนะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะสภาพถนนชำรุดเสียหายอย่างหนักเลยนะคะก็ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะซึ่งความต้องการนะคะก็คือการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านใหญ่เกี้ยนะคะหมู่ที่14บ้าน3แยกจำปาหมู่ที่เชื่อมต่อกับหมู่ที่5นะคะที่ตำบลช่องไม้แก้วนะคะซึ่งแนวทางแก้ไขก็ได้บรรจุลงไปในปี2566ถึง2570นะคะซึ่งในปี2566ค่ะมีทั้งสิ้นก็คือ3ล้านบาทนะคะแล้วก็ใช้ไปอยู่ที่2,500,000 บาทนะคะก็เหลืออีก 500,000 บาทนั่นเองค่ะส่วนในปี2567นะคะ 4,500,000 บาทนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นเทศบาลตำบลพุ่งตะไคร้นะคะสภาพปัญหานะคะก็ด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นกันนะคะด้วยที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล1นะคะหมู่ที่4ตำบลพุ่งตะไคร้อำเภอทุ่งตะโกเชื่อมต่อที่ตำบลนาสักอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งประชาชนค่ะก็จะมีการใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมสัญจรจำนวน2หมู่บ้าน2ตำบลนะคะจำนวนอยู่ที่420ครัวเรือนนะคะประชาชน650คนซึ่งในปัจจุบันค่ะผิวจราจรเป็นดินลูกรังนะคะเมื่อมีฝนตกหนักก็จะทำให้ถนนเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ค่ะมีอาชีพเกษตรกรรมนะคะก็จะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ถนนในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปสู่ตลาดนะคะในการขนส่งบางครั้งผลผลิตก็ทางการเกษตรก็ได้รับความเสียหายนะคะขณะที่มีการทำขนส่งอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งความต้องการค่ะการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล1หมู่ที่4ตำบลพุ่งตะไคร้อำเภอทุ่งตะโกเชื่อมต่อกับตำบลน อาสักอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะโดยแนวทางแก้ไขค่ะได้บรรจุอยู่นะคะในปีพุทธศักราช2566ถึง2570นะคะในปีนี้ก็มีทั้งสิ้นนะคะ 3,942,000 บาทเองค่ะ
1: นี่ก็เป็นการนำเสนอปัญหาในพื้นที่ของอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะของทางท้องถิ่นส่วนมากก็จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะคะเป็นถนนคุณผู้ชมฟังซึ่งนี่ก็เป็นการเสนอปัญหาในช่วงท้ายของการประชุมในวันนี้นะคะการพบประชาชนในวันนี้ค่ะทีนี้อันบนหน้าเวทีก็ยังมีการนำเสนอนะคะกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกอยู่นะคะเรามาดูเรื่องของบูธที่มาออกให้บริการกันนะคะคุณมาชนกว่ามีที่ไหนกันบ้างวันนี้เราจะสามารถมาใช้บริการอะไรกันได้บ้างนะคะใครที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะก็สามารถเข้ามาใช้บริการกันได้ซื้อของสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดกันได้นะคะมีที่ไหนบ้างคะ
2: ค่ะวันนี้ก็มีหน่วยงานที่มาออกบูธให้บริการประชาชนเป็นจำนวนมากเลยค่ะคุณเย็นจิตก็มีของกิจกรรมบริการสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานร้านสหกรณ์ชุมชนจำกัดค่ะก็มีกิจกรรมนะคะในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดค่ะซึ่งในวันนี้ก็มีสินค้ามากมายเลยนะคะที่จะมาให้กับชาวบ้านแถวนี้นะคะได้มีการจับจ่ายใช้สอยกันนะคะต่อไปค่ะเป็นสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรค่ะมาด้วยกิจกรรมการรับขึ้นทะเบียนสมัครงานนะคะรวมไปถึงการรับรายงานตัวกรณีว่างงานและการให้คำปรึกษาด้านอาชีพอิสระให้กับประชาชนด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายคือการประชาสัมพันธ์การขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวนะคะและการแจกเอกสารของที่ระลึกด้วยนะคะต่อไปค่ะข้อ3นะคะเป็นหน่วยงานบริษัทชุมพรโอเชียนกรุ๊ปจำกัดหน่วยธุรกิจบิ๊กวันนะคะก็มาในกิจกรรมของการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดกันอีกเช่นกันนะคะก็ให้ประชาชนเราได้จับจ่ายใช้สอยกันในราคาที่ประหยัดนะคะต่อไปค่ะเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนะคะมาในกิจกรรมการแจกซิมBuy NT นั่นเองค่ะก็จะมีซิม NT มาแจกให้กับประชาชนทุกท่านนะคะรวมไปถึงการให้คำปรึกษาด้านอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะสำหรับประชาชนที่สนใจก็สามารถไปในบูธนี้ได้นะคะเป็นบูธโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นบูธของทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรนะคะมาในกิจกรรมการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมนะคะรวมไปถึงการออกหน่วยให้บริการประชาชนตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะและข้อ6นะคะเป็นบูธจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรค่ะมาในกิจกรรมของการขึ้นทะเบียนแล้วก็การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะคะใครที่เป็นเกษตรกรก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่บูธนี้เลยนะคะต่อไปค่ะศาลจังหวัดหลังสวนนะคะมาในกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และการตอบปัญหาด้านกฎหมายนะคะที่เกี่ยวกับการไก่เกี่ยข้อพิพาทและรวมไปถึงการเผยแพร่ความรู้และตอบปัญหาด้านกฎหมายนะคะเกี่ยวกับคดีผู้บริโภคค่ะและสุดท้ายคือการเผยแพร่ความรู้และการตอบปัญหาด้านอื่นๆนะคะที่เกี่ยวกับศาลยุติธรรมนะคะก็มาให้ความรู้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นการไก่เกี่ยวข้อพิพาทการเรื่องของคดีผู้บริโภคและสุดท้ายก็คือประเด็นอื่นๆนะคะที่เกี่ยวกับศาลยุติธรรมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นหน่วยงานของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรนะคะมาในกิจกรรมการออกหน่วยบริการประชาชนค่ะและการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะรวมไปถึงการแจกจ่ายสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะสำหรับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรค่ะก็มีใบปลิวมากมายที่จะมาแจกคุณ
1: มาประชาสัมพันธ์เนาะรวมไปถึงให้คำปรึกษานะคะ
2: ถ
1: ้
2: าใครที่สนใจก็สามารถมาที่บูธนี้ได้นะคะ
1: ค่ะ
2: ต่อไปค่ะเป็นสำนักงานขนส่งอำเภอหลังสวนนะคะมากับกิจกรรมของการรับชำระภาษีตามพรบรถยนต์ค่ะใครที่อยากจะมาชำระภาษีก็สามารถมาที่บูธนี้ได้นะคะรวมไปถึงมีการให้คำปรึกษาด้านทะเบียนรถแล้วก็ด้านใบอนุญาตขับรถด้วยนะคะก็ใครที่สนใจก็สามารถมาที่บูธของขนส่งอำเภอหลังสวนได้เลยค่ะ
1: ค่ะต่อไปค่ะเป็นสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรนะคะหรือว่าสปก.นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง คะออกมามอบโฉนดเพื่อการเกษตรนะคะรับคำขอออกโฉนดรับคำขอกรณีเปลี่ยนมือซื้อขายนะคะให้คำปรึกษาด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดินค่ะบูธต่อไปค่ะเป็นของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรนะคะจะแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะคะสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ค่ะศูนย์เพาะชำกล้าไม้ค่ะวันนี้ออกมาแจกพันกล้าไม้นะคะน่าจะเริ่มแจกแล้วนะเพราะว่าตอนที่ดิฉันไปเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มแจกตอน9โมงนะคะก็น่าจะมีพันกล้าไม้หลายๆชนิดให้ได้ไปรับได้นะคะ
2: ถ้าใครสนใจก็ให้มาที่บูธได้เลยนะคะ
1: ค่ะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรค่ะประชาสัมพันธ์งานภาระกิจประกันสังคมสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะกิมบาร์เบอร์นะคะออกมาบริการตัดผมนะคะนี่ออกมากับทางอบจ.ตลอดเลยนะ
2: ใช่
1: รู้สึกว่าไปงานไหนก็จะมีร้านกิมบาร์เบอร์นะคะออกมาให้บริการตัดผมไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายนะคะต่อไปโรงพยาบาลทุ่งตะโกและสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโกค่ะออกบริการตรวจสุขภาพนะคะหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่แล้วก็หน่วยของสกร.ประจำจังหวัดชุมพรค่ะออกมาจากกิจกรรมสกร.สร้างคนฉลาดรู้กิจกรรมการเรียนรู้ตามคุณวุฒิกิจกรรมสกร.สร้างงานสร้างอาชีพนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะออกบูธจัดนิทรรศการให้ความรู้การป้องกันภัยเล่นเกมเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลสาธิตการทำขนมช่อม่วงสาธิตการทำกระทงทองนะคะกองช่างถ่ายร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องการท่องเที่ยวและกีฬานะคะกิจกรรมเกมกีฬาสันทนาการเพื่อการเรียนรู้จุดถ่ายเช็คอินสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ค่ะแล้วก็เชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่นะคะมีจุดถ่ายภาพเช็คอินและนิทรรศการเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริแล้วก็หน่วยของกองสาธารณสุขค่ะกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชุมพรนะคะจัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนศูนย์ยืมคืนกายอุปกรณ์ให้คำแนะนำในการยืมกายอุปกรณ์ของกองสาธารณสุขของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะ
2: ค่ะและก็ยังมีกลุ่มงานบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน1669ด้วยนะคะก็จะมีกิจกรรมในการสาธิตนะคะการ CPR นั่นเองค่ะแล้วก็รวมไปถึงการจัดประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยนะคะและสุดท้ายค่ะโรงพยาบาลรพสตนะคะในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะก็จะมากับกิจกรรมของการวัดความดันโลหิตนะคะแล้วก็การเจาะหาระดับน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้วได้ด้วยนะคะและสุดท้ายคือการเจาะสารเคมีในเลือดที่ปลายนิ้วนั่นเองค่ะซึ่งใครที่อยากจะตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตเจาะระดับน้ำตาลแล้วก็สารเคมีก็สามารถไปที่บูธนี้ได้เลยนะคะและต่อไปค่ะเป็นกิจกรรมสาธารณะนะคะของหน่วยงานสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพรร่วมมือนะคะกับทางบริษัทมณีการอินเนอร์จี้นะคะแรกมาพร้อมกับกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนค่ะมีการให้ความรู้นะคะในเรื่องของโซลาร์เซลล์นะคะซึ่งก็เป็นพลังงานสะอาดนะคะ2ค่ะมีการแจกแผ่นพับให้ความรู้ชนิดโรลเอาท์นะคะแล้วก็แผ่นพับที่เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ค่ะแล้วก็มีตัวอย่างด้วยนะคะในระบบของโซลาร์ปั๊มทางการเกษตรตัวอย่างของการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ค่ะแล้วก็แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมฟอสเฟตด้วยนะคะซึ่งใครอยากได้ความรู้ในเรื่องพลังงานสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์โซลาร์ปั๊มนะคะแล้วก็แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมฟอสเฟตก็สามารถมาที่บูธนี้ได้เลยนะคะและสุดท้ายก็คือโรงพยาบาลสวนตำบลไทยพัฒนานะคะมาในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกนั่นเองค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมทั้งหมดนะคะแล้วก็บูธทั้งหมดที่มาออกบูธให้บริการในวันนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะนายนพลุสิทธิ์ก็จะเดินทางมาถึงบริเวณงานแล้วนะคะซึ่งตามกำหนดการก็เวลา10 นาฬิกาค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งทางสปท.ชุมพรก็จะมีการไลฟ์สดนะคะให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้ติดตามกันทางหน้าเพจ Facebook สปท.ชุมพรจะได้ติดตามกันสดๆกันเลยนะคะแต่ว่าในตอนนี้ก็รับฟังเรา2คนไปก่อนนะคุณณชนกพูดคุยกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะสำหรับ กิจกรรมต่างๆในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งหลังจากที่ท่านประธานเดินทางมาถึงในพิธีแล้วนะคะก็จะมีการแสดงต้อนรับจำนวน1ชุดนะคะเดินชมบูธต่างๆค่ะประธานก็จะเดินทางมาเปิดงานในช่วงเวลา 10:30 น.นะคะมีวิธีทัศน์ประชาสัมพันธ์บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะและก็การให้บริการประชาชนภายใต้นโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการแสดง1ชุดนะคะตามไทม์ไลน์ดังนี้นะคะแล้วก็กล่าว
2: ค่ะซึ่งการแสดงที่จะมาวันนี้ก็จะมีการแสดงจากพลังสตรีตำบลช่องไม้แก้วนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาวงกรดนั่นเองค่ะ
1: ก็จะมีการแสดงของน้องๆเรียนนะคะรวมไปถึงกิจกรรมมอบเงินสงเคราะห์ผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน10รายด้วยนะคะกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดชุมพรนะคะจากกองทุนฟื้นฟูแล้วก็ศูนย์ยืมคืนการอุปกรณ์ค่ะกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมนำเสนอปัญหาต่างๆอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าปัญหาต่างๆมี3หน่วยงานด้วยกันวันนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกนะคะหรือว่าเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร่รวมไปถึงนะคะเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร่ละ3ที่ด้วยกันวันนี้ที่มาร่วมนำเสนอในวันนี้นะคะกิจกรรมต่างๆก็จะประมาณนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็บูธต่างๆก็มีตามนี้เลยนะคะสำหรับใครที่อยู่ในบริเวณนี้นะมาใช้บริการกันได้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือว่า
2: ค่ะก็จะมีบูธต่างๆนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆนะคะซึ่งวันนี้ก็ดิฉันได้ใบปลิวมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับบูธต่างๆเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามันมีใบปลิวของอะไรบ้างนะคะเริ่มกันที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรกันก่อนเลยค่ะวันนี้มีความรู้ในเรื่องเชื้อราไตรโคเดอร์มานะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะจากทางศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชนะคะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งวันนี้ก็มีความรู้มากมายเลยนะคะก็ใครที่สนใจนะคะความรู้เรื่องราวของเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเกษตรนะคะก็สามารถมารับความรู้ได้มากมายเลยค่ะแล้วก็ยังมีความรู้นะคะเกี่ยวกับอันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยสำหรับเกษตรกรนะคะซึ่งแล้วก็รวมไปถึงการรักษาเบื้องต้นด้วยนะคะเมื่อมีการได้รับอันตรายนะคะซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการแจกใบปลิวนะคะก็เรามาดูเนื้อหากันคร่าวๆดีกว่านะคะว่ามีเนื้อหาอะไรบ้าง
1: เป็นเรื่องอะไร
2: เป็นเรื่องราวของอันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรค่ะซึ่งก็ได้รับเข้าสู่ร่างกายได้
1: พื้นที่ทุ่งตะโกก็มีสวนทุเรียนเยอะนะคะก็จะต้องสวนต่างๆนั่นแหละก็ต้องมีการใช้สารเคมีด้วยนะคะต้องฟังกันว่ามันอันตรายมีอะไรบ้างนะคะ
2: ซึ่งถ้าหากใช้อย่างไม่ระมัดระวังหรือว่าใช้ไม่ถูกต้องนะคะก็อาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้ก็มีความต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะก็สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้ง4ช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางผิวหนังนะคะทางการหายใจทางปากแล้วก็ทางดวงตานะคะซึ่งทางผิวหนังค่ะก็ถือว่าเป็นการเข้าได้ง่ายมากที่สุดเพราะว่าเราต้องสัมผัสสารเคมีตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะสามารถซึมเข้าไปผ่านทางผิวหนังนะคะก็จากการทำกิจกรรมต่างๆค่ะอย่างเช่นการเตรียมสารต่างๆการพ่นสารอย่างนี้นะคะหรือว่าการล้างอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีการใช้สารนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีอันตรายมากหากเราไม่ใช้อย่างระมัดระวังนะคะต่อไปค่ะเป็นของการทางการหายใจนะคะผู้พ่นหรือว่าผู้ที่อยู่ใกล้กับสารเคมีถ้าสูดดมเข้าไปมากๆค่ะเข้าสู่ร่างกายนะคะก็อาจจะทำให้ละอองสารเคมีที่มีขนาดเล็กเข้าไปในร่างกายได้นะคะและสุดท้ายก็คือทางปากนะคะก็คือเช่นการดูดหรือการเป่าหัวพ่นการสูบบุหรี่นะคะรวมไปถึงการรับประทานอาหารหรือว่าการดื่มน้ำขณะที่มีการพ่นสารเคมีนะคะก็อาจจะทำให้สารเคมีเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเราโดยที่เราไม่ตั้งใจนั่นเองค่ะและสุดท้ายก็คือทางดวงตานะคะก็คือการที่เราไปสัมผัส สารเคมีมาแล้วเราก็มาขยี้ตานะคะหร
1: ือ
2: ว่ามาจากการกระเด็นของละอองหรือว่าของฝุ่นต่างๆในการปฏิบัติงานนะคะซึ่งการใช้สารเคมีก็น่ากลัวมากๆเลยนะคะหากเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังนั่นเองค่ะพิษที่ได้จากการใช้สารเคมีนะคะมีทั้งพิษที่ใช้อย่างเฉียบพลันนะคะแล้วก็พิษที่เรื้อรังนะคะเฉียบพลันก็คือเข้าแล้วก็จะแสดงอาการทันทีเลยนะคะอย่างเช่นการเวียนศีรษะอาเจียนเจ็บหน้าอกนะคะม่านตารีหายใจติดขัดเล็บเปลี่ยนสีเป็นต้นนะคะต่อไปก็เป็นพิษเรื้อรังนะคะก็เกิดจากการใช้สารเคมีในปริมาณที่เล็กน้อยแต่ว่าสะสมต่อเนื่องเป็นเวลานานนะคะซึ่งเกษตรกรที่มีการใช้สารเคมีเนี่ยควรที่จะระวังเลยนะคะซึ่งจะไม่แสดงอาการในทันทีนะคะแต่เกิดอันตรายในภายหลังค่ะอย่างเช่นเป็นพิษต่อเม็ดเลือดระบบสืบพันธุ์เกิดเนื้องอกหรือว่ามะเร็งต่างๆได้นะคะนี่ก็เป็นความรู้มากมายเลยนะคะจากทางการเกษตรที่นำมาฝากนะคะรวมไปถึงผู้ใช้สารเคมีนะคะจะใช้จะมีการได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมีขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆนะคะซึ่งในนี้เราก็สามารถระวังได้นะคะอย่างเช่นช่องทางการรับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเนี่ยผู้ใช้ก็จำเป็นที่จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อตนเองนะคะอย่างเช่นเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวถุงมือหน้ากากป้องกันสารต่างๆนะคะหรือว่าใช้แว่นตาเป็นต้นนะคะระยะเวลาค่ะก็หลังพ่นสารเคมีต้องห้ามไม่ให้คนหรือว่าสัตว์นะคะมีการเข้าไปในบริเวณนั้นอย่างน้อย24ชั่วโมงเพื่อป้องกันอันตรายนะคะและอัตราที่จะใช้สารเคมีก็ควรที่จะดูคำแนะ

0: านี่สำคัญเลยเพราะว่าดวงตาเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะคะให้รีบล้างตาทันทีค่ะด้วยน้ำสะอาดหรือว่าใช้น้ำเกลืออย่างน้อยล้าง20นาทีค่ะแล้วก็รีบปิดตาด้วยผ้าสะอาดหลังจากนั้นก็รีบไปพบแพทย์โดยทันทีเลยนะคะต่อไปก็
1: เป
0: ็
1: นการรักษาเบื้องต้นเนาะ
0: ใช่ๆค่ะและยังมีของเรื่องของการได้รับพิษจากการหายใจด้วยเพราะว่าอยู่ในบริเวณรอบข้างเราได้รับสารพิษเข้าไปโดยการสูดดมโดยไม่ตั้งใจนะคะก็ให้รีบเคลื่อนย้ายผู้ได้รับพิษออกมาจากบริเวณที่มีการใช้สารเคมีทันทีนะคะแล้วก็ลายเสื้อผ้าให้หลวมอยู่ในอากาศที่ถ่ายเทสะดวกนะคะก็จะทำให้ลดการรับพิษได้มากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือได้รับพิษจากระบบทางเดินอาหารนะคะมีการกินสารเคมีเข้าไปโดยไม่ตั้งใจนะคะหรือว่าอาจจะกลืนลงไปโดยที่เราไม่ตั้งใจก็ให้รีบล้างบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดทันทีค่ะซึ่งทางนี้นะคะก็อย่าลืมศึกษาคำแนะนำนะคะฉลากที่อยู่ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็รีบไปพบแพทย์ในทันทีเลยค่ะนี่ก็เป็นความรู้ข่าวสารที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรนำมาฝากผู้ฟังนะคะสำหรับอันตรายที่ใช้สารเคมีทางการแพทย์เองค่ะซึ่งก็ยังมีความรู้อีกมากมายนะคะเป็นใบปลิวที่จะมาแจกกันใน
1: บูธของเกษตรหรือว่าไปขอคำปรึกษาได้โดยตรงเลยนะคะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ของทางเกษตรค่ะออกมาให้บริการด้วยนะคะสำหรับวันนี้ในบูธของเกษตรนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชุมพรนะคะที่อยู่ภายใต้การบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะก็โครงการนี้กองทุนนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับคนพิการผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนะคะบริการให้ยืมคืนกายอุปกรณ์ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยซ่อมบ้านบริการฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะติดตามข้อมูลต่างๆได้นะคะสอบข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้ผ่านทางเพจกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชุมพรได้นะคะสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะสำหรับใครที่อาจจะหมายว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะซื้อกายอุปกรณ์ต่างๆว่าจะเป็นรถเข็นหรือว่าที่ค้ำสำหรับผู้ที่ขาหักเนาะผู้ป่วยที่ขาหักก็สามารถไปยืมไปคืนหรือว่าสำหรับใครที่อาจจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ที่ไม่ได้ใช้แล้วก็สามารถนำไปบริจาคที่กองทุนนี้ได้นะคะติดตามกันข่าวสารเพิ่มเติมไปได้หรือที่เพจFacebook ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชุมพรค่ะ
0: ค่ะซึ่งกลุ่มเป้าหมายนะคะก็มีทั้งคนพิการนะคะผู้สูงอายุผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันแล้วก็ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนะคะก็สามารถเข้าไปใช้บริการในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชุมพรได้นะคะต่อไปค่ะมีทั้งศาลจังหวัดชุมพรด้วยนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชนนะคะซึ่งใครที่มีปัญหาอยากจะรับฟังนะคะเรื่องของกฎหมายก็สามารถมารับใบปลิวกันได้เลยนะคะค่ะซึ่งก็มีการให้บริการนะคะของศาลยุติธรรมค่ะให้บริการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จนะคะหรือว่า one stop service มาเองเลยนะคะที่ศาลยุติธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการไก่เกี่ยก่อนฟ้องนะคะรวมไปถึงการให้บริการเขียนคำร้องแล้วก็ตรวจเอกสารต่างๆนะคะและยังมีการไก่เกี่ยข้อพิพาทผู้ปรีประนอมสำหรับประจำศาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเลยนะคะของทำหน้าที่การไก่เกี่ยข้อพิพาทให้กับคู่กรณีภายใต้การกำกับดูแลของศาลนะคะแล้วก็มีการทำคำพิพากษาตามยอมนะคะเมื่อทางคู่กรณีตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วก็อาจจะขอให้ศาลเนี่ยมีการพิพากษายอมได้นะคะซึ่งมาดูขั้นตอนของการไก่เกี่ยกันนะคะนี่ก็มีความรู้ในเรื่องของการไก่เกี่ยมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังที่มาร่วมในบูธของเราด้วยนะคะซึ่งการยื่นคำร้องไก่เกี่ยก่อนฟ้องค่ะก็มีทั้งการผ่านระบบบริการออนไลน์ของศาลยุติธรรมนะคะแล้วก็ทางศาลชั้นต้นค่ะที่มีเขตอำนาจหากมีการฟ้องคดีนะคะซึ่งหลังจากนั้นศาลก็จะมีการรับคำร้องนะคะของทุกๆคนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะมีการส่งหนังสือเชิญชวนให้กับทางผู้กรณีอีกฝ่ายซึ่งหากผู้กรณีอีกฝ่ายประสงค์จะเข้าร่วมการไก่เกี่ยนะคะก็จะมีการไก่เกี่ยข้อพิพาทโดยผู้ประนีประนอมนะคะซึ่งถ้าสามารถตกลงกันได้ในข้อตรงนี้นะคะก็จะมีบันทึกข้อตกลงแล้วก็สัญญาประนีประนอมยอมความด้วยนะคะซึ่งผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายถ้าประ

0: ่งให้ศาลมีคำพิพากษาตามยอมคำพิพากษาก็จะมีการคำพิพากษาตามยอมออกมานั่นเองค่ะซึ่งผู้มีสิทธิ์ที่จะให้บริการในที่นี้นะคะก็มีทั้งประชาชนบุคคลธรรมดานะคะแล้วก็มีทั้งนิติบุคคลด้วยนะคะรวมไปถึงผู้รับมอบอำนาจจากประชาชนหรือว่านิติบุคคลนะคะก็สามารถมาใช้บริการในตรงนี้ได้ค่ะผู้ฟังและรวมไปถึงประเภทคดีนะคะที่สามารถไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องนะคะซึ่งหากใครไม่ทราบในตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวแบบความรู้มาให้ผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาททางแพ่งทุกประเภทเลยนะคะแล้วก็ข้อพิพาททางอาญาที่สามารถยอมความได้ค่ะแล้วก็มีการให้ความรู้ในช่องทางการดำเนินงานไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องด้วยนะคะผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นผู้ร้องที่จะเดินทางมายื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจด้วยตนเองนะคะรวมไปถึงการยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ด้วยนะคะซึ่งผู้บริการก็มีการรับส่งบรรจุภัณฑ์ไปยังศาลที่มีเขตอำนาจและสุดท้ายคือการยื่นคำร้องผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรมนะคะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ mediation.goj นะคะ .go.th ค่ะ
1: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของศาลศาลเยาวชนและครอบครัวใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่สามารถเข้าไปติดตามได้ค่ะผ่านทางที่คุณอัญชนกบอกหรือช่องทางติดต่อนะคะหรือว่ามาติดตามที่บูธที่งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนวันนี้ได้ที่อำเภอทุ่งตะโกนนะคะเอาละเมื่อเช้าเราทุกคนทั่วประเทศได้รับฟังข่าวเศร้านะคะวันนี้จะมาพูดถึงประกาศสำนักพระราชวังเมื่อเช้านี้นะคะเรื่องของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชิรราชธิดานะคะด้วยสำนักพระราชวังค่ะได้รับพระราชทานบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาดังนี้นะคะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปค่ะเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะคะในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 น.นะคะไปจนถึงเวลา 12:00 น.นะคะสำหรับใครที่ประสงค์จะเข้าไปถวายน้ำสงฆ์พระศพก็ไปได้นะคะที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 น.ไปจนถึง 12:00 น.นะคะรวมไปถึงมีการพระราชทานกรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันค่ะเวลา 8:30 น.ไปจนถึง 16:00 น.นะคะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย3ค่ะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนะคะจึงประกาศหมายทราบด้วยกันสำนักพระราชวังค่ะลงวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาติดตามในประเด็นของ ใบปลิวนะคะที่มาแจกกันในศาลยุติธรรมเพื่อประชาชนกันต่อนะคะผู้ฟังคะสำหรับศาลยุติธรรมเพื่อประชาชนค่ะมีการให้ความรู้นะคะในเรื่องสิทธิ์การขอปล่อยชั่วคราวนะคะในหลักการของการปล่อยชั่วคราวที่ไม่จำเป็นจะต้องมีหลักประกันเสมอไปนะคะก็สามารถยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้ค่ะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเสนอเงินหรือว่าหลักประกันมาพร้อมกับคำร้องได้ทันทีนะคะและสามารถยื่นคำร้องให้ทุกวันนะคะสามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้ทุกวันไม่เม้นวันหยุดราชการนะคะโดยผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้นะคะที่บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดแต่คดียังอยู่ในชั้นสอบสวนไม่ถูกฟ้องต่อศาลได้นะคะก็บุคคลที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องค่ะสามารถยื่นคำร้องได้นะคะไม่ว่าจะเป็นบุพการีผู้สืบสันดานผู้สมรสญาติพี่น้องนะคะหรือว่านายจ้างหรือผู้บังคับบัญชานะคะหรือว่านิติบุคคลบุคคลอื่นที่ศาลเห็นสมควรนะคะก็สามารถมีสิทธิ์ยื่นคำร้องในศาลยุติธรรมครั้งนี้ได้นะคะในสิทธิ์การขอปล่อยตัวชั่วคราวนะคะนี่ก็เป็นความรู้ของศาลยุติธรรมนะคะที่นำมาฝากผู้ฟังนะคะและรวมไปถึงการยื่นคำร้องในชั้นก่อนฟ้องคดีด้วยนะคะก่อนที่ผู้ต้องหาเนี่ยต้องขังตามหมายศาลนะคะเมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวแต่ว่ายังไม่ได้ถูกฟ้องต่อศาลนะคะก็จะให้สามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการได้นะคะและรวมไปถึงผู้ต้องหาต้องขังตามหมายศาลแต่ยังไม่ถูกฟ้องเมื่อพนักงานสอบสวนนำผู้ต้องหามาส่งที่ศาลค่ะเมื่อขอฝากขังและศาลได้ออกหมายขังผู้ต้องหาอยู่ในระหว่างการสอบสวนคดีไม่เสร็จนะคะให้มีการยื่นคำร้องขั้นต้นที่ศาลหมายขังได้นะคะแล้วก็จะอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีนะคะและหลังจากนั้นค่ะชั้นหลังมีคำพิพากษานะคะก็จะมีการอ่านคำพิพากษาของชั้นศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์นะคะก็จะยื่นสำนวนไปในศาลนั้นๆนะคะและหากส่งสำนวนไปแล้วก็อาจจะยื่นคำร้องต่อศาลนั้นๆได้นะคะรวมไปถึงแล้วแต่กรณีมีด้วยนะคะและมาตรการกำกับดูแลระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะอย่างแรกเลยค่ะกำหนดเงื่อนไขนะคะที่ถูกปล่อยตัวชั่วคราวจะต้องปฏิบัตินะคะโดยการให้มาที่ศาลตามกำหนดนัดนะคะแล้วก็ห้ามยุ่งกับพยานหลักฐานต่างๆนะคะรวมไปถึงการงดออกเดินทางนอกประเทศด้วยนะคะและการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลค่ะก็ต้องมีคุณสมบัติหรือว่าผู้ที่มีความเหมาะสมในการมีอำนาจหน้าที่นะคะโดยทางศาลก็จะสั่งให้ทางผู้กำกับดูแลหน้าที่ปฏิบัติโดยการสอดส่องดูแลให้กับปฏิบัติตามเงื่อนไขนะคะรวมไปถึงรับรายงานตัวแทนศาลและให้คำปรึกษาทางจิตสังคมด้วยนะคะและรวมไปถึงข้อ3นะคะก็คือการทำสัญญาประกันนะคะผู้ทำสัญญาจะต้องพาตัวผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยมาที่ศาลตามนัดหรือว่าตามหมายเรียกนะคะหากไม่ปฏิบัติก็จะถูกปรับวงเงินตามสัญญาที่กำหนดไว้นะคะและสุดท้ายคือการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกกันว่ากำไรอีเอ็มนั่นเองนะคะโดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ถูกปล่อยช่วงคราวมีความเสี่ยงที่จะหลบหนีหรือว่าก่อภัยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องคุ้มครองผู้เสียหายหรือว่าพยานซึ่งต้องอยู่ในการตรวจสอบสถานที่ของผู้งดปล่อยชั่วคราวอย่างเข้มงวดเลยนะคะก็ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวจะต้องมีการยินยอมในเรื่องนี้ด้วยนะคะและสุดท้ายก็คือการเรียกหลักประกันค่ะใช้ในกรณีที่ศาลเนี่ยเห็นว่ามาตรการตามข้อ1-4ยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันการหลบหนีหรือก่อภัยอันตรายหรือความเสียหายนะคะหรือว่าจำเป็นที่จะต้องในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตช่อฉนที่จะมีผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ส่วนรวมนะคะหรือว่าพฤติการแห่งการก่อคดีต่างๆที่อาจจะเกิดความเสียหายให้กับทางเศรษฐกิจหรือสังคมอย่างร้ายแรงเองค่ะนี่ก็เป็นเนื้อหาข้อมูลต่างๆจากศาลยุติธรรมที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะ
1: ค่ะก็เป็นเบื้องต้นเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่อาจจะอยากต้องการปรึกษาจริงจังก็มากันได้ที่บูธนะคะที่นี่ค่ะตอนนี้อยู่ที่วัดแก้วเทพคีรีวงศ์กรดนะคะตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรค่ะนาในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนนะคะซึ่งในปีงบประมาณนี้จัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วนะคะครั้งแรกเราจัดกันที่อำเภอท่าแซะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังซึ่งก็มีหลายหน่วยงานมาร่วมงานนะคะในวันนี้ค่ะ
0: ก็แต่ละหน่วยงานก็จะมีใบปลิวที่จะมาแจกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะได้รับความรู้กันไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
1: ค่ะรวมไปถึงหน่วยงานที่ออกมาให้บริการด้วยนะคะกำหนดการตอนนี้ก็คือ ลูกน้ำยุงลายกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกนะคะก็ยังดำเนินการอยู่นะคะใครที่สนใจเรื่องนี้เนาะมันต้องเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังในหน้าฝนนะคะมันสนุกสำหรับเรื่องโรคไข้เลือดออกต่างๆนะ
0: ซึ่งยุงลายก็พบได้มากเลยในช่วงนี้นะคะ
1: เยอะมากจะสังเกตว่าในช่วงนี้ยุงจะเยอะมากและรวมไปถึงแมลงวันด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: ค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีการเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่ามอนต็อปบีทีกับไซอาเบดเนี่ยต่างกันยังไงให้เลือกใช้ให้เหมาะสมเพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลายนะคะก็มีความรู้มากมายเลยที่จะให้ทุกท่านได้เฝ้าระวังกันนะคะ
1: เป็นเรื่องที่เป็นแค่เรื่องออกนี่อันตรายนะบางครั้งถึงขั้นแบบต้องเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นนะคะ
0: ใช่ก็อยากให้มีการเฝ้าระวังกันนะคะใครที่บอกว่าเป็นไข้เลือดออกก็รักษาหายได้อันนี้ก็คือไม่เสมอไปอยากให้ระวังกันมากกว่านะคะ
1: แต่ว่าเป็นแล้วห้ามเป็นอีกเหมือนกันนะไข้เลือดออกเพราะว่าจะทำให้เสียชีวิตได
0: ้ใช่ค่ะก็มีมอนต็อปบีทีนะคะที่จะมา
1: ปกติเราจะได้รับแจกสายอาเบดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะซึ่งสายอาเบดจะมีราคาถูกกว่าแล้วก็แพร่หลายกว่านะคะแล้วก็ทางมอนต็อปบีทีที่กำลังมีการเปรียบเทียบกันอยู่ตอนนี้ก็มีสูงค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าใช่ค่ะก็เป็นเชื้อแบคทีเรียชีวภาพนะคะที่นำมาใช้กันแต่ในของทางไซอาเบดเนี่ยเป็นสารเคมีเป็นสารเคมีก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะคะ
1: บางท่านอาจจะเอาไปเหมือนเอาไปไว้ในแบบอ่างน้ำถุงน้ำก็อย่าเอาไปไว้สำหรับน้ำสำหรับดื่มนะคะสำหรับไซอาเบด
0: ซึ่งไซอาเบดถ้าใช้ไปนานๆก็มีโอกาสที่จะดื้อสารเคมีได้หากจะใช้อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งทางมอนต็อปบีทีนะคะที่กำลังแนะนำอยู่ตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะต่ำกว่าที่จะดื้อยานะคะแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า
1: ใช่สำหรับโรคไข้เลือดออกเนาะเรามาดูอาการเบื้องต้นบางคนอาจจะเป็นแต่ว่าไม่ทราบนะคะโรคไข้เลือดออกค่ะ
0: อาการ
1: เราจะพบเห็นได้ตลอดอยู่แล้วนะ
0: อาการอาจจะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือเปล่า
1: ไม่ใช่อาการโรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีนะที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคพบได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะอาการก็จะมีไข้สูงเฉียบพลันเบื่ออาหารนะคะหน้าแดงปวดศีรษะอาเจียนตับโตกดเจ็บบริเวณชายโครงขวานะคะมีผื่นค่ะเป็นจุดสีแดงขึ้นตามตัวตามแขนขานะคะหรือว่าถ่ายอุจจาระดำนะคะรวมไปถึงกันอันนี้คืออาการนะคะที่เรามักจะสังเกตได้เลยว่าเป็นของไข้เลือดออกนะคะก็การรักษาเบื้องต้นก็คือให้ยาลดไข้ค่ะเป็นพาราเซตามอลนะคะคุณผู้ชมฟังห้ามให้ยาจำพวกแอสไพรินเด็ดขาดนะคะเพราะว่ายาแอสไพรินเนี่ยจะไปทำให้กระตุ้นการ
0: ไม่หยุด
1: เลือดออกเยอะนะคะแล้วก็ให้ดื่มน้ำมากๆนะคะรวมไปถึงเครื่องดื่มเกลือแร่แทนน้ำเปล่าเลยถ้ามีอาการไข้สูงหน้าแดงเจ็บบริเวณชายโครงขวามีผื่นขึ้นตามตัวให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะเพราะฉะนั้นอย่ารอผู้ป่วยนะเพราะว่าเราสามารถป้องกันได้นะคะมีอาการก็น่าสงสัยให้รีบนำส่งแพทย์นะถ้าการป้องกันก็คืออย่าให้ยุงกัดนั่นเองนอนในมุ้งติดมุ้งขวดทายากันยุงนะคะรวมไปถึงอย่าปล่อยให้มีน้ำขังนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์ยุงลายต่างๆนะคะทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงค่ะกำจัดภาชนะที่มีน้ำขังให้หมดนะคะแล้วก็อาจจะเอาทรายอเบดไปแช่ไว้ก็ได้นะคะ
0: หรือไม่ก็เป็นมันต้องมีทีที่กำลังออกอยู่ในขณะนี้ที่ทางของอสมของเรากำลังแนะนำ
1: เป็นชีวภาพไม่มันปลอดภัยกว่า
0: ใช่ค่ะไม่เป็นสารเคมีด้วยแต่ถ้ายังไม่มีก็สามารถใช้สายอาเบททดแทนไปก่อนได้
1: ใช่ค่ะแต่ว่าอย่าเอาไปดื่ม
0: อย่าเอาเข้าร่างกายค่ะซึ่งถ้าเกิดมีการไปเข้าร่างกายเบื้องต้นก็อย่างที่บอกไว้นะคะว่าอันตรายจากการที่สารเคมีเข้าสู่ร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางผิวหนังทางการหายใจหรือว่าทางปากอย่างเมื่อกี้ที่ได้บอกไว้ก็คือมีการรับประทานอาหารนะคะซึ่งถ้าเกิดมีการรับเข้าไปในปริมาณที่น้อยนะคะก็อาจจะ เกิดพิษเรื้อรังสะสมได้แต่ถ้าเกิดดื่มเข้าไปปริมาณมากก็อาจจะเกิดพิษเฉียบพลันไ

0: เองค่ะ
1: ค่ะก็คือมีการรณรงค์นะคะกำจัดยุงลายด้วยมาตรการ3เก็บ3โรคนะคะก็คือเก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ำนะคะก็จะป้องกัน3โรคด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคปวดโรคไข้ปวดข้อยุงลายนะคะวันนี้คุณเก็บขยะและกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านแล้วหรือยังนะคะก็คือ3เก็บก็คือจะทำให้ปลอดจาก3โรคนี้นั่นเองนะคะต้องเก็บบ้านค่ะเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งนะคะเพื่อไม่ให้ยุงเข้ามาฟักไข่หรือว่าเข้ามาพำนักพักอยู่ในบ้านในการที่บ้านรกๆเนี่ยเราจะมองไม่เห็นยุงใช่ไหมคะต้องเปิดบ้านให้ปลอดโปร่ง
0: และยุงก็ชอบความมืดๆทึบๆของเยอะๆด้วย
1: เก็บขยะนะคะเก็บของเศษการขยะต่างๆนะคะแล้วก็ที่อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้เก็บไปทิ้งให้หมดนะคะคุณผู้ฟัง
0: หรือว่าถ้ามีน้ำขังอะไรอย่าง
1: เงี้ยเก็บน้ำไงเก็บน้ำให้มิดชิดนะคะก็คือปิดฝาปิดฝาตุ๊กโอ่งน้ำหรืออะไรอย่างงี้นะคะให้มิดชิดนะคะแล้วก็ปล่อยน้ำทิ้งเหมือนถ้ามีน้ำขังก็ปล่อยน้ำทิ้งหรือว่าคว่ำทิ้งกันเลยนะคะถ้าไม่งั้นก็ใช้ไซอาเบตหรือว่าอย่างที่บอกนะคะพวกที่ไปป้องกันการมาฟักไข่วางไข่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกน้ำล
0: ู
1: กน้ำยุงลายเน
0: า
1: ะ
0: ก็ทำลายตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นลูกน้ำนะคะอย่าปล่อยให้กลายเป็นยุงมาทำลายเรานะคะ
1: นี่ก็เป็นการดูแลขั้นตอนซึ่งมีการรณรงค์กันอยู่ตลอดทุกปีนะคะแต่ว่าก็ยังพบการที่ว่ามีแบบผู้ป่วยไข้เลือดออกอยู่นะคะโดยเฉพาะเด็กๆเนาะที่ไปโรงเรียนบางทีเด็กๆน้องๆเนี่ยอาจจะไม่รู้จักป้องกันตัวเองค่ะก็จะทำให้ติดไข้เลือดออกมาจากไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เป็นได้นะถ้าแหล่งนั้นมีตัวพาหะยุงลายอาจจะมีแค่ตัวเดียวที่ติดไวรัสเดงกีมาแต่ว่าก
0: ัดไปเรื่อยๆ
1: กัดไปก็จะไปเจอแจ็คพอตนะคะก็จะกลายเป็นในละแวกเดียวกันนั่นแหละก็จะมีผู้ป่วยอยู่หลายคนเพราะว่าตรงนั้นมีเชื้อของไข้เลือดออกอยู่นะคะ
0: ซึ่งเด็กก็มีภูมิคุ้มกันที่ต่ำด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือว่าเป็นศูนย์เด็กออกอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ต้องคอยระมัดระวังกันไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือที่บ้านก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะนายกปรุสิทธิ์ก็จะเดินทางมาถึงบริเวณงานนะคะในช่วงเวลา10นาฬิกาค่ะหลังจากนั้นค่ะท่านก็จะเดินชมบูธต่างๆนะคะบริเวณงานนะคะ
0: ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้เข้าถึงเวลา
1: ใกล้ถึงเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวคุณราชมกจะต้องไปเปิดหน้าในการไลฟ์สด
0: ใช่ค่ะก็สามารถติดตามไลฟ์สดของเราได้ค่ะ
1: ติดตามชมบรรยากาศนะคะทางเพจสวทชุมพรของเรานะคะ
0: ค่ะซึ่งหลังจากนั้นท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็จะมีการเยี่ยมชมบูธต่างๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น
1: ะคะที่ออกมาออกบูธในวันนี้อย่างที่บอกไปนะคะเรามาทบทวนกันบ้างดีกว่ามีบูธอะไรบ้างคะที่มาให้บริการกันในวันนี้เผื่อใครเมื่อช่วงต้นชั่วโมงยังไม่ได้ฟังนะคะ
0: บูธก็มีมากมายเลยนะคะที่มาให้บริการกันนะคะอย่างแรกก็คือกิจกรรมบริการสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านสหกรณ์ชุมชนจำกัดนะคะจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าใครสนใจที่จะจับจ่ายใช้สอยนะคะในสินค้าราคาประหยัดก็สามารถมาเยี่ยมชมกันที่บูธนี้ได้เลยนะคะเอาไปค่ะเป็นบูธของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งจะมาให้ความรู้และกิจกรรมนะคะในเรื่องของการรับขึ้นทะเบียนสมัครงานการรับรายงานตัวกรณีว่างงานนะคะและการให้คำปรึกษาด้านอาชีพอิสระค่ะและรวมไปถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์การขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวนะคะและการแจกเอกสารของที่ระลึกนะคะซึ่งใครที่สนใจอยากจะสมัครงานหรือว่าเป็นผู้ที่มีการว่างงานนะคะหรือว่าการผู้ที่มีอยากทำอาชีพอิสระก็สามารถมาที่บูธตรงนี้ได้รวมไปถึงมีการขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวด้วยนะคะที่จะมาแจกเอกสารและของที่ระลึกให้ทุกๆคนทุกท่านนะคะต่อไปค่ะเป็นหน่วยงานชุมพรบริษัทชุมพรโอเชียนกรุ๊ปจำกัดหน่วยธุรกิจอีกวันนะคะที่จะมาจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคา

0: ประหยัดอีกเช่นกันนะ
1: คะ
0: ซึ่งใครที่สนใจอยากจะซื้อสินค้าราคาประหยัดนะคะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็สามารถมาที่บูธของบริษัทชุมพรโอเชียนกรุ๊ปจำกัดได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนะคะที่จะมาแจกซิม MyMyNT นะคะซึ่งถ้าใครต้องการซิมหรือว่าต้องการได้รับคำปรึกษาในด้านอินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถมาที่บูธโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนได้เลยค่ะต่อไปค่ะเป็นหน่วยงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรนะคะมาในกิจกรรมการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางสังคมนะคะแล้วก็การออกหน่วยให้บริการประชาชนตามภารกิจนะคะของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่นเองค่ะและต่อไปนะคะเป็นบูธจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรนะคะที่มาให้ความรู้รวมไปถึงความรู้จากใบปลิวที่ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมของการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่จะมาฝากคุณผู้ชมฟังด้วยนะคะต่อไปค่ะเป็นบูธจากศาลจังหวัดหลังสวนนะคะที่จะมาเผยแพร่ความรู้และก็ตอบปัญหาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการไก่เกี่ยข้อพิพาทนะคะเราไปถึงการเผยแพร่ความรู้แล้วก็การตอบปัญหาเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีผู้บริโภคนะคะและสุดท้ายคือการเผยแพร่ความรู้และการตอบปัญหาด้านอื่นๆด้วยนะคะที่เกี่ยวกับศาลยุติธรรมซึ่งเมื่อครู่ก็ได้มีการเกริ่นในเรื่องของความรู้ทางด้านกฎหมายไปบ้างแล้วแต่ก็ยังมีความรู้ที่มากกว่านี้อีกนะคะที
1: ่
0: ทางศาลจังหวัดหลังสวนจะนำมาฝากผู้ฟังกันนะคะต่อไปค่ะเป็นบูธจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรนะคะที่จะมาออกหน่วยให้บริการประชาชนแล้วก็ให้คำปรึกษาด้วยนะคะในด้านกฎหมายสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะและรวมไปถึงการแจกจ่ายใบปลิวต่างๆสื่อประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งถ้าใครที่อยากได้ความรู้ในเรื่องนี้ก็สามารถมาที่บูธนี้ได้นะคะและสุดท้ายก็คือสำนักงานขนส่งอำเภอหลังสวนนะคะที่จะมารับชำระภาษีตามพ.ร.บ.รถยนต์นะคะและการให้คำปรึกษาด้านทะเบียนรถและการออกใบอนุญาตขับรถด้วยนะคะ
1: ค่ะต่อไปค่ะสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรนะคะก็มอบโฉนดเพื่อการเกษตรนะคะรับคำออกโฉนดนะคะรับคำขอกรณีเปลี่ยนมือซื้อขายให้คำปรึกษาด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดินนะคะรวมไปถึงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรค่ะจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพรนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรวมไปถึงศูนย์พ่อชำกล้าไม้นะคะวันนี้ออกมาแจกพันกล้าไม้ค่ะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรค่ะประชาสัมพันธ์งานภารกิจประกันสังคมสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะคิมบาร์เบอร์นะคะออกบริการตัดผมค่ะใครที่อยากตัดผมนะไปตัดได้เลยนะคะที่ร้านคิมบาร์เบอร์
0: สุภาพสตรีก็ตาม
1: ฟังนู้นฉันเดินไปดูมาแล้วเลยร้านขายของไปนะแล้วก็โรงพยาบาลทุ่งตะโกนะคะสะและก็สาธารณสุขอำเภอตะโกค่ะออกบริการตรวจสุขภาพนะคะหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ศูนย์สกร.ประจำจังหวัดชุมพรนะคะก็ออกสกร.สร้างคนฉลาดรู้กิจกรรมการเรียนรู้ตามคุณวุฒิกิจกรรมสกร.สร้างงานสร้างอาชีพนะคะใครที่สนใจก็ไปดูกันได้เลยสกร.คืออะไรก็คือกศน.สมัยก่อนนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมผู้ฟัง
0: ค่ะ
1: รวมไปถึงหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะไปที่ค่ะสำนักงานองค์การปลัดส่วนจังหวัดชุมพรค่ะก็วันนี้มาออกบูธจัดนิทรรศการให้ความรู้การป้องกันภัยค่ะเล่นเกมเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะส่วนในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะสาธิตการทำขนมช่อง แล้วก็สาธิตการทำกระทงหอมนะคะก็กองการศึกษานี่ก็จะรวมไปถึงโรงเรียนสากลประชานุกูลด้วยนะคะในส่วนของกองช่างขององค์จอวันนี้ค่ะมาร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะรถจักรยานยนต์นั่นเองนะใครที่ประสงค์จะมานำรถจักรยานยนต์มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะมากันได้ที่บูธของกองช่าง ในหน่วยงานของสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะในส่วนของกองท่องเที่ยวและกีฬาวันนี้ค่ะมีกิจกรรมกีฬาสันทนาการเพื่อการเรียนรู้นะคะจุดถ่ายภาพเช็คอินสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริค่ะรวมไปถึงจุดถ่ายภาพเช็คอินในเทศกาลเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้นะคะโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริด้วยนะคะก็ตอนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบเต็ม 100% แล้วนะคะสามารถมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะคะมาดูงานด้วยนะคะต่อไปกองสาธารณสุขค่ะของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะก็จะมีกองฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชุมพรค่ะวันนี้ออกมาตั้งบูธประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุนนะคะศูนย์ยืมคืนกายอุปกรณ์ให้คำแนะนำในการยืมกายอุปกรณ์กองสาธารณสุขนะคะต่อไปเป็นกลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินค่ะ1669นะคะวันนี้ออกมาสาธิตการทำ CPR เนาะจำเป็นนะคะในปัจจุบันนี้ในการทำ CPR เผื่อไปเจอเหตุฉุกเฉินเหตุไม่คาดคิดนะคะเราก็ทำเป็นนะคะคุณผู้ฟังขาจัดประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยนะคะ1669นั่นเองงองเรื่องเมื่อไหร่เข้ามาทันทีนะคะรวมไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะวันนี้ออกให้บริการวัดความดันโลหิตค่ะเจาะหาระดับน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้วนะคะเจาะสารเคมีในเลือดปลายนิ้วนะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือกิจกรรมสาธารณะจากสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพรที่ร่วมกับบริษัทมณีการเอเนอร์ยีนะคะออกมาจัดกิจกรรมและรณรงค์ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์แผ่นพับความรู้ชนิดโรเอาท์นะคะแล้วก็แผ่นพับเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์นะคะมีตัวอย่างระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มทางการเกษตรตัวอย่างการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมฟอสเฟตนะคะรวมไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทยพัฒนาค่ะวันนี้มาทำกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะนี่ก็เป็นบูธกิจกรรมทั้งหมดนะคะเมื่อสักครู่นี้กิจกรรมโรคไข้เลือดออกนั้นนะคะผ่านพ้นไปแล้วเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะนายนพดลสิทธิ์ค่ะก็กำลังเดินทางมาบริเวณงานนะคะที่วัดแก้วเทพคีรีวงศ์กฎตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ระหว่างการเดินทางนั่นเองค่ะกิจกรรมคร่าวๆค่ะหลังจากที่ท่านประธานในพิธีนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายนพพรสิทธิ์เดินทางมาถึงบริเวณงานแล้วนะคะก็จะมีการแสดงต้อนรับนะคะจำนวน1ชุดนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและคณะตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆค่ะแล้วก็ในช่วงเวลา10:30 น.ถึง11:00 น.นะคะประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธีค่ะกล่าวต้อนรับนะคะมีการกล่าวต้อนรับนะคะมีการรับชมวิธีทัศน์ประชาสัมพันธ์บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะและให้บริการประชาชนภายใต้นโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการแสดงจำนวน1ชุดนะคะกล่าวรายงานโดยนายสวัสดิ์สุดสวัสดิ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอทุ่งตะโกค่ะนายนพดลสิทธิ์นะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกล่าวเปิดงานค่ะมีการแนะนำผู้บริหารนะคะไม่ว่าจะมาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหรือผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะคะหัวหน้าส่วนราชการต่างๆของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและก็ในพื้นที่ของอำเภอทุ่งตะโกนะคะมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมค่ะจำนวน10 รายกิจกรรมดำเนินการของกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดชุมพรหรือว่ากองทุนฟื้นฟูและศูนย์ยื่นคืนการอุปกรณ์นะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการนำเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนและชุมชนค่ะซึ่งปัญหามีต่างๆมีนำเสนอมาจาก3 หน่วยงานด้วยกันนะคะเดี๋ยวคุณมาชนกจะเล่าให้เราฟังค่ะ
0: ค่ะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะเพราะว่า
2: อ
1: ะทำอะไรค่ะก็น่าจะเป็นสุดท้ายคือการนำเสนอนะคะในช่วงนี้เราไปติดตามวิธีทัศน์ของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะ

0: สปิริตแห่งความสามัคคีพลังแห่งความยิ่งใหญ่ของชาวชุมพรได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนี่คือมหากรรมกีฬา
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้ขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่องและรอบด้านด้วยพลังความร่วมมือของทุกกองทุกฝ่ายการบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบภายใต้การนำของนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาสาธารณสุขการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกีฬาวัฒนธรรมรวมถึงการดูแลและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่อย่างแท้จริงผลงานทุกชิ้นเกิดจากการทำงานร่วมกันจากความเชื่อมั่นในเป้าหมายเดียวกันคือชุมพรที่เข้มแข็งเติบโตอย่างยั่งยืนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังกองการท่องเที่ยวและกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการจัดกิจกรรมและเทศกาลท่องเที่ยวสำคัญควบคู่กับการส่งเสริมด้านกีฬาการต้อนรับคณะศึกษาดูงานและโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรเพื่อเผยแพร่แนวคิดการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบพื้นที่หนองใหญ่ถูกใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายทั้งเป็นพื้นที่ออกกำลังกายพื้นที่นันทนาการและสถานที่จัดกิจกรรมและงานสำคัญต่างๆเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่สร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนจังหวัดชุมพรด้านการท่องเที่ยวมีการจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำคัญอาทิเทศกาลสงกรานต์จังหวัดชุมพรการจัดงานชุมพรสงกรานต์เฟสติวัลสืบสานประเพณีปีใหม่ไทยควบคู่การส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมสร้างสีสันการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนเทศกาลโคมไฟและหนองใหญ่ชุมพรการจัดงานเทศกาลโคมไฟนานาชาติและโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริยกระดับพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพิ่มจุดเช็คอินใหม่กระตุ้นการเดินทางและเศรษฐกิจท้องถิ่น

0: ของชุมชนโครงการนี้เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม
1: ครับในขณะนี้นะครับท่านนายกนพดุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับประธานในพิธีในโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนนะครับก็เดินทางมาถึงวัดแก้วเทพคีรีวงกตตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรเป็นที่เรียบร้อยเพื่อได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
2: ค่ะขณะนี้นะคะท่านประธานในพิธีค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะนายนพดุสิตค่ะเดินทางมาถึงบริเวณงานนะคะหลังจากนี้ก็จะมีการแสดง1ชุดนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับเนาะใครที่อยากชมบรรยากาศนะคะก็สามารถไปชมได้นะคะที่เพจของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะค่ะซึ่งหลังจากนั้นท่านชมการแสดงเรียบร้อยแล้วท่านก็จะเดินชมบูธต่างๆในพื้นที่ของงานในวันนี้นะคะซึ่งบริเวณงานก็จะอยู่ที่วัดเทพขอไปค่ะวัดแก้วเทพคีรีวงกตค่ะตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดทุ่งตะโกค่ะ
3: ครั้งนี้ซึ่งจัดเป็นครั้งที่สองนะครับโดยความประสงค์โดยความต
2: ั้
3: งใจของ
2: ท่าน
3: นายก
2: นพดุสิต
3: นายกอ
2: ำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรค่ะขออภัยค่ะค่ะซึ่งท่านจะทำถึงแล้วก็มีประชาชนรวมไปถึงหัวหน้าส่วนต่างๆไปร่วมต้อนรับนะคะหลังจากนั้นท่านก็จะเดินชมงานต่างๆก่อนที่จะเดินทางมาถึงบริเวณพิธีเปิดนะคะชมบูธกันก่อนค่ะเราไปถึงเมื่อสักครู่นี้เป็นวิธีทัศน์นะคะที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะได้จัดทำขึ้นเนาะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและการให้บริการประชาชนนะคะภายใต้นโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะมีการแสดงอีกหนึ่งชุดนะคะบนเวทีค่ะก่อนที่จะมีการกล่าวรายงานโดยนายสุวัฒน์สุสวัสดิ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอทุ่งตะโกนะคะนายนพดุสิตค่ะเป็นประธานกล่าวเปิดงานค่ะแนะนำสมาชิกนะคะผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะคะมอบเงินสงเคราะห์นะคะกิจกรรมดำเนินการกองทุนประกันสุขภาพจังหวัดชุมพรไปถึงศูนย์ยืมคืนกายอุปกรณ์ค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นการเสนอปัญหาต่างๆในพื้นที่นะคะวันนี้คนที่นั่งอยู่บนเวทีนะคะมี4ท่านด้วยกันค่ะก็จะเป็น1นะคะนายนพดุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านประธานที่ประชุมนะคะ2ค่ะนางวาสนาหนูอิ่มผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณค่ะ3ว่าที่ร้อยตรีประชุมโพทักษิณผู้อำนวยการกองช่างนะคะ4นายสุวัฒน์สุสวัสดิ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอทุ่งตะโกนะคะที่จะนั่งอยู่บนเวทีเพื่อรับฟังปัญหาแล้วก็ชี้แจงปัญหาต่างๆนะคะอธิบายว่าปัญหาที่นำเสนอมาในพื้นที่นะคะเป็นยังไงบ้างถึงขั้นตอนไหนแล้วบ้างนะคะปัญหามีอะไรบ้างนะคะที่มานำเสนอในวันนี้ตอนนี้คุณมาชนกนะคะก็จะมาบอกมาเล่าให้เราได้ฟังกันนะคะ
4: ค่ะซึ่งสภาพปัญหาในตอนนี้ก็คือมาด้วยกันอยู่3สถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วนะคะที่มาพร้อมกับสภาพปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นถนนลูกรังนะคะมีสภาพขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากนะคะถนนก็จะถูกน้ำกัดเซาะค่ะก็จะได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเลยนะคะทำให้ประชาชนผู้ใช้ถนนได้รับความเดือดร้อนค่ะแล้วก็รวมไปถึงการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเกิดการล่าช้าเกิดความเสียหายด้วยนะคะซึ่งความต้องการนะคะที่ได้นำเสนอมาในวันนี้นะคะจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วนะคะก็คือการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุรีรัมย์สามแยกจำปานะคะที่บ้านห้วยไซหมู่ที่7ตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งขนาดผิวจราจรหากว้างอยู่ที่5เมตรระยะทาง 1,000 เมตรและหนาอยู่ที่ 0.15 เมตรนะคะหรือว่ามีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตรไหลทางหินคลุกข้างละ 0.5 เมตรนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นแนวทางแก้ไขก็คือมีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1ไปแล้วนะคะในปี2568นะคะในวงเงินอยู่ที่4,383,000 บาทนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเป็นสภาพปัญหาและความต้องการนะคะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกนะคะมาด้วยสภาพปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานค่ะด้วยถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านยายเกี้ยนนะคะหมู่ที่14บ้าน3แยกจำปาซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับหมู่ที่5ที่ตำบลช่องไม้แก้วด้วยนะคะที่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะซึ่งทางประชาชนก็จะใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมสัญจรนะคะจำนวน2ตำบลด้วยกันซึ่งปัจจุบันค่ะถนนสภาพเป็นการชำรุดเสียหายอย่างหนักเลยนะคะทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ได้มีการนำเสนอความต้องการนะคะในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเยเกียนหมู่ที่14บ้าน3แยกจำปาซึ่งจะไปเชื่อมต่อกับทางหมู่ที่5ตำบลช่องไม้แก้วนั่นเองค่ะซึ่งแนวทางการแก้ไขก็ได้บรรจุนะคะเข้าไปอยู่ที่ปี2566ถึง2570นะคะโดยในปี2566ค่ะมีจำนวนทั้งสิ้น3ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะใช้ไปอยู่ที่2ล้าน5แสนบาทและก็เหลืออีก5แสนบาทนะคะส่วนทางปี2567ค่ะอยู่ที่4ล้าน5แสนบาทนั่นเองค่ะและสุดท้ายก็เป็นเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร่นะคะผู้ฟังที่มาพร้อมกับชี้แจงสภาพปัญหาก็คือด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะด้วยถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล1หมู่ที่4ตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกนะคะที่เชื่อมต่อกับทางตำบลนาศักดิ์อำเภอสวีจังหวัดชุมพรซึ่งประชาชนค่ะก็จะใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมสัญจรจำนวน2หมู่บ้าน2ตำบล นะคะจำนวน420ครัวเรือนด้วยกันประชาชน650คนนะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะผิวจราจรเป็นดินลูกรังเมื่อฝนตกหนักค่ะก็จะทำให้ถนนมีความเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะก็ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาค่ะซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ค่ะมีอาชีพเกษตรกรรมนะคะก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ถนนในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรเพื่อออกสู่ตลาดนะคะซึ่งในการขนส่งบางครั้งค่ะผลผลิตทางการเกษตรก็จะได้รับความเสียหายขณะที่มีการขนส่งอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งความต้องการที่นำมาชี้แจงในวันนี้ค่ะคือการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล1หมู่ที่4ตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกนะคะซึ่งเชื่อมต่อกับทางตำบลนาศักดิ์อำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะและแนวทางแก้ไขนะคะจะบรรจุในปี2566ถึง2570นะคะในปี2569ก็มีการใช้งบประมาณอยู่ที่3ล้าน 942,000 บาทนั่นเองค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เป็นหน่วยงานนะคะหรือว่าพื้นที่ในท้องถิ่นเนื้อที่จะนำเสนอปัญหาต่างๆนะคะก็ที่นำเสนอมาก่อนก็มี3ที่ด้วยกันนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นการสรุปประเด็นปัญหาชี้แจงการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนนะคะจนสิ้นสุดนะเมื่อกี้ลืมพูดถึงการแสดงที่มาทำการแสดงในวันนี้นะคะการแสดงในการต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีในขอไปค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเมื่อสักครู่นี้นายกรัฐมนตรีที่เดินทางมาถึงนะคะเป็นการแสดงจากพระราชตรีตำบลช่องไม้แก้วค่ะชื่อชุดการแสดงนะคะก็มีผู้แสดงจำนวน25คนด้วยกันนะคะแล้วก็บนเวทีนะคะก็จะเป็นน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเขาวงกรดนะคะชื่อชุดการแสดงจินตลีลาเพลงร่างไทยค่ะผู้แสดง6คนด้วยกันนะคะซึ่งอีกสักครู่เราก็จะได้ชมได้ฟังกันแล้วนะสำหรับการแสดงนะคะหลังจากที่มีการแสดงนะก็จะมีการทำพิธีเปิดนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นกำหนดการต่างๆนะคะในตอนนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะก็กำลังเดินชมบูธนิทรรศการต่างๆนะคะพร้อมกับร่วมถ่ายภาพกับเจ้าของบูธนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่นะคะที่มาให้บริการในวันนี้ค่ะ
4: ซึ่งตอนนี้อยู่ในบูธสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งก็ได้ร่วมมือกับทางบริษัทมณีการเอเนอร์จีนะคะในการจัดกิจกรรมรณรงค์แล้วก็ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนนะคะก็มีการให้ความรู้ในเรื่องโซลาร์เซลล์ซึ่งก็เป็นพลังงานสะอาดค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังเป็นกระแสด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีปัญหาในทางเรื่องของพลังงานนะคะการที่เรามีพลังงานสะอาดเข้ามาก็จะช่วยให้เรามีการแบ่งเบาค่าพลังงานมากขึ้นนะคะและยังมีการให้ความรู้ในเรื่องแผ่นพับความรู้ชนิดโรลเอาท์ด้วยนะคะ และแผ่นพับเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ด้วยค่ะแล้วก็มีตัวอย่างของระบบโซลาร์ปั๊มทางการเกษตรด้วยนะคะที่จะมาให
2: ้ที่อยากจะเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้ามาใช้พลังงานทดแทนอย่างโซลาร์เซลล์ก็สามารถไปที่บูธของพลังงานได้นะคะไปขอคำปรึกษาไปสอบถามการติดตั้งหรือว่าราคาได้เลยนะคะเพราะว่าบริษัทบริการเอเนอร์ยีเนี่ยก็ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพรนะคะในการออกบูธในทุกครั้งอยู่แล้วในการให้ความรู้หรือว่าอาจจะมีการแบบอยากสนใจสำหรับการทำเกษตรโดยใช้โซลาร์เซลล์นะคะในการปั๊มน้ำหรืออะไรเงี้ยไปติดตามถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่บูธของสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพรค่ะ
4: ซึ่งก็มีแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมฟอสเฟตมาให้ความรู้ในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวอย่างการติดตั้งด้วยถ้าใครสนใจที่จะดูนะคะการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ว่าทำยังไงนะคะก็สามารถไปที่บูธนี้ตอนนี้ก็คือท่านนายกนครศรีธรรมราชก็กำลังอยู่ในบูธพอดีเลยนะคะตอนนี้ก็มีการให้ความรู้ต่างๆนะคะมีแผงโซลาร์เซลล์มาให้ทุกคนได้เยี่ยมชมกันนะคะ
3: มีเกษตรสุขค่ะใครสนใจเลขทะเบียนสวยๆที่นำไปเป็นสัญลักษณ์ของรถของท่านนะครับป้ายทะเบียนโฮม
4: หลังจากที่ไปเยี่ยมชมที่บูธพลังงานนะคะท่านก็จะไปเยี่ยมชมเรื่อยๆกันนะคะแล้วก็เรามาลุ้นกันค่ะว่าจะไปกันที่บูธไหนซึ่งตอนนี้สามารถติดตามได้แบบเรียลไทม์เลยนะคะก็มีการถ่ายทอดสดจากเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะตอนนี้ท่านก็กำลังเดินนะคะว่าจะย้ายไปกันที่บูธไหนนั่นเองค่ะซึ่งในตอนนี้ก็มีหลากหลายบูธเลยนะคะที่มาเปิดให้ในวันนี้มีทั้งสิ้นถึง17อ๋อมากกว่า17ด้วยนะคะ
2: เพราะว่าจากของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
4: ใช่ค่ะก็ถ้าเป็น17บูธก็คือเป็นกิจกรรมบริการสาธารณะมีด้วยกัน17บูธและเป็นจากหน่วยงานทางองค์กรก็มีอยู่กันที่7บูธนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทางกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและโรงเรียนสากลประชานุกูลรวมไปถึงกองช่างนะคะแล้วก็กองท่องเที่ยวและกีฬาด้วยนะคะก็น่าสนใจมากๆเลยว่ามีกิจกรรมกีฬาสันทนาการที่จะมาให้
2: มีเกมมาเล่น
4: ด้วย
2: แล้วมีจุดเช็คอินด้วยนะถ่ายรูปมางานนี้ก็มีจุดเช็คอินนะคะอยู่ที่บูธของอะไรคะ
4: ของการกองท่องเที่ยวและกีฬานะคะถ้าใครสนใจ
2: หน่วยงานในสังกัด
4: การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะ
2: นอกจากนั้นยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดมาจำหน่าย2เจ้าด้วยกันวันนี้ไม่ว่าจะเป็นจากบิ๊กวันชุมพรนะคะหรือว่าสหกรณ์ของสหกรณ์นะคะก็เป็นร้านค้าสห

0: จว่าบิ๊กวันน่าจะใช้ไม่ได้ไทยช่วยบิ๊กวันไม่น่าใช้ไม่น่าได้
1: แต่จะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน่าจะใช้ได้นะคะ
0: ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้ไหมนะต้องลองไปถามดูเพราะว่าเมื่อตอนที่ไปเดินดูเมื่อเช้ายังไม่ได้ตั้งบูธเสร็จเรียบร้อยนะคะรวมไปถึงมีสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายกันด้วยนะคะวันนี้ใครที่อยากจะช็อปชิมชมสินค้าโอท็อปแบบย่อม
1: ในราคา
0: หลายเจ้าด้วยกันมาขายแต่ว่าในร้านโอท็อปเนี่ยใช้ไทยช่วยไทยพลาสได้นะฉันไปมาแล้วหลายร้านด้วยกันสามารถซื้อของกินอะไรอยู่ตรงนั้นได้ไทยช่วยไทยพลาสใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปใช้ที่ไหนก็มาใช้ที่นี่ได้นะคะ
1: ซึ่งตอนนี้มาอยู่กันที่บูธไหนคะเนี่ย
0: ท่านนายก
1: เ
0: หรอคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่า
0: พมจ
1: พมจจังหวัดชุมพรนะคะก็จะมีการให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ต่างๆเลยนะคะ
0: ค่ะของทางพมจนะคะนอกจากนั้นนะคะทางพมจนะคะก็จะมีการมอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาสังคมด้วยนะคะ
1: แล้วก็รวมไปถึงการออกหน่วยให้บริการตามภารกิจของกระทรวงพมด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งวันนี้ท่านพมก็มา
0: เอง
1: เลยใช่ค่ะนางสาวจิรดาลูกมาพิมุขท่านพมจังหวัดชุมพรค่ะก็มาแล้วด้วยก่อนตอนนี้ท่านนายก
0: ของ NT นะคะใครที่อยากจะติดตั้งอินเทอร์เน็ตนะคะไปกันได้หรือว่าอยากจะมีซิมอินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถไปติดต่อได้ที่บูธของ NT ค่ะคุณผู้ฟัง
1: ซึ่งก็มีการแจกซิมฟรีด้วยนะคะแล้วก็การให้คำปรึกษาในด้านอินเทอร์เน็ตด้วย
0: อันนี้ขอคำปรึกษาอยู่ไหม
1: ท่านนายกก็มีการสอบถามว่าถ้าสมมติว่ามีคนมาสอบถามเรื่องของปัญหาด้านอินเทอร์เน็ตจะมีการตอบปัญหาประชาชนยังไงบ้างเป็นการแจกซิมบาย NT ด้วยนะคะ
0: เป็นซิมอินเทอร์เน็ตนะใครที่อาจจะอยากแยกซิมอินเทอร์เน็ตกับซิมโทรศัพท
1: ์ใช
0: ่โทรศัพท์บางเครื่องมี2ซิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งดิฉันก็เคยใช้นะคะบาย NT ก็สัญญาณดีมากค่ะต่อให้เป็นพื้นที่ที่ไกลก็สามารถใช้ซิมบาย NT ได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการถ่ายภาพร่วมกันนะคะ
0: ค่ะซึ่งท่านก็เดินดูทุกบูธนะคะท่านนายกท่านจะเดินไปทุกบูธแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่ภายในบูธทุกบูธเลยนะคะซึ่งเป็นอย่างนี้มาตลอดในการลงพื้นที่โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนเป็นประจำซึ่งทางสวทชุมพรเองก็มาถ่ายทอดเสียงในทุกๆครั้งที่มีโครงการนี้อยู่แล้วนะเราก็จะเห็นภาพเหล่านี้กันอยู่แล้วนะคะ
1: นี่เป็นสำนักงานปฏิรูป
0: ค่ะสำนักงานปฏิรูปที่ดินก็คือสปกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังก็มีการมาออกมอบโฉนดนะคะเพื่อการเกษตรนะคะรับคำขอออกโฉนดรับคำขอกรณีเปลี่ยนมือซื้อขายโฉนดสปกนะคะรวมไปถึงการให้คำปรึกษากฎหมายปฏิรูปที่ดินด้วยนะคะท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องที่ดินสปกเนาะไปได้ที่บูธสำนักงานของปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรได้นะคะค่ะหลังจากนั้นท่านจะเดินไปบูธไหน
1: ติดตามอย่างใกล้ชิดกันได้ที่ไลฟ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีคนเข้ามาดูอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะคะ
0: 12ล้านคน
1: ค่ะซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยู่ในบูธปฏิรูปที่ดินนะคะก็กำลังมีการให้คำปรึกษาต่างๆในเรื่องที่ดินการเกษตรนะคะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นที่ดินของสปก.ทางสปก.ค่ะซึ่งมีการออกโฉนดเนาะมอบโฉนดตอนนี้โฉนดก็มีในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโฉนดของทางที่ดินเองก็ตามโฉนดของทางสปก.เองก็ตามนะคะก็จะมีเปลี่ยนรูปแบบกันไปนะคะ
1: ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อให้คำปรึกษานะคะในกรณีที่ใครที่อยากจะมอบโฉนดเพื่อการเกษตรหรือว่าจะอยากรับ
0: ข้อมูลด้วยก่อนซึ่งท่านนายกนี่ไปใช้บริการทุกบูธเลย
1: ใช่ค่ะเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าสำนักงานจะสามารถตอบคำถามของประชาชนทุกท่านได้นะ
0: คะ
1: ก็เพื่อเป็นการใกล้ชิดกับประชาชนด้วยนะคะตอนนี้ก็

0: กำลังย้ายบูธแล้วนะคะก็ติดตามได้นะคะว่าตอนนี้ท่านกำลังจะเดินทางไปที่บูธไหนนะคะซึ่งแต่ละบูธก็พร้อมที่จะต้อนรับท่านนายกกันทุกบูธเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เป็น
1: ไปที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชุมพรนะคะก็เป็นศูนย์กลางอุปกรณ์นั่นเลยค่ะของเป็นโครงการเป็นกองทุนของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเองนะคะซึ่งเป็นเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายนพพรอุสิทธิ์เนี่ยได้พูดถึงกองทุนนี้นะซึ่งเป็นกองทุนที่น่าสนใจมากๆซึ่งเป็นการหมุนเวียนอุปกรณ์ทางการแพทย์เนาะบางชิ้นบางอย่างอย่างเตียงผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะรถเข็นอย่างเงี้ยมันมีราคาสูงผู้ป่วยในบางท่านหรือว่าบางครอบครัวเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเงินทุนมีเงินมากพอในการซื้อนะคะก็จะมีกองทุนนี้แหละเพื่อที่จะให้ประชาชนนะคะได้ไปยืมพอใช้เสร็จแล้วก็เหมือนไม่ได้ใช้ต่อไปแล้ว
0: ก็สามารถส่ง
1: เอามาคืนนะคะหรือว่าท่านไหนอ่ะที่มีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่เนาะแล้วว่าไม่สามารถก็คือไม่ได้ใช้งานแล้วต
0: ้
1: องพูดอย่างนี้ต้องไม่ได้ใช้งานแล้วก็สามารถส่งต่อมาที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชุมพรได้ซึ่งเป็นการหมุนเวียนอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะบางครั้งอุปกรณ์เหล่านี้เราก็ไม่ควรเก็บในบ้าน
0: ใช่มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนรุ่นต่อไป
1: ถือว่าบางทีก็ทำบุญหรือว่าไงคะบริจาคได้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าของที่ใช้แล้วนะอาจจะซื้อบริจาคหรือว่าอยากจะบริจาคให้กองทุนก็ได้นะคะ
0: ใช่ซึ่งคนที่ได้รับประโยชน์ก็จะมีทั้งเป็นทั้งคนพิการนะคะผู้สูงอายุผ
1: ู
0: ้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันแล้วก็ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงก็จะได้ใช้ใน
1: อุปกรณ์เหล่านี้ที่เราได้ให้ไปนะคะมีประโยชน์มากกว่าทิ้งไว้เฉยๆ
0: ใช
1: ่ค่ะนี่ก็เป็นกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชุมพรนะคะ
0: ตอนนี้ท่านก็ได้มีการมอบ
1: กายอุปกรณ์เตียง
0: ไม่ว่าจะเป็นเตียงหรือเป็นรถเข็น
1: เตียงผู้ป่วยนะคะรถเข็นวันนี้มอบอะไรเอ่ย
0: เตียงค่ะตอนนี้ก็กำลังมอบเตียงแล้วก็รถเข็นด้วย
1: รถเข็นแล้วก็มีวอล์กเกอร์นะคะเอาไว้ช่วยเดินนะ
0: ซึ่งก็กองทุนนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับทุกคนมากๆเลยนะคะคนพิการผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยที่มีระยะกึ่งเฉียบพลันหรือว่าผู้มีภาวะพึ่งพิงที่มีความต้องการในการใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะคะก็สามารถมาใช้บริการในการยืมคืนการอุปกรณ์ได้นะคะรวมไปถึงมีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่บ้านด้วยนะคะหรือว่าการซ่อมแซมบ้านทางกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชุมพรก็มีการช่วยในเรื่องนี้ด้วยนะคะและใช้ก็คือการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุนะคะผู้ป่วยที่มีภาวะระยะกึ่งเฉียบพลันหรือว่าผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงก็สามารถมาใช้บริการในกองทุนนี้ได้นั่นเองค่ะ
1: ค่ะคุณ

0: ี้กันเจาะเลือดบูธของโรงพยาบาลส่วนตำบลในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กำลังมีการตรวจสุขภาพกันอย่างเคร่งครัดเลยนะคะ
1: อันนั้นเหมือนตรวจเลือด
0: ความดันตรวจความดันค่ะ
1: วัดความดันเนี่ย
0: ซึ่งก็มีการตรวจวัดเรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะเดินต่อนะคะ
0: ไปติดตามกันค่ะว่าท่านจะมีการเดินทางไปต่อที่ส่วนไหน
1: เดินไปติดตามที่ผู้ต่างๆภายในงานนะคะทักทายประชาชน
0: ก็มีความใกล้ชิดกับประชาชนซึ่งถือว่าโครงการนี้ค่ะก็เป็นโครงการที่ดีที่ทำให
1: ้
0: ท่านนายกนพดุสิตเนี่ยได้มีการติดตามประชาชนแล้วก็
1: ลงมาถึงในพื้นที่นะคะในพื้นที่อำเภอต่างๆนะคะท่านก็ลงไปดูงานในพื้นที่ต้องอำเภอต่างๆเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่างานนี้เองทำให้แบบใกล้ชิดกับประชาชนในท้องที่มากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่มาร่วมงานหรือตามหรือว่าอาจจะมาดูงานนะคะงานต่างๆมีความคืบหน้าไปถึงไหนท่านก็ได้มาติดตามงานต่างๆนะคะโดยที่ศูนย์มอบกล้าพัน
0: ธุ์ค่ะตอนนี้ก็กำลังมีการแจกพันธุ์กล้าไม้นะคะให้กับท่านนายกนพดุสิตนะคะ
1: ค่ะก็จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้นะคะซึ่งนอกจากเพื่อนท่านนายกแล้วก็ยังมอบให้ทุกท่านที่มาในงานนี้ด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีอยู่ไหมนะคะ
0: ก็ถ้าใครสนใจก็อยากให้ไปที่บูธนี้นะคะค่ะซึ่งในตอนนี้ค่ะ
1: ท่านก็เดินทางไปที่บูธโอท็อปนะคะไปดูว่ามีจำหน่ายอะไรบ้างเนาะอันนั้นน่าจะเป็นบูธของสากล
0: สากลชุมพรจำกัดซึ่งก็มีสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดนะคะที่มาฝากทุกคนกันนะคะ
1: ค่ะเดินดูบูธโอท็อปนะคะ
0: ซึ่งในวันนี้ก็มีสินค้าหลากหลายเลยนะคะที่มาวางขายกันในวันนี้นะคะ
1: ค่ะไปเดินดูแล้วมีอาหารแห้งนะกะปิเครื่องแกงอะไรก็มีนะคะมีแบบอาหารทะเลแบบแห้งแปรรูปมาแล้วก็มีขนมเปี๊ยะเนา
0: ะ
1: ขนมเปี๊ยะเราไปถึงขนมเปี๊ยะเจ้าดังในจังหวัดชุมพรนะคะมีขนมจีบซาลาเปามีหมดเลยมีกาแฟจำหน่ายด้วยนะคะ
0: ซึ่งมาจำหน่ายในราคาที่ประหยัดด้วยนะคะ
1: มีไทยช่วยไทยพลัสด้วยค่ะคือตอนนี้ในพื้นที่ตรงนี้ใครมีไทยช่วยไทยพลัสนะคะไปใช้กันได้ที่บริเวณจำหน่ายสินค้าโอท็อปทางโซนนู้น
0: ค่ะซึ่งก็ใช้จ่ายเพียงแค่ 40% เท่านั้นนะคะและทางรัฐบาลก็จะออกให้อีก 60% ก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้เยอะเลยทีเดียวนะคะใครที่มีไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็สามารถไปใช้บริการในบูธของร้านสากลชุมพรจำกัดได้เลยค่ะก็มีทั้งสินค้าทั้งอุปโภคและก็บริโภคเลยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะถ้าใครเริ่มหิวแล้วก็สามารถไปที่บูธนี้ได้เลยค่ะ
1: ค่ะท่านก็เดินไปจนถึงบูธโอท็อปแล้วนะคะน่าจะหมดทุกบูธแล้วนะคะเพราะว่าหรือว่าต้องเดินกลับมา
0: แล้วต่อไปก็จะมีการมาพูดคุยกันที่ทางของสวทชุมพรของเราด้วยนะคะอีกสักครู่คุณผู้ฟังทุกท่านก็จะได้รับฟังท่านนายกนพดุสิตนะคะ
1: ค่ะซึ่งตอนนี้ท่านก็เดินบูธเกือบครบหมดแล้วนะคะท่านก็จะเดินทางกลับเข้ามาในบริเวณพิธีนะคะเพื่อมาเปิดงานนะคะโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนค่ะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่2นะคะวันนี้จัดขึ้นในวันที่12มิถุนายน2569ค่ะณวัดแก้วเทพคีรีวงศ์ปรดตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะติดตามและฟังการบรรยายได้นะคะจากสวทชุมพรค่ะเป็นถ่ายทอดเสียงนะถ้าอยากดูบรรยากาศการสดๆก็ไปติดตามได้ทางเพจ Facebook ของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะทางหน้าเพจของเราก็น่าจะได้แชร์ขึ้นนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะเสียงที่ได้รับฟังในไลฟ์สดก็จะเป็นเสียงจากพิธีกรของเวทีนะคะที่วงวัฒนามาชิมสถิตนั่นเองค่ะเป็นพิธีกรประจำเวทีวันนี้นะคะตอนนี้ท่านก็เดินทางดูบูธ

0: ต่างๆนะคะ
1: ซึ่งยังเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะก็ถือได้ว่ามีมากมายเลยทีเดียวนะคะ
0: เป็นสินค้าโอท็อปนะคะนั่นก็เป็นบรรยากาศที่ท่านได้เดินดูบูธต่างๆที่มาให้บริการในวันนี้นะคะซึ่งมีหลายบูธอย่างที่เราได้บอกไป20กว่าบูธนะคุณมาสนุกนะคะ
1: ก็มีทั้งเป็นบูธของกิจกรรมบริการสาธารณะแล้วก็เป็นทั้งของหน่วยงานของสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรด้วยนะคะก็มาร่วมกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยู่ในบูธของสำนักงานสกร.จังหวัดชุมพรนะคะ
0: ค่ะออกมาให้ข้อมูลความรู้ต่างๆนะคะเป็นสกร.คือกศน.เดิมนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังใครที่อาจจะไม่ชินกับคำว่าสกร.แต่ว่ากศน.เนี่ยเราจะรู้กันเลยว่าคือเขาเปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อนี้นะคะ
1: ก็คือการเรียนนอกพื้นที่นะคะกศน.แต่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนชื่อแล้วก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยนะคะทั้งกิจกรรมสร้างคนฉลาดรู้นะคะกิจกรรมการเรียนรู้ตามคุณวุฒิรวมไปถึงกิจกรรมสกร.สร้างงานสร้างอาชีพด้วยนะคะ
0: ค่ะค่ะตอนนี้ไปที่ร้านตัดผมกิมบาร์เบอร์นะแต่กิมบาร์เบอร์เนี่ยมาตลอดเลยนะมาทุกครั้งที่ทางอบจ.ลงพื้นที่พบประชาชนนะคะก็จะมาร่วมออกบูธแล้วก็ตัดผมฟรีค่ะบริการประชาชนในพื้นที่นะคะ
1: ทั้งสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็สามารถมาใช้บริการได้นะคะซึ่งก็มีคนมาใช้บริการอย่างมากมายทีเดียวนะคะ
0: ตั้งแต่เช้าแล้วนะใครที่มาเราตัดผมก็มากันได้นะเมื่อเช้าเห็นมีผู้มาใช้บริการกันแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าๆค่ะตั้งแต่เปิดบูธค่ะถือว่าเป็นบูธที่เป็นประโยชน์มากๆสำหรับใครอาจจะไม่ได้ไปตัดผม
1: ไม่สะดวกนะคะตอนนี้ก็มาพื้นที่ให้บริการ
0: คือตรงนี้ฟรีต้องบอกว่าฟรีนะคะตัดผมครั้งนึงก็ค่าใช้จ่าย
1: ใช่ยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงก็คือ500 400 500เลยทีเดียวนะคะ
0: ถ้านี่เป็นเรทราคาที่อยู่ในตัวจังหวัดชุมพรของเราเนี่ย
1: ใช่
0: ไม่ต่ำกว่า300
1: ใช่ทีมตอนนี้ก็มาให้บริการกันถึงที่เลยนะคะที
0: ่ตัดสวยด้วยนะคะ
1: แก้วเพชรคีรีวงกรด
0: เมื่อเช้าที่ฉันไปเดินอ่านผ่านตัดสวย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่แปลกใจที่จะมีคนมาต่อแถวกันมากมายเลยทีเดียวนะคะ
0: ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินชมบูธต่างๆเกือบครบแล้วท่านนายกก็จะเดินกลับมาบริเวณพื้นที่เนาะก็จะมีการแสดงต้อนรับท่านด้วยนะคะการแสดงบนเวทีจะเป็นการแสดงจากน้องๆ นะคะโรงเรียนบ้านเขาโปรดค่ะที่ชมการแสดงจินตลีลาเพลงราชไทยค่ะน้องๆก็มีมาแสดงจำนวน6คนด้วยกันนะคะ
1: ซึ่งในตอนนี้น้องๆก็ได้เตรียมการแสดงเรียบร้อยแล้วตอนนี้น้องๆแต่งตัวสวยอยู่ข้างเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เกี่ยวกับมันเชื่อมรถจักรยานยนต์โดยมีบุคลากรของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร
0: มีการให้บริการในหลายๆอย่างเนาะในวันนี้ค่ะ
1: ตอนนี้ท่านก็ได้เดินทางกลับมาที่ซุ้มเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็กำลังจะเดินทางไปตามกำหนดการนะคะซึ่งก็อีกเดี๋ยวไม่กี่ใจเท่านั้นเองนะคะจะเป็นพิธีเปิดนะคะกับโครงการนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนซึ่งครั้งนี้ก็ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วนะคะในปีนี้นะคะ
0: ซึ่งในปีนี้มีแผนมีทั้งหมด4ครั้งนะคะทุกครั้งครั้งต่อไปเนี่ยที่ไหนจะค่อยมาบอกกันอีกที
1: ใช่ก็ติดตามได้กันที่เพจของสวทชชุมพรของเรานะคะหรือว่าการถ่ายทอดเสียงเราก็จะมีการไปถ่ายทอดเสียงในทุกครั้งของการมีโครงการ
0: กันนี้นะคะซึ่งทางการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ไม่ลืมที่จะพาเราไปถ่ายทอดเสียงด้วยทุกครั้งนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะต้องขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรด้วยนะคะ
1: เพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับประชาชนผู้คนมากขึ้นนะคะก็จะมีการไลฟ์ด้วยแล้วก็ถ่ายทอดเสียงด้วยก็จะได้รับชมกันทุกช่องทางเลยทีเดียวค่ะผู้ฟัง
0: ค่ะเหมือนใครที่อยากติดตามบรรยากาศงาน เศษได้ทางนะคะทางสวทชุมพรค่ะ FM 100 MHz นะคะหมุนคลื่นเข้ามาได้ที่ FM 100 MHz นะคะนอกจากมีรายการถ่ายทอดแล้วนะคะก็จะมีรายการอื่นๆจากทางสถานีด้วยนะคะรวมไปถึงแต่ว่าในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการไว้อะไรจะได้ผู้ฟังค่ะก็จะมีสารคดีเกี่ยวกับองค์ท่านนะคะเปิดหุ่นเวียนกันไปนะคะ
1: ก็สามารถติดตามรับชมกันได้นะคะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะคะผ่านทางสวทชุมพรนะคะติดตามกันได้เลยนะคะซึ่งในช่วงนี้ก็จะเป็นรายการพิเศษนะคะหลังจากการถ่ายทอดเสียงแล้วนะคะก็จะมีรายการต่างๆจากทางสถานีนะคะสลับกับสารคดีนะคะเพื่อที่ให้เราได้ไว้อะไรกันนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะก็จะเดินทางค่ะมาร่วมพูดคุยกับเรากับการถ่ายทอดเสียงนะคะของทางสวทชุมพรด้วยนะคะค่ะพูดถึงการเดินบูธต่างๆก็เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยแล้วนะเดินมาถึงบูธสุดท้ายของงานแล้วค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะมีน้องๆนักเรียนนะรอต้อนรับอยู่บริเวณบูธนั้นนะคะเป็นบูธของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะมีการบูธนั้นก็จะออกร่วมกันนะคะของกองการศึกษานะคะมีการก็โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลนะคะสาธิตการทำขนมช่อม่วงสาธิตการทำกระทงทอง
1: ค่ะ
0: ผู้นี้น่าไปเยี่ยมนะคะ
1: ใช่เพราะว่าขนมช่อม่วงนี่ก็เป็นขนมไทยที่เรียกได้ว่าขึ้นชื่อของไทยของเราเลยนะคะแล้วก็มีวิธีการทำที่ละเอียดประณีตสมกับเป็นสมกับเป็นขนมไทยนะคะในตอนนี
0: ้ท่านก็ซึ่งท่านเดินทางมาเสร็จดูงานเสร็จทุกบูธแล้วนะคะดูว่ามีหน่วยงานไหนให้บริการแล้วค่ะและในบูธสุดท้ายที่ท่านจะมาคือบูธของสวทชุมพรนะคะตอนนี้ท่านกำลังเดินทางมาพูดคุยกับเรานะคะทางออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งท่านจะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะท่านจะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะในส่วนของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับ
0: ค่ะตอนนี้ท่านนายกนะคะได้เดินบูธต่างๆแล้วก็มาอยู่กับทางสวทชุมพรแล้วนะคะในการลงพื้นที่ครั้งนี้ในอำเภอทุ่งตะโกนี่คาดว่าจะมีเป้าหมายยังไงบ้างคะท่านคะ
3: คือจริงแล้วนี่ครับส่วนหนึ่งเนี่ยการทำงานเราระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับในส่วนองค์กรปกครองส่วนถิ่นก็คืออบต.เทศบาลและพี่น้องประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ได้มีการพูดคุยได้ทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้ลงพื้นที่จริงนะครับเราก็จะได้มารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพราะบางครั้งบางคราวเนี่ยไอ้ปัญหาความเดือดร้อนที่ตัวแทนในพื้นที่ก็คืออบต.เทศบาลได้นำเสนอไปบางครั้งบางคราวเนี่ยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้มีการแจ้งมานะครับเพราะนั้นการที่เราลงพื้นที่เนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่พี่น้องประชาชนเขาคิดว่าเขาเดือดร้อนแต่ว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขก็สามารถที่จะมาพูดมาคุยในเวทีอบจ.พบประชาชนครั้งนี้ได้ครับ
0: ค่ะแล้วจากการที่ได้ลงเดินตามบูธต่างๆเนี่ยคาดว่าประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์มากน้อยแค่ไหนคะ
3: ก็วันนี้ส่วนโครงการอบจ.พบประชาชนนะครับมันมีหลายส่วนงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกองภารกิจของการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของภาคีเครือข่ายคือตัวแทนของส่วนราชการนะครับก็ลงในโครงการนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น พี่น้องประชาชนเวลาเขามีปัญหาเรื่องหนึ่งเรื่องใดไม่ว่าในเรื่องของสปก.ไม่ว่าเรื่องของศาลยุติธรรมหรือว่าในเรื่องของพาณิชย์หรือว่าอะไรต่างๆอื่นๆเนี่ยก็ถ้ามีใครสนใจบูธไหนก็สามารถที่จะเข้าไปขอรายละเอียดในส่วนงานของเจ้าหน้าที่นั้นๆได้เลยนะครับ
0: ค่ะคืออยากให้ท่านเน้นย้ำถึงกองทุนหนึ่งค่ะเป็นกองทุนที่น่าสนใจของทางอบจ.หรือกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชุมพรค่ะเป็นยังไงบ้างคะการดำเนินงานต่างๆ
3: ก็หน้านี้นะครับเราได้พยายามขับเคลื่อนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชุมพรนะครับเราทำร่วมกับสปสช.เขต11
0: ค่ะ
3: นะครับแล้วก็เราจะเน้นในเรื่องของการทำศูนย์ยืมศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์ได้เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นศูนย์หลักประกันสุขภาพของจังหวัดชุมพรและเพิ่งเปลี่ยนชื่อไปนะครับก็จริงแล้วกองทุนนี้ครับมันมีความสำคัญและมันใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับก็จะมีหลายส่วนงานที่ได้ดำเนินการอยู่ดีอยู่แล้วนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพม.หรือว่ากาชาดหรือว่าหน่วยงานอื่นๆที่มีงบประมาณเข้าไปดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมบ้านไม่ว่าในเรื่องของการให้ยืมกายอุปกรณ์นะครับแต่ว่าบางครั้งบางคราวอาจจะมีช่องว่างหรือบางจุดที่เข้าไปไม่ถึงนะครับแต่วันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเรามาทำกองทุนหลักประกันสุขภาพขึ้นมาเนี่ยเราจะมีภาคีเครือข่ายมากโดยเฉพาะตอนนี้เรามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือรปศต.ซึ่งสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรทั้ง17แห่งและเราก็มีรปศต.เรามีในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศบาลสมาชิกอบต.สมาชิกเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยครับเราจะมีภาคีเครือข่ายมากเพราะนั้นเนี่ยครับ เวลาเขาไปเจอเขาก็สามารถที่จะประสานมาที่กองทุนเราได้นะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขามีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือนะครับก็โดยเฉพาะเน้นในเรื่องของกายอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเตียงนะครับวินแชร์ไม้เท้าถังออกซิเจนที่นอนลมหรืออื่นๆนะครับที่เขาร้องขอมานะครับเพราะนั้นวันนี้ผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนที่กลุ่มเป้าหมายนะครับที่เราต้องช่วยเหลือเนี่ยน่าจะเข้าถึงสิทธิ์มากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับ
0: ค่ะสุดท้ายนี้มีอะไรฝากเพิ่มเติมไหมคะ
3: ก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าการทำงานของกองปกครองส่วนท้องถิ่นเรานะครับพี่น้องประชาชนอย่าตั้งความหวังว่าเราจะให้ต้องกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนายกท่านสจทราบอย่างเดียวท่านมีปัญหาเรื่องหนึ่งเรื่องใดท่านสามารถที่จะเข้าในเพจอบจ.หรือว่ามีหนังสือแจ้งมาที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับท่านอย่ามีเรื่องอะไรอยากเก็บไว้เพราะว่าบางครั้งบางคราวมันอ่านใจกันไม่ขาดนะครับเพราะนั้นเรามีตัวแทนของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นภาคีเครือข่ายดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลอบจ.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งในเขตพื้นที่ตรงนี้ก็ท่านสส.สุพลจุลใสนะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านก็เป็นสส.เขตพื้นที่แล้วก็รอบนี้เป็นโอกาสดีที่จังหวัดชุมพรทั้ง3เขตเรามีสสอยู่ในซีกรัฐบาลเพราะนั้นเนี่ยปัญหาความเดือดร้อนต่างๆสามารถที่จะแก้ไขและเยียวยาได้อย่างแน่นอนครับ
0: ค่ะสุดท้ายค่ะต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายนพพลอุสิทธิ์นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะท่านก็จะไปต่อการที่พิธีเปิดนะคะหลังจากที่พูดคุยกับเราเสร็จแล้วค่ะขอบคุณท่านค่ะ
3: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่นะคะเป็นเสียงสัมภาษณ์ของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายนพพลอุสิทธิ์นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรากันสดๆก่อนที่จะไปร่วมพิธีเปิดในวันนี้เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดนั่นเองค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็น
1: การกล่าวรายงานนะคะโดยนายสุวัฒน์สุดสวัสดิ์ค่ะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอทุ่งตะโกนะคะซึ่งหลังจากนั้นค่ะนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็จะเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการนะคะและจะมีการแนะนำนะคะในคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะและยังจะมีการแนะนำนะคะผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่รวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรด้วยนะคะ
0: ค่ะหลังจากนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะได้ไปติดตามนะคะ รับฟังเสียงจากบนเวทีนะคะสำหรับพิธีเปิดค่ะ
4: จังหวัดชุมพรประธานในพิธีเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2ในวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569นะครับณวัดแก้วเทพคีรีวงกตตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนของส่วนราชการคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่2ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับด้วยสำนักพระราชวังประกาศเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาสิ้นพระชนม์ในวันที่11มิถุนายน2569เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยทั้งสองพระองค์ขอเรียนเชิญประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนะครับได้ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นเวลา1 นาทีโดยประมาณเรียนเชิญทุกท่านครับ

0: ขอบพระคุณทุกท่านนะครับและในลำดับนี้นะครับจะได้นำทุกท่านเข้าสู่โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2นะครับซึ่งเป็นนโยบายและเป็นความประสงค์เป็นความตั้งใจของท่านนายกนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและภาคีเครือข่ายอันประกอบด้วยส่วนราชการจังหวัดชุมพรนะครับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้มาร่วมโครงการในครั้งนี้และได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรส่วนราชการต่างๆผ่านทางโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนครับในลำดับนี้นะครับก็จะได้รับชมวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและการให้บริการพี่น้องประชาชนภายใต้นโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเรียนเชิญทุกท่านรับชมครับ
1: ส่วนจังหวัดชุมพรได้ขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่องและรอบด้านด้วยพลังความร่วมมือของทุกกองทุกฝ่ายการบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบภายใต้การนำของนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาสาธารณสุขการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกีฬาวัฒนธรรมรวมถึงการดูแลและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่อย่างแท้จริงผลงานทุกชิ้นเกิดจากการทำงานร่วมกันจากความเชื่อมั่นในเป้าหมายเดียวกันคือชุมพรที่เข้มแข็งเติบโตอย่างยั่งยืนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมุ่งยกระดับระบบคมนาคมและสาธารณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวกสร้างความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเดินหน้าบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำเสียและน้ำเค็มเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำให้กับพื้นที่เมืองและชุมชนการดำเนินงานใช้แนวทางบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการจากการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สภาพปัญหาและจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามความเร่งด่วนโดยมุ่งเน้นโครงการที่แก้ไขปัญหาได้ทันทีครอบคลุมหลายมิติและส่งผลในพื้นที่กว้างกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศาสนาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชุมพรเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่กลุ่มเป้าหมายได้แก่คนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงโดยเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยบริการหน่วยงานสาธารณสุขรวมถึงกลุ่มองค์กรต่างๆสามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนได้บริการสำคัญประกอบด้วยการให้ยืมคืนกายอุปกรณ์ศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ
2: ์กรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาได้สิ้นพระชนม์แล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบนิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถ และพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณอุปการยิ่งแห่งพระบรมราชกรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายแม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปในการนี้กระผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชาฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้กระผมในนามของรัฐบาลข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักรขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ขอให้พระเกียรติคุณพระจิรยวัฒน์และพระกรุณาธิคุณสถิตเป็นมิ่งขวัญเป็นแสงสว่างแห่งเพชรในดวงใจของปวงชนชาวไทย

0: ราบการนิรันดร
1: ์ที่จบไปแล้วนั้นคือแถลงการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปครับสวัสดีครับ
2: พัฒนานักเรียนสู่การแข่งขันในระดับต่างๆการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงการพัฒนาการศึกษาที่ทันสมัยควบคู่กับการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนอย่างรอบด้านเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของจังหวัดชุมพรในอนาคต
3: ครับนั่นก็เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้วก็การให้บริการพี่น้องประชาชนภายใต้นโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งมีผู้นำณปัจจุบันนี้คือท่านนายกนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ได้ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนคนชุมพรนะครับรวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับก็ได้จัดรูปแบบของการบริหารจัดการผ่านทางภาคีเครือข่ายนะครับซึ่งมีกิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนประจำปีงบประมาณแต่ละครั้งแต่ละคราวไปนะครับก็ยังคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับสำหรับในขณะนี้ก็ได้เวลาเหมาะสมแล้วนะครับก็จะได้เข้าสู่พิธีเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2ในวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569ณวัดแก้วเทพคีรีวงกตตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับในลำดับนี้นะครับขอเชิญท่านนายกนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับนำคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรบนเวทีพิธีการนะครับเพื่อประกอบพิธีเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่2ครับขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติกับท่านด้วยนะครับเรียนเชิญครับท่านนายกนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรทั้ง8อำเภอนะครับโดยในครั้งนี้นะครับก็จะมีผู้แทนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรในเขตอำเภอทุ่งตะโกครับได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่2ในลำดับนี้นะครับขอเรียนเชิญนายสุวัฒน์สุดสวัสดิ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอทุ่งตะโกครับได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมโครงการต่อท่านประธานในพิธีโดยมีผู้นำท้องถิ่นท้องที่ร่วมกล่าวรายงานครับขอเรียนเชิญครับ
4: เรียนท่านนพอนุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกระผมนายสุวัฒน์สุสวัสดิ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอทุ่งตะโกขอขอบคุณท่านที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่2ในวันนี้ก่อนอื่นกระผมขอนำเรียนวัตถุประสงค์การจัดโครงการตลอดจนกิจกรรมต่างๆของโครงการและผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการดังนี้โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนสำหรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเชิงรุกอำนวยความสะดวกลดภาวะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบริการณสำนักงานของหน่วยงานต่างๆพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมากยิ่งขึ้นด้านการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมหลัก3กิจกรรมดังนี้1กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและนำเสนอปัญหา

0: ต้องการของประชาชนและชุมชน 2. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 3. กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและมีการจัดกิจกรรมให้บริการสาธารณะโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและส่วนราชการต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรร่วมกันออกหน่วยบริการประชาชนรวม23หน่วยงานมีพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอตุ้งตะโกคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังปลาโรงเรียนบ้านเขาวงกตและโรงเรียนวัดพุทธดีภูผารามเข้าร่วมโครงการจำนวน850คนในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่บุคลากรวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆจากวัดแก้วเทพคีรีวงกตและองค์กรปกครองส่วนตำบลช่องไม้แก้วเป็นอย่างดีบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านนพรอุสิทธิ์ได้กล่าวเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่2ต่อไปขอเรียนเชิญครับผม
1: กราบนมัสการพระครูกันตะคิริรัตน์เจ้าวาดวัดเทพคิริวงกตที่เคารพท่านบุญเลิศเนตรขำท่านอำเภอทุ่งตะโกท่านคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรท่านเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรทุกเขตหัวหน้าส่วนราชการรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับผมนพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนประจำปีก็ประมาณ 2,569 ครั้งที่2ในวันนี้ซึ่งจากคำกล่าวรายงานของท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านสุวัฒน์สุสวัสดิ์ก็จะทำให้พวกเราได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการและการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยหลักแล้วก็เพื่อที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆโดยเฉพาะวันนี้ก็จะมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับที่ได้มาร่วมกิจการในครั้งนี้โดยเฉพาะกับผมขอเรียนว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้นะครับการทำงานของพวกเราก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดและในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ผู้นำท้องที่เราก็ได้ทำงานประสานงานกันดีอยู่แล้วแต่วันนี้มันเป็นโอกาสที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้พาคณะผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและก็ในส่วนหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดชุมพรนะครับได้มีโอกาสลงมาในพื้นที่ของอำเภอตุ้งตะโกนะครับวันนี้ผมจะขออนุญาตที่จะแนะนำให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสได้รู้จักในส่วนคณะผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับท่านแรกก็ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านวณิพงษ์มุนีน้อยท่านรุ่งดวงพรหมเมธรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านนิวัฒน์วิทยาแพทย์เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านประโมทดาวเรืองเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้วก็ในส่วนเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรวันนี้ก็มาหลายเขตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เราได้ดำเนินการให้อยู่ในแผนพัฒนาในช่วงเวลาที่ผมเอาเรื่องต่างๆบรรจุเป็นข้อบัญญัติงบประมาณเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็จะไม่ต้องอภิปรายในสภาให้เสียเวลาสภาเพราะว่าวันนี้เราลงพื้นที่จะได้เห็นภาพจริงเสียงจริงว่าเขามีความเดือดร้อนอย่างไรนะครับก็ท่านแรกครับท่านสจ.เขตอำเภอเมืองท่านสจ.นาวินคล้ายอักษรครับท่านสจ.นัชวัฒน์บานสุคนสจ.เขตอำเภอเมืองท่านชยานุตโตสจ.เขตอำเภอเมืองท่านสจ.ทวีศักดิ์สุทธานินสจ.เขตอำเภอเมืองครับแล้วก็สจ.เขตอำเภอท่าแซะนะครับท่านจุดินจันทนาท่านดาบตำรวจสมนึกโตวังจรนะครับต่อไปสจ.เขตอำเภอหลังสวนครับท่านไพฑูรย์ทองพิทักษ์ ท่านสุทธินันท์ นักอุดมท่านสุชีพดำสุดหรือว่าที่เรารู้จักว่าไอ้สู้ศักดิ์อัมพันธ์นะครับคนนี้ครับท่านอำนาจเกตากุลครับแล้วก็ในส่วนของอำเภอสวีครับท่านวันชัยเกิดเขาทะลุนะครับท่านชัยพงษ์ทองคำท่านรัชพัฒน์เพชรปลดนะครับสจเขตอำเภอสวีท่านสจเขตอำเภอประทิวครับท่านสุพิชางามผิวครับท่านอธิชาติวันนีดครับท่านอภิชาติมากยอดนะครับแล้วก็ท่านสจเขตอำเภอละแมนะครับก็มีท่านบรรจงศักดิ์รอยชื่นนะครับที่มาจากอำเภอละแมแล้วก็ที่เป็นสจในเขตบ้านที่ของบ้านเราก็มี2ท่านนะครับก็คือท่านวิชัยเกตแก้วแล้วก็ท่านสุวัฒน์สุสวัสดิ์นะครับแล้วก็ท่านสจเขตอำเภอปะโต๊ะครับหนึ่งเดียวของจังหวัดชุมพรท่านสำริดฮอดเล้งนะครับนี่ก็คือในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นเอาเป็นในส่วนของเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็ในส่วนราชการนะครับวันนี้ก็มีท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านธีรยุทธ ธีระโสภิตครับนี่คือผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับท่านดวงใจเสมแก้วท่านหัวหน้าสำนักงานปลัดอบจครับท่านจิรพรบุญจันทร์ท่านเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านประวิตรฟองสุวรรณแล้วก็ท่านหน่วยการกองยุทธศาสตร์และก็ประมาณที่พวกเรากำลังมีปัญหามากเลยว่าสรุปแล้วถนนมันกว้างกี่เม็ดกันแน่นะครับบางคนก็บอกว่าผิวจราจรต้อง6เม็ดบางที่ก็บอกผิวจราจร5เม็ดมีหลายทางวันนี้ท่านก็ถามให้ขาดซะเลยว่าสุดท้ายเนี่ยมันกว้างกี่เม็ดกันแน่นะครับท่านวาสนานุอิ่มครับเนี่ยคือคนรับผิดชอบเรื่องทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านประชุมโพทักษิณครับผู้อำนวยการกองช่างนะครับท่านผอ.กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมครับท่านผอ.สายฝนรัตมานครับท่านผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ครับท่านจันเพ็ญเนนวงศ์นะครับท่านจุธามาศพินวานิชครับกองพัสดุและทรัพย์สินท่านผู้อำนวยการกองท่องเที่ยวและกีฬาท่านสุกิจจาทัศเดชานนท์ครับแล้วก็หัวหน้าหน่วยหัวหน้าฝ่ายที่สวยที่สุดครับของการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับท่านกฤษณะเกิดเนตรครับอยู่ตรงไหนเอ่ยมาไหนฮะอ๋อนี่สวยไหมครับปรบมือนิดนึงครับท่านนายกเทศมนตรีต้องแต่ใครมองเหลียวหลังนะครับก็ในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำท้องที่และจริงๆแล้วเนี่ยครับอยากจะให้ในส่วนหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดชุมพรได้มีโอกาสแนะนำตัวนิดนึงนะครับเพราะว่ามีไลฟ์สดเดี๋ยวเผื่อท่านผู้ว่าได้เห็นว่าทางหัวหน้าส่วนเนี่ยได้ความสำคัญกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอไมค์สักตัวได้ไหมครับขอไมค์สักตัวได้ไหมนะครับเริ่มตั้งแต่ท่านผอ.เลยนะครับคนนี้รับผิดชอบในเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์เลยเนี่ยเชิญครับ
2: ค่ะสวัสดีนะคะจิรดาธรรมพิมุกนะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรค่ะ
1: เอาต่อท่านต่อไปเลยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีหนูเนี่ยวค่ะพลังงานจังหวัดชุมพรค่ะค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องพลังงานทดแทนมานะคะไปเยี่ยมชมได้ค่ะ
4: สวัสดีค่ะอุษณีเอกมานพค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100ค่ะ
5: สวัสดีค่ะพันธิพาจันมุนีค่ะผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์สปกชุมพรค่ะวันนี้สปกเองมาให้บริการด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดินแล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้เรานำโฉนดเพื่อการเกษตรมามอบให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะคะยินดีให้บริการตรงบูธของเราค่ะขอบคุณค่ะ
6: สวัสดีค่ะดิฉันนางสุภกราลุยพงประสิทธิ์นะคะผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการของสกรประจำจังหวัดชุมพรนะคะวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านนางสาวประไพศรีคงกระกูลซึ่งท่านติดราชการกรุงเทพค่ะขอบคุณมากค่ะสกรก็มีเต็นท์มาบริการนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ
1: สกรนี่เราไม่ค่อยชินนะแต่ว่าเราชินทั่วทั่วไปคือกศนครับก็เปลี่ยนชื่อจากกศนเป็นสกรนะครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวจินตนาบุญกวยนะคะเป็นตัวแทนของประกันสังคมจังหวัดชุมพรนะคะวันนี้เรามีบูธมาประชาสัมพันธ์ของมาตรา40อยู่ทางด้านโน้นนะคะถ้าใครที่มีความประสงค์จะสอบถามเรื่องประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นมาตรา33 39หรือว่าสนใจเรื่องมาตรา40ก็ติดต่อที่บูธได้นะคะขอบคุณค่ะ
8: ชาลิดาชื่นพันงามค่ะเป็นตัวแทนของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรค่ะวันนี้ก็มาให้บริการด้านการรับสมัครงานแล้วก็เกี่ยวกับอาชีพอิสระรวมถึงการจ้างแรงงานต่างด้าวค่ะก็สนใจก็ไปที่บูธได้ขอบคุณค่ะ
9: สวัสดีค่ะนางปริชาติสักกมาศนักวิชาการแรงงานชำนาญการนะคะจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรค่ะวันนี้จะมาให้คำปรึกษาทางด้านแรงงานนะคะถ้าใครมีปัญหาสามารถสอบถามที่บูธได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
10: เรียบร้อยครับ
1: ก็นี่คือในส่วนราชการของจังหวัดชุมพรนะครับให้พ่อเมืองของอำเภอตุนตังโกแนะนำตัวนิดนึงครับ
11: สวัสดีครับผมบุญเลิศในคำนามอำเภอทุ่งตะโกครับ
1: ครับก็ถือว่าการที่มีโครงการอบจพระประชาชนนะครับเราไม่ได้บอกว่าการทำงานของการบริหารส่วนจังหวัดเราอยู่ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเราก็จะทำงานโดยไม่มีภาคีเครือข่ายไม่ใช่ครับวันนี้ครับมันถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างในส่วนจังหวัดและก็ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็สังเกตดูว่าเวลามีโครงการของทางจังหวัดชุมพรก็ดีหรือว่ามีโครงการในส่วนของอบจก็ดีเราก็จะทำงานร่วมกันนะครับก็เป้าหมายสูงสุดก็คือต้องการบริการพี่น้องประชาชนนะครับเพราะนั้นวันนี้การที่พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสมาร่วมโครงการอบจพบประชาชนเราก็จะเห็นในเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะในการขับเคลื่อนนโยบายของการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ดีหรือว่าในส่วนงานอื่นๆนะครับผมเองต้องขอบคุณไปยังหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนของจังหวัดชุมพรโดยเฉพาะทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมการบริหารกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรในการออกหน่วยบริการประชาชนในวันนี้ต้องขอบคุณไปยังท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอทุ่งตะโกผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนช่วยในเรื่องสถานที่และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆส่งผลให้กระบวนการครั้งนี้ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาสมควรกระผมขอเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนประจำปีงบประมาณ 2,569 ครั้งที่2ณบัดนี้ครับ
12: ครับขอเสียงปรบมือชื่นชมนะครับชื่นชมเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวสักครู่ขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการนะครับผู้นำท้องถิ่นท้องที่ได้ร่วมบันทึกภาพที่ด้านหน้าเวทีพิธีการเพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับในกิจกรรมดีๆที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้จัดขึ้นในครั้งนี้ครับโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนครับเรียนเชิญท่านนายอำเภอบนเวทีพิธีการนะครับเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเรียนเชิญนะครับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอนะครับผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่พี่กำนันพี่ผู้ใหญ่ครับเรียนเชิญครับได้ร่วมบันทึกภาพรวมกันนะครับเพื่อได้นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แล้วเดี๋ยวสักครู่ชุดที่2ก็จะเป็นบุคลากรหัวหน้าส่วนราชการกองงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรโดยท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมไม้ร่วมมือเป็นพลังที่เกิดขึ้นนะครับในการนำมาซึ่งความสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับท่านนายกนพพรดุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดระดับอำเภอนะครับและในท้องถิ่นท้องที่นะครับที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนครับครับขอเสียงปรบมือแสดงความขอบคุณและชื่นชมทุกคนทุกท่านด้วยครับ ในชุดที่2ของการบันทึกภาพนะครับเรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับนำหัวหน้ากองงานนะครับผู้บริการกองงานต่างๆนะครับและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับได้ร่วมบันทึกภาพครับเชิญครับนะครับท่านนายกมีนโยบายนะครับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับได้นำเรื่องราวต่างๆผ่านทางสภาเป็นที่เรียบร้อยก็จะมอบงานถ่ายทอดงานผ่านทางกองงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรลงสู่พื้นที่เพื่อได้ตอบสนองใช้คำว่าตอบสนองเลยนะครับความต้องการของพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตครับจะเป็นเรื่องของสาธารณูปโภคเรื่องของการกินการอยู่การอาศัยปัจจุบันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็เข้าไปมีส่วนร่วมในทุกอนูแล้วครับครับแล้วก็เดี๋ยวสักครู่เรียนเชิญทุกคนทุกท่านครับในลำดับต่อไปครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับก็จะได้ดำเนินกิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนในครั้งนี้ครับครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญท่านนายกนพรุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับผู้อำนวยการกองงานต่างๆรวมไปถึงทุกคนทุกท่านได้ร่วมชื่นชมแล้วก็ได้ร่วมสนับสนุนนะครับเพราะว่าในลำดับต่อไปครับจะได้มอบมีกิจกรรมมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน10รายนะครับโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรครับจะได้มอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน10รายครับครับที่ด้านหน้าเวทีพิธีการนะครับในลำดับแรกนะครับก็จะได้มอบเงินสงเคราะห์นะครับให้กับนักเรียนนะครับโรงเรียนบ้านเขาวงกรดครับครับในลำดับนี้นะครับเรียนเชิญคุณจิรดาธรรมาภิมุขครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรนะครับเป็นสักขีพยานในการมอบครับโดยเรียนเชิญท่านนายอำเภอบุญเลิศเนตรขำนายอำเภอทุ่งตะโกครับได้มอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมนะครับโดยมีลูกๆนักเรียนรับทุนการศึกษาสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนบ้านเขาวงกรดครับเรียนเชิญท่านนายอำเภอครับครับท่านนายอำเภอและคุณจิรดาธรรมาภิมุขนะครับก็จะได้มอบเงินสงเคราะห์ให้กับนักเรียนจำนวน2รายด้วยกันจากโรงเรียนบ้านเขาวงกรดครับลำดับที่1ครับเด็กหญิงสุมิตราพรหมินครับลูกรับทุนการศึกษาสนับสนุนการศึกษาครับลำดับที่2เด็กชายศิรวิทย์เพ็ญสวัสดิ์ครับเดี๋ยวรอบันทึกภาพรวมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับลำดับที่2ครับเด็กชายศิรวิทย์เพ็ญสวัสดิ์นักเรียนจากโรงเรียนบ้านเขาวงกรดครับครับขอบพระคุณท่านนายอำเภอทุ่งตะโกครับมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจากโรงเรียนบ้านเขาวงกรดครับเรียนเชิญที่เก้าอี้รับรองครับท่านนายอำเภอครับหรือว่าจะบันทึกภาพรวมเดี๋ยวค่อยบันทึกภาพรวมอีกครั้งหนึ่งครับลำดับต่อไปครับเรียนเชิญท่านสจสุวัฒน์สุสวัสดิ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอทุ่งตะโกเขต2ครับได้มอบทุนการศึกษาหรือว่าเป็นเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน2รายจากโรงเรียนบ้านวังปลาครับลำดับที่1ครับเด็กชายธนกรศรีรักษาครับครับท่านผู้อำนวยการนะครับหรือว่าผู้แทนนะครับได้ร่วมมอบด้วยได้นะครับลำดับที่2ครับเด็กหญิงณภัสสวรรณยอดเขากรดครับครับลูกๆรอบันทึกภาพรวมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับรับมอบแล้วยืนรอด้านข้างนะครับขอบพระคุณนะครับท่านสจสุวัฒน์สุสวัสดิ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอทุ่งตะโกเขต2ครับลำดับนี้นะครับเรียนเชิญท่านสจพิชัยเกตแก้วสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอทุ่งตะโกเขต1ครับได้มอบเงินสนับสนุนหรือว่าเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม2รายนะครับจากโรงเรียนวัดพุทธศรีภูผารามครับโดยมีท่านพมจ.และท่านผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการนะครับได้ร่วมมอบครับลำดับที่1ครับเด็กชายณัฐวีแจ จันทร์นพรัตน์ครับแหมเสื้อสวยด้วยครับเสื้อโรงเรียนสวยนะครับลำดับที่2ครับเด็กชายจักริจเผื่อแผ่ครับครับโดยมีผู้แทนของผู้อำนวยการนะครับแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมมอบด้วยครับขอบพระคุณท่านสจ.พิชัยเกตแก้วนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตอำเภอทุ่งตะโกเขต1ครับและลำดับนี้นะครับเรียนเชิญท่านนายกนพพรดุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมนะครับเป็นผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ครับลำดับแรกครับนางถาวรการแสนใจนะครับจากตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรครับมีผู้แทนนะครับมารับมอบแทนด้วยว่าท่านเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับครับเป็นผู้สูงอายุผู้พิการในพื้นที่นะครับลำดับที่2ครับนางสิสุราณีเอื้อชาติครับนางสิสุราณีเอื้อชาติจากตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรครับครับลำดับที่3ครับผู้แทนของนายลอยจันหอมตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรครับด้วยผู้รับเงินสงเคราะห์ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่วันนี้น่าจะเป็นผู้แทนเป็นผู้แทนมานะครับผู้ดูแลครับเป็นผู้ดูแลนะครับและลำดับที่4ครับนางสาวสุวรรณโคชเสนตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรครับ

0: ครับ
1: ในลำดับนี้นะครับเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันครับเรียนเชิญท่านนายอำเภอทุ่งตะโกครับเรียนเชิญท่านสจ.พิชัยเกตแก้วเรียนเชิญท่านสจ.สุวัฒน์สุสวัสดิ์ครับได้ร่วมบันทึกภาพครับ
2: ค่ะเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับการมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมค่ะจำนวน10รายค่ะรวมไปถึงในลำดับต่อไปค่ะจะเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดชุมพรกองทุนฟื้นฟูและศูนย์ยืมคืนกายอุปกรณ์นะคะค่ะตอนนี้มีถ่ายรูปร่วมกันค่ะกับน้องๆที่ได้รับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมค่ะจำนวน10รายค่ะสนับสนุนจากพมจ.จังหวัดชุมพรนะคะ
3: ครับขอบคุณท่านนายกพลติดนายกการบินสุขวัชพรครับขอบคุณดวงกีรดาธนาพิมุข
2: ค่ะในลำดับต่อไปค่ะก็จะเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์นะคะการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดชุมพรกองทุนฟื้นฟูและศูนย์ยืมคืนกายอุปกรณ์นะคะรวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและก็การนำเสนอปัญหาความต้องการนะคะของประชาชนและชุมชนค่ะ
4: ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนดังนี้ค่ะ 1. ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไป 2.ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมค่ะมากไปกว่านั้นก็ยังได้มีการกำหนดในเรื่องของการดำเนินการการจัดพระราชพิธีพระศพนะคะให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณราชคัตติยราชประเพณีซึ่งในรายละเอียดมีหลายประเด็นด้วยกันแต่ว่าขอหยิบยกเป็นบางข้อนะคะคือมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับไปดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการและจะกราบบังคมทูลเชิญพระบรมสารีริกธาตุเป็นองค์ที่ปรึกษารวมทั้งให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง

0: มอบหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดผลัดเวรเฝ้าของคณะรัฐมนตรีไปเฝ้าในพระที่ทำสวดพระอภิธรรมค่ะมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลเพื่อให้ประชาชนร่วมในการถวายสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาค่ะมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์รับไปดำเนินการเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จเจ้าฟ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะดำเนินการอย่างต่อเนื่องและประสานความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศในการจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะยังมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการจัดเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นนะคะโดยจัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครหรือมูลนิธิภาคเอกชนรวมทั้งสถานพยาบาลต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะตามที่พระองค์ท่านพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 ถึงเวลา 12:00 นซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็จะได้นำคณะรัฐมนตรีไปร่วมถวายน้ำส่งพระศพตั้งแต่เวลา 8:30 ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปแล้วนั้นคือการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับโดยสรุปสั้นๆในเบื้องต้นนั้นทางรัฐบาลประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจและสถานศึกษาลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปขณะที่ทางข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุก15วันนับตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปในส่วนของประชาชนทั่วไปนั้นพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมครับนี่คือการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษในวันนี้ในวันที่12มิในวันที่12มิถุนายน2569ครับจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ

ึ่งพื้นที่ถนนเป็นลูกรังนะคะมีสภาพที่ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ถนนก็จะมีการถูกน้ำกัดเซาะนะคะได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากเลยนะคะทำให้ประชาชนผู้ใช้ถนนได้รับความเดือดร้อนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรก็มีความล่าช้าและเกิดความเสียหายนะคะซึ่งความต้องการที่ชี้แจงในวันนี้นะคะก็คือการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุรีรัมย์3แยกจำปานะคะที่บ้านห้วยไทรหมู่ที่7ตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะโดยขนาดผิวจราจรกว้างอยู่ที่5เมตรนะคะระยะทาง 1,000 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือว่ามีพื้นที่ที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตรนะคะและหลายทางคลุกหินคลุกนะคะข้างละ 0.5 เมตรนั่นเองค่ะและต่อกันด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกนะคะที่มาชี้แจงในสภาพปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานอีกเช่นกันนะคะด้วยถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านยายเกี้ยนหมู่ที่14บ้าน3แยกจำปาค่ะเชื่อมต่อกับหมู่ที่5ตำบลช่องไม้แก้วนะคะที่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งประชาชนนะคะได้ใช้เส้นทางการคมนาคมสัญจรจำนวน2ตำบลด้วยกันนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสภาพถนนมีการชำรุดเสียหายอย่างหนักเลยนะคะทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรอย่างต่อเนื่องซึ่งมาชี้แจงในความต้องการก็คือการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านยายเกี้ยนหมู่ที่14บ้าน3แยกจำปานะคะและสุดท้ายค่ะที่เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร้นะคะมาในสภาพปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้วยถนนคอนกรีต

0: ค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะทางเวทีก็พร้อมนะคะในการรับฟังปัญหาในการนำเสนอปัญหาการมีส่วนร่วมต่างๆของทางประชาชนแล้วก็ชุมชนในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโกแล้วนะคะไปติดตามรายละเอียดต่างๆนะคะได้จากบนเวทีได้เลยค่ะ
2: ด้วยตนเองแล้วก็นำเสนอโครงการหรือว่าปัญหาต่างๆได้เลยครับเชิญครับครับในครั้งนี้นะครับเรียนเชิญคณะผู้บริหารหรือว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับร่วมนำเสนอด้วยได้เลยนะครับเชิญครับ
3: เชิญครับมา
4: เลยเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านนภพรอุสิตและหน่วยงานข้าราชการหัวหน้าส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรทุกท่านตลอดถึงพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลช่องไม้แก้วหรือชาวอำเภอทุ่งตะโกนะครับก็วันนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ได้พบปะกับท่านนายกอบจจังหวัดชุมพรนะครับกับผมนายโกศลบัวชาวเกาะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วนะครับวิสัยทัศน์โครงสร้างพื้นฐานดีสืบสานประเพณีท้องถิ่นส่งเสริมการศึกษาและกีฬาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ส่วนข้อมูลต่างๆนะครับในของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วนะครับข้อมูลพื้นฐานนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วมีพื้นที่ทั้งหมด 92.50 ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย8หมู่บ้านจำนวนครัวเรือน 2,871 ครัวเรือนประชากรจำนวน606,305 คนลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของตำบลช่องไม้แก้วทางทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ราบสูงเชิงภูเขาและค่อนข้างลาดต่ำทางมาทางทิศตะวันออกของตำบลช่องไม้แก้วสรุปสภาพปัญหาในพื้นที่ด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับถนนสายบุรีรัมย์สามแยกจำปาบ้านห้วยไทรหมู่ที่7ตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรเชื่อมต่อกับหมู่ที่14บ้านสามแยกจำปาตำบลตะโกและอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรถนนสายบุรีรัมย์สามแยกจำปาเป็นถนนที่ประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยไทรประมาณ401ครัวเรือนและประชากรบริเวณใกล้เคียงใช้ในการสัญจรไปมาและใช้ในการส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดภายนอกประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นทุเรียนปาล์มน้ำมันยางพารามังคุดเป็นต้นพื้นที่เป็นถนนลูกรังมีสภาพขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากถนนจะถูกน้ำกัดเซาะได้รับความเสียหายมากทำให้ประชาชนผู้ใช้ถนนได้รับความเดือดร้อนการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรล่าช้าเกิดความเสียหายนะครับดังนั้นนะครับ ทางตำบลช่องไม้แก้วนะครับก็อยากให้มีจุดนี้ขึ้นนะครับก็คือการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุรีรัมย์สามแยกจำปาบ้านห้วยไซหมู่ที่7ตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรผิวจราจรกว้าง5เมตรระยะทาง 1,000 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตรไหลทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรนะครับดังนั้นถนนเส้นนี้ดังกล่าวนะครับมันก็ทำให้เกิดปัญหากับประชาชนใน2ตำบลก็คือตำบลตะโกและตำบลช่องไม้แก้วที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับดังนั้นก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วอยากให้ท่านได้ดูแลและจะได้ของก็ประมาณจากหน่วยงานเพื่อที่จะแก้ปัญหาในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตตำบลช่องไม้แก้วและเขตตำบลตะโกขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับกับเรียนกับท่านนายกอย่างนี้นะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านติดราการด่วนเลยนะครับเลยได้มอบหมายให้กับผมวันนี้ผมวันนี้น้อยนะครับรองนายกได้รับทราบปัญหานะครับแล้วก็พิจารณาจากการตรวจสอบกับทางฝ่ายแผนเรียบร้อยแล้วนะครับว่าโครงการนี้นะครับโครงการสายบุรีรัมย์สามแยกจำปานะครับบ้านเวสไซหมู่ที่7ตำบลช่องไม้แก้วนะครับ 1,000 เมตรนะครับอยู่ตรวจสอบแล้วได้บรรจุไว้ในแผนของแผนพัฒนาของจังหวัดนะครับหมายถึงว่าแผนพัฒนาของอบจนี่แหละเมื่อเพิ่มเติมครั้งที่1ทับ2568เรียบร้อยแล้วนะครับก็ปัญหาตรงนี้ก็จะได้นำเรียนคือคำนวณเข้าๆตอนนั้นที่ขอไปอยู่4,383,000 บาทนะครับก็จะนำเรียนท่านนายกได้รับทราบนะครับแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะบรรจุไว้ในปี70เลยท่านนะครับเพียงแต่ว่ายอดจะเต็มตามนี้หรือไม่เดี๋ยวก็ค่อยตามกันอีกทีนะครับนะครับขอบคุณมากครับเชิญต่อไปครับตะโกครับอบต.ตะโก
5: ลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกและคณะผู้บริหารนะครับร่วมนำเสนอได้ครับเชิญครับ
6: กับเรียนท่านประธานครับและผู้นำที่ท้องถิ่นทุกท่านครับผมนายจรินเมืองทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกอำเภอทึ่งตะโกจังหวัดชุมพรครับนะครับสำหรับตำบลตะโกนะครับมีพี่น้องประชาชนนะครับประมาณ 9,000กว่าคนนะครับพื้นที่ก็ 79,000 กว่านะครับขนาดนี้นะครับตำบลตะโกนะครับได้ความมีความเดือดร้อนเรื่องถนนหนทางนะครับโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตนะครับบ้านยายเกี้ยนหมู่ที่14นะครับ3แยกจำปาเชื่อมต่อหมู่ที่5นะครับโอกาสนี้นะครับผมขออนุญาตท่านประธานให้นะครับสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่ได้นำเสนอนะครับปัญหานะครับขอกราบเรียนเชิญครับผม
7: ครับก็ขอสวัสดียังไงท่านหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านนายกจรินเมืองทองนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกนะครับผมสุมิตรเมืองงามนะครับรองประธานสภาในนามของสมาชิกในพื้นที่หมู่ที่14บ้านสามแยกจำปานะครับก็มีปัญหาที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการนะครับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับนะก็ตามที่ท่านนายกได้เกริ่นไปนะครับก็มีถนนอยู่สายหนึ่งนะครับเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างตำบลนะครับของช่องมะแก้วนะครับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตนะครับถึงระยะทางถนนสายนี้มีระยะทางประมาณ2กิโลนะครับ2กิโลเมตรนะครับแล้วก็ได้ทำการก่อสร้างไปแล้วบางส่วนนะครับได้รับประมาณจากอบจ600เมตร นะครับแล้วในปี66นะครับแล้วก็ของอบต.สมทบไปอีก125เมตรนะครับเหลือระยะทาง 1,225 เมตรนะครับซึ่งก็เป็นโครงการเชื่อมต่อระหว่างตำบลของช่องมะแก้วกับตำบลตะโกนะครับซึ่งเส้นทางสายนี้นะครับก็เมื่อก่อนเนี่ยเคยทางอบจ.สมัยท่านอำนวยบัวเขียวท่านก็ได้อนุเคราะห์นะครับดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตมาตั้งแต่ช่วงของอนาเมบ้านทับช้างนะครับนะเชื่อมต่อช่องมะแก้วหมู่ที่5บ้านบางปลานะครับซึ่งตอนนี้ก็เหลือระยะทางกิโลเศษนะครับมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างเพื่อแก้ไขความปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องผู้ใช้เส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องจากตำบลนาขานะครับซึ่งผ่านไปผ่านตำบลตะโกไปตำบลทุ่งตะไคร่ตำบลช่องมะแก้วนะครับออกสู่ตลาดขอปีบนะครับนะก็อยากจะฝากในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในส่วนในโครงการอย่างนี้ให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับพิจารณานะครับแล้วก็มีอีกโครงการหนึ่งนะครับนอกเหนือจาก PowerPoint ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดทำมานะครับเป็นเรื่องของการก่อสร้างถนนนะครับซึ่งอยู่ในเขตสวนป่าหรือว่าป่าสงวนนะครับในพื้นที่หมู่ที่14บ้านสัมยปานะครับซึ่งเป็นทางสายหลักนะครับไม่สามารถที่จะดำเนินการใช้งบประมาณในส่วนของราชการนะครับไปดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากติดข้อระเบียบในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับแต่เส้นทางสายนี้นะครับก็ได้ดำเนินการก่อสร้างมาโดยที่ท่านคำนารนะครับชุดเก่าและก็ท่านทหารคนใหม่ท่านจรินนะครับได้อนุเคราะห์ในเรื่องของวัสดุนะครับเป็นซีเมนต์สำเร็จในการก่อสร้างถนนนะครับและโดยใช้แรงงานของพี่น้องในพื้นที่นะครับดำเนินการนะครับก็ต้องใช้หลายช่วงหลายตอนนะครับระยะทางก็3กิโลกว่าๆนะครับตอนนี้ก็เหลือดำเนินการไปแล้วบางส่วนนะครับนะก็ฝากทางฝ่ายอบจ.นะครับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดูแลนะครับดูแลในเรื่องของถนนที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนด้วยนะครับนะก็และมีสมาชิกท่านหนึ่งของในพื้นที่นะฝากสอบถามในเรื่องของเครื่องจักรอบจ.นะครับในการก่อสร้างถนนแคปซีนนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับว่าของอบจ.เนี่ยยังสามารถดำเนินการได้หรือไม่ยังไงนะครับก็อยากจะฝากปัญหาเหล่านี้นะครับไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับให้ช่วยเข้ามาดูแลในส่วนด้วยครับก็ขอขอบคุณไว้ต่อกันนี้ครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับของอบจ.ตะกูนะครับปัญหาความต้องการเรื่องการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านใหญ่ยายเกียนแหละยายเกียนครับหมู่ที่14บ้าน3แยกจำปานะครับเชื่อมหมู่เชื่อมต่อหมู่ว่าตำบลช่องแม่แก้วนะครับซึ่งโครงการนี้ก็ได้บรรจุไว้แล้วในแผนของปี66ถึงปี67ปี70นะครับอยู่ในแผนเรียบร้อยแล้วตอนนี้บางส่วนก็ได้ทำไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวให้ทางฝ่ายกองแผนได้ชี้แจงรายละเอียดนะครับ
8: ค่ะขออนุญาตค่ะในส่วนของการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านยายเกี้ยนหมู่ที่14ในปีงบในปี2566ได้เข้าแผนไว้3ล้านนะคะแล้วก็ข้อบัญญัติปี2566เนี่ยก็ได้ตั้งงบประมาณให้2ล้าน5นะคะแล้วในส่วนของปี2567ก็ได้เข้าแผนมาอีก4ล้าน5ซึ่งทางตัวนี้ถ้าหากทางอบต.มีความประสงค์จะดำเนินการก็จะได้ประสานท่านนายกว่าท่านมีนโยบายให้ดำเนินการอย่างไรจำนวนเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ก็ทางกองยุทธศาสตร์ก็จะดำเนินการเสนอท่านนายกในการแก้ไขแผนมาเป็นแผนปี70ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องแผนนะครับแล้วงบประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวก็ทางแค่ที่นายกติดต่อผ่านนายกดีนะเพราะว่าแกเป็นคนควบคุมนะครับทีนี้ก็มันมีสองสามคำถามคำถามที่สองนี่เป็นเรื่องของการก่อสร้างถนนในเขตป่าใช่ไหมครับอันนี้ทางฝ่ายแผนต้องตอบนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่ได้หรือไม่ได้อย่างไรก็เชิญนะ
8: ตัวนี้ถนนในเขตป่าสงวน ของอบจก็เหมือนอบตเหมือนเทศบาลคือต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันต้องขออนุญาตทางป่าไม้ให้เรียบร้อยก่อนถึงจะดำเนินการได้แต่ถ้าในส่วนที่จะเข้าไปปรับปรุงหรือซ่อมแซมบางส่วนซึ่งสามารถขอทางเครื่องจักรกลของอบจเข้าไปดำเนินการในซ่อมแซมนะคะเป็นซ่อมแซมบางส่วนซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ค่ะขอบคุณค่ะ
7: ขออนุญาตครับท่านในส่วนของเพราะถนนสายนี้นะครับเมื่อก่อนเป็นถนนแคปซีนสมัยท่านอภิสิทธิ์ปี53นะครับถนนไร่ฝุ่นถ้าอย่างนี้ตอนนี้มันยังมีสภาพที่ยังเป็นลาดยางอยู่บ้างนะครับถ้าประเด็นที่ท่านตอบเนี่ย เราสามารถที่จะปรับปรุงซ่อมแซมเป็นแคปซีนต่อได้หรือไม่ยังไงครับขอบคุณครับ
8: คือปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ค่ะต้องทำเหมือนเดิมเป็นแคปซีนเหมือนเดิมจะเปลี่ยนรูปแบบถนนไม่ได้ถ้าเปลี่ยนรูปแบบถนนต้องขออนุญาตใหม่อีกครั้งว่าเราจะต้องท่านจะต้องขออนุญาตป่าไม้อีกครั้งว่าท่านจะเปลี่ยนถนนจากสายลักษณะแคปซีนเป็นคสล.หรืออะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราซ่อมแซม
1: ค่ะเสียงเมื่อสักครู่นั้นนะคะเป็นการถ่ายทอดเสียงนะคะโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562ขออภัยค่ะพ.ศ. 2569ครั้งที่2นะคะในวันนี้ค่ะ12มิถุนายน2569ค่ะณวัดแก้วเทพคีรีวงกรดตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรค่ะตอนนี้นะคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการถ่ายทอดเสียงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามมาถึงตอนนี้ค่ะขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะขอบคุณผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรค่ะนางสาวอุษณีเอกมานพนะคะที่อำนวยการผลิตในวันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันยันจิตหลักกำจรค่ะ
9: ดิฉันมัชนกขาวทองค่ะ
1: ต้องขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติไม่ใช้เกณฑ์ตัดสิทธิบุพการีกรณีบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อน17กรกฎาคมนี้ผู้นำสหรัฐอ้างว่าสหรัฐยุติสงครามกับอิหร่านแล้วหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงที่ยิ่งใหญ่ทีมนักเตะหนุ่ม U19 ไทยถล่มเอาชนะกัมพูชา4ประตูต่อ0ผ่านเข้าชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 น 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 12:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569
0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือประสบกรณิกรที่ประสบความทุกข์ยากโดยเฉพาะพระภารกิจด้านสังคมสงเคราะห์ที่ทรงร่วมกับพระมารดาจัดทำโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากขึ้นเมื่อปี2538เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยต่างๆอย่างครบวงจรตั้งแต่การช่วยเหลือในเบื้องต้นจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทรงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดโครงการพัฒนาที่สอดคล้องสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในฐานะองค์ประธานมูลนิธิซึ่งประกอบด้วยมูลนิธิภูบ่อดินที่ดำเนินงานช่วยเหลือราษฎร5หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรศวรท้องที่ตำบลไร่โบ้อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกและเป็นป่าต้นน้ำสำคัญทั้งยังเป็นพื้นที่ชายแดนและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ที่ดำเนินงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกโดยร่วมกับชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกหากินในพื้นที่การเกษตรของราษฎรและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักสิทธิมนุษยชนและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลในเรือนจำในฐานะนักกฎหมายทรงได้รับแต่งตั้งเป็นอัยการประจำหน่วยงานด้านกฎหมายในประเทศส่งเข้าทำงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยในความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และเด็กที่เกิดระหว่างมารดาถูกคุมขังทรงจัดตั้งกองทุนและมูลนิธิด้านกฎหมายและการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีขึ้นหลายโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษส่งผลให้ผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาสได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นอกจากนี้ยังทรงมีบทบาทสำคัญในการจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่ต่อสหประชาชาติเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากนี้สหประชาชาติจึงได้ทูลเกล้าถวายรางวัลเกียรติยศสูงสุดและกราบทูลเชิญให้เป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะสนองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันได้แบ่งเบาพระราชภาระเป็นอันมากจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมทรงวางพระองค์ได้อย่างเหมาะสมในทุกโอกาสจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของเหล่าประสบกรณิกรทั่วหน้าน
1: ายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อเวลา 10:30 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนโดยมีใจความสำคัญว่าสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้สิ้นพระชนม์แล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อพระสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของพระสกนิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้มิได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติ
2: พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้สิ้นพระชนม์แล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบนิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้มิได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณอุปการยิ่งแห่งพระบรมราชกรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นจิตแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายแม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปในการนี้กระผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้กระผมในนามของรัฐบาลข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักรขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ขอให้พระเกียรติคุณพระจิรยุวัฒน์และพระกรุณาธิคุณสถิตเป็นวิ่งขวัญเป็นแสงสว่างแห่งเพชรในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์
1: ประชาชนจากทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยหลังสำนักพระราชวังออกประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชน
3: นับจากที่สำนักพระราชวังออกประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนทำให้ตลอดช่วงเช้าได้มีประชาชนจากทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดพร้อมใจกันสวมชุดไว้ทุกสีดำเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่บริเวณอาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการดูแลและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาโดยมีการจัดที่นั่งบริเวณลานด้านในของอาคารสำหรับรองรับประชาชนที่เดินทางมามีสื่อมวลชนจากสำนักข่าวต่างๆเข้ามาติดตามทำข่าวจำนวนมากทั้งนี้ประชาชนที่มาหลายคนได้นำพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเหรียญที่ราชเทพยวดีทรงมาหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มากอดไว้แนบอกด้วยความจงรักภักดีหนึ่งในนั้นคือนางวลัยพรดีพอเดินทางมาจากมินบุรีนำพระรูปเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อปี2563พร้อมกล่าวด้วยความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้งเมื่อทราบข่าวการสิ้นพระชน
4: ก็จุกไม่ออกแล้วก็เสียใจแล้วคิดว่าต่อไปนี้เราคงไม่ได้มาหาพระองค์ท่านอีกแล้วอันนี้นะคะคือวันที่1พฤศจิกายน2563เป็นวันเปลี่ยนเครื่องทรงพระองค์ท่านเสด็จกับในหลวงพระราชินีแล้วหลังจากเสด็จกลับท่านก็จะแวะทักทายประชาชนในวัดพระแก้วป้าก็ขอให้พระองค์ท่านวางพระหัตถ์ไว้บนหัวท่านจะบอกว่าไม่ได้ค่ะท่านจะโบกมือแล้วก็บอกว่าไม่ได้ค่ะป้าก็เลยบอกขอมือได้ไหมคะท่านก็วางมือพระองค์ท่านวางให้ป้าก็เอามือพระองค์ท่านวางที่หัวแล้วท่านก็ไม่ได้ดึงกลับจนกว่าวางไว้สักพักนะคะแล้วท่านก็ยิ้มแล้วท่านก็พยักหน้ามันก็เลยเป็นสิ่งที่ประทับใจป้าค่ะว่าพระองค์ท่านไม่ถือตัวให้เราซึ่งเราเป็นประชาชนของพระองค์ท่านนะคะ
3: ด้านน้องสาววิไลวันโสภางามเดินทางมาจากศูนย์ปฏิบัติธรรมกิจยาขาวจังหวัดเลยกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรโดยเฉพาะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและการสื่อสารพระสมเด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำความดีด้วยหัวใจเป็นแบบอย่างแก่เด็กและเยาวชนหลังจากนี้จะตั้งใจถือศีลตลอดชีวิตเพื่อถวายเป็นพระกุศลด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
5: ว
3: ัน
5: นี้เราตั้งใจที่จะมาเพื่อที่จะน้อมส่งพระองค์ท่านมาได้ยินข่าวสิ้นพระชนม์พ่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทำให้กับประเทศชาติได้ทำให้กับประเทศไทยและก็เด็กรุ่นใหม่เพื่อให้อยู่ในสิ่งที่พระองค์ท่านในการมูลตั้งมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายำยากของพระองค์ท่านจะสืบสานรักษาต่อยอดกับพระองค์ท่านที่ตั้งไว้ให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้อยู่ในความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
3: ทางนี้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่คาดว่าจะทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้มาริชโยรายงาน
1: กระทรวงกลาโหมแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี
6: กระทรวงกลาโหมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยพร้อมใจกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติกองทัพและประสบกรณิกรชาวไทยตลอดพระชนชีพขอเชิญชวนกำลังพลข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระเมตตาธรรมที่ทรงมาเป็นพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศเข้าถวายน้ำส่งพระศพถวายสักการะและร่วมแสดงความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้โอกาสนี้กระทรวงกลาโหมขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งดวงใจแห่งความอาลัยถวายและขอร่วมรำลึกในพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองซึ่งจะสถิตอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยตลอดไปปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติไม่ใช้เกณฑ์ตัดสิทธิบุพการีกรณีบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อน17กรกฎาคมนี้
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่7ทับ2569โดยมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานว่าคณะกรรมการมีมติชัดเจนจะไม่นำเกณฑ์ตัดสิทธิบุพการีกรณีบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีในการลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้โดยหลังจากกระบวนการลงทะเบียนเสร็จสิ้นจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านสิทธิ์โดยจะมีการนำหลักเกณฑ์ทั้งหมดเข้าไปพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์หรือวันที่17กรกฎาคม2569ส่วนหลักเกณฑ์จะมีการนำมาใช้รอบใหม่หรือไม่จะมีการพิจารณาอีกครั้งเมื่อมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งต่อไปยืนยันว่าการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลต้องการที่จะนำผู้ยากจนและลำบากอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิ์อย่างครอบคลุม
9: เน้นนะครับทางคณะกรรมการโดยท่านรัฐมนตรีเนี่ยมีนโยบายมีการหารือลงมติแล้วว่าเรื่องนี้เน้นในการที่จะทำงานเชิงรุกให้ผู้ที่มีความยากจนอย่างแท้จริงได้เข้าสู่ระบบการดูแลของรัฐในระบบบัตรสวัสดิการไม่มีการเอางบประมาณมาเป็นตัวตั้งแต่อย่างใดครั้งนี้ไม่ได้เน้นเรื่องตัดออกแต่เน้นเรื่องของการนำคนจนจริงเข้าสู่ระบบ
8: ล่าสุดมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์แล้วจำนวน 11,280,000 คนจากทั้งหมด 13,200,000 คนขณะที่กลุ่ม2ที่มีชื่อในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประมาณ 1,047,520 รายตรวจสอบไปแล้วกว่า170และกลุ่มที่3ผู้ตกหล่นที่เจ้าหน้าที่ไปพบขณะลงพื้นที่มีประมาณ 1,500,000 รายซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้จะดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนวันที่21มิถุนายนนี้ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
7: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตือนเด็กและเยาวชนให้ติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์ขณะที่ตำรวจเปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก2026เน้นปิดกั้นเว็บไซต์และตัดเส้นทางการเงินทุกรูปแบบ
10: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง19กรกฎาคม2569ว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยเด็กและเยาวชนที่ติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยขอให้รับชมกีฬาอย่างสร้างสรรค์ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันออนไลน์ที่มักแพร่ระบาดในช่วงการแข่งขันรายการใหญ่นอกจากจะสูญเสียทรัพย์สินแล้วยังอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตและการเรียน
11: ก็ฝากถึงเด็กเยาวชนนักเรียนทุกคนว่าการดูกีฬาฟุตบอลเนี่ยต้องดูอย่างสร้างสรรค์แล้วก็อย่าไปเล่นการพนันนะครับเพราะว่าการติดการพนันไม่ว่าจะเป็นพนันปกติหรือพนันออนไลน์ก็ตามเนี่ยก็ทำให้สูญเสียหลายอย่างครับทั้งด้านการเรียน ก็ไม่ทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เสียเงินเสียทองครับเพราะนั้นเนี่ยในช่วงบอลโลกเนี่ยก็ขอให้ดูอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ดูให้เป็นกีฬา
10: ขณะที่พลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ณกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบโดยมอบนโยบายให้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นและทำลายเครือข่ายเว็บพนันอย่างเป็นรูปธรรมโดยการทำงานของศูนย์จะมุ่งเน้นมาตรการ3ตัดได้แก่ตัดเว็บตัดการเงินตัดวงจรด้วยการเร่งปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ตัดเส้นทางการเงินของขบวนการและทำลายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ทุกประเภทรวมทั้งเฝ้าระวังและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างจริงจังปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขอให้เฝ้าระวังสภาพอากาศแปรปรวนและผลกระทบจากลมมรสุมทำให้หลายพื้นที่ของประเทศเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดกระบี่พังงาและตรังโดยแจ้งหัวหน้าปภ.จังหวัดและศูนย์เขตต่างๆให้พร้อมรับมือแจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้พร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มภาพรวมสถานการณ์น้ำในภาคใต้คลี่คลายลงแล้วทั้งนี้ประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนและลมมรสุมที่เกิดช่วงหน้าร้อนประกอบกับปีนี้ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญด้วยส่งผลให้บางพื้นที่อาจเกิดฝนตกหนักสลับแล้งจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำให้ระวังหรือพื้นที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากหรือพื้นที่เสี่ยงทุกพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังระดับน้ำและสีน้ำมีความขุ่นหรือไม่เพื่ออพยพขึ้นที่สูงได้ทันท่วงทีอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองประกาศปิดให้บริการบ้านพักนักท่องเที่ยวและลานกางเต็นท์เป็นการชั่วคราวหลังบ้านพักนักท่องเที่ยวบางส่วนได้รับความเสียหายจากเหตุฝนตกหนักจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้
12: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องและมีลมกระโชกแรงในช่วงก่อนหน้านี้ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่และบ้านพักนักท่องเที่ยวบางส่วนได้รับความเสียหายตลอดจนมีความเสี่ยงจากกิ่งไม้และต้นไม้โค่นล้มอาจก่ออันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวผู้เข้าใช้บริการเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบซ่อมแซมและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความปลอดภัยตลอดจนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และข้อ3แห่งระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2563อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจึงขอประกาศปิดให้บริการบ้านพักนักท่องเที่ยวและลานกางเต็นท์เป็นการชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2569หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติและมีความปลอดภัยพร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองหมายเลขโทรศัพท์076-679-136ฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
13: ความโปร่งใสไม่ใช่ทางเลือก
14: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตพงษ์บุญญาณวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่ในการพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญนะครับวันนี้คนไทยเรานั้นจะต้องเน้นกันว่าความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานก็อยากจะย้ำนะครับว่าองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลจะช่วยลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมากเพราะว่าทุกอย่างนะครับที่ตรวจสอบได้นั้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนความโปร่งใสจึงเป็นพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่สำคัญนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีคำว่าสัตย์พระราชา เน้นกันว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองต้องมีคำว่าหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นองค์กรองค์กรนะครับจะต้องมีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้คำว่าธรรมาภิบาลครับ
13: โปร่งใสวันนี้มั่นคงวันหน้าส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่อ้างว่าสหรัฐยุติสงครามกับอิหร่านแล้วในวันนี้โดยอิหร่านตกลงว่าจะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นสิ่งที่สหรัฐยืนกรานมาโดยตลอดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งระงับการโจมตีอิหร่านรอบใหม่พร้อมอ้างว่าสหรัฐสามารถบรรลุข้อตกลงที่ยิ่งใหญ่เพื่อยุติสงครามกับอิหร่านแล้วและอายาตอลเลาะห์มอนตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านก็สนับสนุนข้อตกลงดังกล่าวอย่างไรก็ตามนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยว่าการบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐยังเป็นเพียงการคาดเดาและรัฐบาลอิหร่านไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวข้องกับข้อตกลงใดๆในตอนนี้
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลสโลเวเนียชุดใหม่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรียาเนสยานซาประกาศยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่อิสราเอลและมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอล3คนซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเดินทางเข้าประเทศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยอ้างว่าการตัดสินใจดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูเงื่อนไขสำหรับการเจรจาทางการเมืองระหว่างสโลเวเนียและอิสราเอลให้กลับมาเป็นปกติทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสโลเวเนียและอิสราเอลย่ำแย่ลงจากการที่รัฐบาลสโลเวเนียภายใต้การนำของอดีตนายกรัฐมนตรีโรเบิร์ตกอโลบวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลที่ดำเนินปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาโดยมองว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามต่อชาวปาเลสไตน์
1: นายจอห์นฮีลี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้วเมื่อวานนี้หลังเกิดข้อพิพาทเรื่องงบประมาณด้านการป้องกันประเทศที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนโดยนายฮีลี่กล่าวว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ล้มเหลวในการจัดสรรงบประมาณที่จำเป็นสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของอังกฤษจากภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นพร้อมกล่าวว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์และนางราเชลรีฟรัฐมนตรีคลังไม่เต็มใจที่จะจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการป้องกันประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นการซ้ำเติมและสั่นคลอนรัฐบาลอังกฤษภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ที่เปราะบางอยู่แล้วขณะที่นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์แสดงความเสียใจต่อการลาออกของนายฮีลี่และประกาศแต่งตั้งนายแดนจาวิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่
0: ศาลแขวงกลางกรุงโซประเทศเกาหลีใต้มีคำพิพากษาในวันนี้ตัดสินให้นายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้รับโทษจำคุก30ปีจากความผิดฐานเป็นผู้สั่งการให้กองทัพเกาหลีใต้ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเข้าไปในกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือเมื่อเดือนตุลาคมปี2567โดยมีเจตนายั่วยุเพื่อสร้างความชอบธรรมในการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อวันที่3ธันวาคมปีเดียวกันโดยศาลแขวงกลางกรุงโซระบุว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่ออาชญากรรมที่ทำลายผลประโยชน์ทางทหารของเกาหลีใต้และเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้กับศัตรู ทั้งนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอดีตประธานาธิบดียุนซอกยอนถูกศาลเกาหลีใต้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตในความผิดฐานเป็นผู้นำก่อกบฏจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งทำให้เกิดความวุ่นวายในประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: ศึกฟุตบอลโลก2026นัดเปิดสนามในกลุ่ม A เม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเอาชนะแอฟริกาใต้2-0บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สแถลงคว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เพียงผู้เดียวของประเทศไทยโดยเป็นการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026รวมถึงฟุตบอลโลก2030ที่โปรตุเกสสเปนและโมร็อกโกร่วมกันเป็นเจ้าภาพพร้อมได้สิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกอินเตอร์เนชั่นแนลอีกหลายรายการรวมทั้งเซ็นสัญญาเป็นพาร์ทเนอร์ของฟีฟ่าได้สิทธิ์ทัวร์นาเมนต์ทุกอย่างที่ฟีฟ่าจัดการแข่งขัน

0: 18ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตกชนะทันยาเฮมันมืออันดับ57ของโลกจากอินเดียไปแบบง่ายดาย 2-0 เกม 21-12 21-15 พปวีผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับหวงหยูซุนมืออันดับ31ของโลกจากไต้หวันต่อไปด้านคู่ผสมรอบ2รัชนะพักอูบทองกับเชิญนิชาสุดใจประภารัตคู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่มืออันดับ13ของโลกเวชนะจิมมี่วงกับเฉิงซู่หยินคู่มืออันดับ151ของโลกจากมาเลเซีย 2-1 เกม 21-15 15-21 และ 22-20 มาครอบกันรองชนะเลิศไปพบกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มืออันดับ45ของโลกจากฮ่องกงเทนนิสอาชีพหญิงระดับ WTA 125รายการเล็กซัสอิลครีโอเพนที่สหราชอาณาจักรในหญิงเดี่ยวรอบแรกรัตนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ94ของโลกมือวางอันดับ2ของรายการผู้ชนะอิรินาชัยมาโนวิชมืออันดับ71ของโลก 2-0 เซต 7-6 ไทยเบรก 8-6 และ 7-6 ไทยเบรก 7-5 ประกาศสู่รอบต่อไปได้สำเร็จสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเดินหน้าเตรียมความพร้อมสู่ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นอย่างเข้มข้นล่าสุดพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมเปิดเผยว่าได้วางแผนส่ง4นักปั่นประเภทลู่ทีมชาติไทยบินไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนนานกว่า3เดือนเพื่อฝึกซ้อมบนสนามเวโรโดมไนร่มระยะทาง250เมตรซึ่งมีมาตรฐานเดียวกับสนามแข่งขันจริงที่ญี่ปุ่นเนื่องจากในประเทศไทยมีเพียงสนามเวโรโดมกลางแจ้งระยะทาง 333.33 เมตรเท่านั้นหวังยกระดับศักยภาพนักปั่นไทยเพื่อลุ้นเหรียญรางวัลเอเชียนเกมและต่อยอดสู่การล่าโควต้าโอลิมปิกเกม2028นอกจากนี้ระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมที่จีนสมาคมมีแผนส่งนักกีฬาตระเวนแข่งขันรายการท้องถิ่นในจีนหรือฮ่องกงเพื่อทดสอบฝีมือและทางพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานพร้อมคณะผู้บริหารจะเดินทางไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่25-30มิถุนายนเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยเร่งซ่อมแซมที่นั่งสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากสังเวียนแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อเพิ่มที่นั่งให้แฟนกีฬาวอลเลย์บอลได้อีกไม่ต่ำกว่า300ที่นั่งนอกจากนี้ยังได้ติดตั้งจอมอนิเตอร์ด้านหน้าสนามให้แฟนกีฬาวอลเลย์บอลบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าชมในสนามได้สัมผัสกับบรรยากาศการแข่งขันให้ได้มากที่สุดสำหรับผลงานของทีมนักตบสาวไทยจากสนามแรกแพ้ทั้ง4นัดมี2แต้มอยู่อันดับ17โดยโปรแกรมเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2ของทีมชาติไทยนัดแรกวันที่17มิถุนายนพบกับยูเครนวันที่18มิถุนายนพบบัลแกเรียวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นาทีโดยในวันที่16มิถุนายนเวลา 13:00 นจะมีงานแถลงความพร้อมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันของประเทศไทยและความพร้อมของทั้ง6ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันสัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากขณะที่นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเตรียมจัดการแข่งขันสนามที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากมั่นใจว่าไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะเคยจัดการแข่งขันระดับโลกมาแล้ว
1: สำหรับความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพนะครับในวันที่17ถึง21มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับก็สัปดาห์หนึ่งเนี้ยทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติวอลเลย์บอลเวิลด์ก็มีความเชื่อมั่นนะครับในศักยภาพของเราเพราะเราผ่านการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน VNL มาหลายสิบปีนะเป็น10กว่าปีแล้วนะครับเราผ่านการเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับเมื่อปีที่แล้วแข่งกัน4สนามพร้อมกัน32ประเทศนะครับที่มาบ้านเราเราก็ทำได้อย่างดีแล้วก็ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากก็เป็นสนามหลักอยู่แล้วนะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไร
0: พลเอกสุพลจันทร์ผ่องอุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยร่วมส่งคณะนักกีฬาว่ายน้ำโอเพ่นวอเตอร์ทีมชาติไทย2คนได้แก่กมลชนกขวัญเมืองและฉลามเป้รัฐวิทย์ธรรมนันทโชติเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Asian Open Water Swimming Championship ที่เมืองบาหลีประเทศอินโดนีเซียโดยพลเอกสุพลให้นโยบายกับนักกีฬาขอให้แข่งขันให้สนุกมีความสุขกับการแข่งขันมากที่สุดโดยกมลชนกและรัฐวิทย์มีการเตรียมความพร้อมและมีวินัยดีอยู่แล้วเชื่อว่าจะทำหน้าที่ได้ดีสำหรับกมลชนกขวัญเมืองและรัฐวิทย์ธรรมนันทโชติเป็นแชมป์10กิโลเมตรว่ายน้ำ Open Water ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี2569ซีรีส์ที่1ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ผ่านมาในบรรณากิจบรรจงทองจำปารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตกรุงเทพให้โอวาทสร้างขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่20คนก่อนออกเดินทางไปร่วมสู้ศึกการแข่งขันกีฬาปัญจักษ์ศรีรัตน์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนำทัพโดย2นักกีฬาทีมชาติอย่างสุรีรัตน์ทนขุนทศและลักษณารีภูถนนนอกภายใต้การดูแลของ

0: ่วยศาสตราจารย์ธนกฤตตาสุขสมวาจาผู้จัดการทีมและว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมชนกเสียภัยชาติหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับการแข่งขันปัญจักรสีรัตน์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 15-20 มิถุนายนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งเป็นรายการคัดตัวนักกีฬาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปโปรจีนอัธยาชิติกุลสร้างชื่อระดับโลกอีกครั้งหลังนิตยสารไทม์เลือกติดอันดับ100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลในวงการกีฬาประจำปี2026ในหมวดไททันกลุ่มผู้สร้างแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่ในวงการกีฬาโดยนิตยสารไทม์ได้ยกย่องเส้นทางของโปรจีนตั้งแต่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ในฐานะนักกอล์ฟสมัครเล่นตอนอายุ14ปีจนกระทั่งก้าวขึ้นสู่มือหนึ่งของโลกและเพิ่งกลับมาคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่8ในอาชีพซึ่งเป็นแชมป์ในบ้านเกิดหนแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อหน้าคุณปู่ผู้แนะนำให้เธอรู้จักกับกีฬากอล์ฟซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตงานวิ่งซีนิกมาราธอนฉลองครบรอบ10ปีสุดยิ่งใหญ่สนามจันทบุรีประสบความสำเร็จงดงามนักวิ่งพิชิตเนินนางพญาริมหาดคุ้งวิมานโดยหลังจากความสำเร็จของสนามจันทบุรีซีนิกมาราธอนจะยังคงพานักวิ่งเดินทางสู่อีก4จุดหมายที่งดงามทั่วประเทศได้แก่จังหวัดระยองวันที่2สิงหาคมจังหวัดกระบี่วันที่12ถึง13กันยายนจังหวัดเชียงใหม่วันที่1พฤศจิกายนและจังหวัดนครพนมวันที่12ถึง13ธันวาคมรวม6สนาม6เส้นทางวิวสวยตลอดปี2569พี่จิตกาญจนกุลรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าทะลึ่งคำว่าทะลึ่งเขียนททหารสระอะลอลิงสระอึไม้เอกงองูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือถีบตัวพรวดขึ้นมาใช้ได้ทั้งแก่คนต้นไม้เช่นก่อนที่ร่างจะจมลงไปในน้ำเขารวบรวมพลังทะลึ่งตัวขึ้นจากน้ำได้หลานชายของเธอโตเร็วมากสูงทะลึ่งจนผิดหูผิดตาคำว่าทะลึ่งอีกความหมายหนึ่งหมายถึงแสดงกริยาหรือวาจาที่ไม่สมควรโดยไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเช่นนายนี่ทะลึ่งมากชอบพูดจาต่อล้อต่อเถียงกับผู้ใหญ่เจ้าแดงนี่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงทะลึ่งไปนั่งบนอาจสงนอกจากนี้ยังหมายถึงชอบพูดเรื่องสัปดนหรือเรื่องเพศเช่นนายดำเป็นคนทะลึ่งชอบพูดสองแง่สองงามอยู่เรื่อย
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ขณะนี้เวลา 12:45 นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์กำแพงเพชรตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:02 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาที
5: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความปราณีตคุณค่าและการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนภาพถ่ายหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์02424-0004มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม และการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบูรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebookมูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบูรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.org Line ID 080-404-2493 หรือสอบถามโทรศัพท์02-354-7391-2 ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องบอลลูนขยายหลอดเลือดปอดทางเลือกใหม่ช่วยผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังท่านผู้ฟังครับสถาบันโรคทรงอกกรมการแพทย์ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหัตถการการขยายหลอดเลือดปอดด้วยบอลลูนผ่านสายสวนเป็นครั้งแรกของสถาบันซึ่งเพิ่มโอกาสในการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคความดันเลือดในปอดสูงจากลิ่มเลือดอุดกั้นเรื้อรังโดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ครับทั้งนี้โรคความดันเลือดในปอดสูงจากลิ่มเลือดอุดกั้นเรื้อรังเป็นภาวะความดันโลหิตสูงในปอดชนิดพิเศษที่เกิดจากการอุดตันเรื้อรังของหลอดเลือดในปอดโดยผู้ป่วยมักมีอาการเหนื่อยง่ายขณะออกแรงหรือสมรรถภาพในการออกกำลังกายลดลงอ่อนเพลียไอรุนแรงหรือบางครั้งก็ไอเป็นเลือดแน่นหน้าอกวิงเวียนศีรษะหรือเป็นลมหมดสติมีอาการบวมที่เท้าข้อเท้าหรือท้องทางด้านแพทย์หญิงจุฑาทิพย์ณวิทยานันท์และนายแพทย์พีรทัศน์โรจนพันธ์นายแพทย์ชำนาญการสถาบันโรคทรงอกกล่าวว่าการรักษาหลักของผู้ป่วยโรคความดันเลือดในปอดสูงจากลิ่มเลือดอุดกั้นเรื้อรังคือการผ่าตัดเพื่อลอกลิ่มเลือดซึ่งสามารถทำได้ในผู้ป่วยแค่บางรายที่มีลิ่มเลือดอยู่ในเส้นเลือดแดงหลักเท่านั้นโดยยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถจะผ่าตัดได้ครับหรือผ่าตัดแล้วยังมีรอยโรคหลงเหลืออยู่นอกจากนั้นยาลดความดันในปอดยังมีราคาที่สูงทำให้ผู้ป่วยส่วนมากได้รับเพียงยาละลายลิ่มเลือดรวมถึงยังมีอาการเหนื่อยง่ายและส่งผลกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยครับอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถาบันโรคทรงอกได้นำนวัตกรรมใหม่เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคความดันเลือดในปอดสูงจากลิ่มเลือดอุดกั้นเรื้อรังด้วยการทำหัตถการขยายเส้นเลือดแดงในปอดด้วยบอลลูนผ่านสายสวนซึ่งเป็นการรักษาหลักสำหรับผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดเพื่อลอกลิ่มเลือดไม่ได้หรือในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแล้วยังมีรอยโรคหลงเหลือโดยนวัตกรรมนี้นั้นจะช่วยลดความดันเลือดในปอดและลดอาการเหนื่อยของผู้ป่วยนอกเหนือจากการรักษาด้วยยาซึ่งหัตถการขยายเส้นเลือดแดงในปอดด้วยบอลลูนผ่านสายสวนแพทย์จะใช้เทคนิคการสอดสายสวนขนาดเล็กเพื่อเข้าไปขยายจุดที่ตีบตันในปอดโดยตรงช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นลดความดันในปอดและบรรเทาอาการเหนื่อยหอบได้อย่างเห็นผลชัดเจนครับโดยผู้ที่ป่วยไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดเปิดทรงอกทำให้ลดความเสี่ยงและลดระยะเวลาพักฟื้นอีกด้วยครับทั้งนี้จากการดำเนินงานที่ผ่านมาสถาบันโรคทรงอกประสบความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยไปแล้ว3รายโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนและมีแผนที่จะขยายผลการรักษาให้ครอบคลุมผู้ป่วยอีกอย่างน้อย10รายภายในปีนี้โดยความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลงานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพทั้งอายุรแพทย์หัวใจและปอดที่ช่วยดูแลเรื่องการปรับยาทีมพยาบาลนักกายภาพบำบัดที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและทีมศัลยแพทย์ทรงอกที่พร้อมสนับสนุนตลอด24ชั่วโมงหากเกิดกรณีฉุกเฉินโดยผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบในทุกขั้นตอนทั้งก่อนระหว่างและหลังการรักษาครับจบบทความประจำวันเรื่องบอลลูนขยายหลอดเลือดปอดทางเลือกใหม่ช่วยผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์ 02-2277-3804ในวันและเวลาราชการ
7: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
7: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
9: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอรัญญาชมชื่นอ่าน

ภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่12มิถุนายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติดสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานรายการโดยพี่รุจิราน้ำจันนะคะแล้วก็ยังมีทีมออนไลน์นะคะทีมนิวมีเดียทั้งน้องฟิวเดชากรชัยโสดาค่ะเดชาธรชัยโสดานะคะแล้วก็มีพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์พี่แดนอัคเดชคัมภีระค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะเราก็จะมาพบกันนะคะทางหน้าจอด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอไลฟ์สดตอนนี้นะคะผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็สามารถรับฟังได้อีกหนึ่งช่องทางคือทางวิทยุนะคะหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ก็สามารถรับฟังได้นะคะ891กิโลเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนของภูมิภาคนะคะจังหวัดต่างๆที่รับสัญญาณก็สามารถรับฟังได้เช่นกันค่ะ
0: ค่ะค่ะวันนี้นะคะภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีพิเศษครั้งที่2ทับ2568นะคะก็มีมติหลังจากทราบจากแถลงการของสำนักพระราชวังว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์นายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้นำคณะรัฐมนตรียืนสงบนิ่งถวายความอาลัยโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเตรียมการและดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยะราชประเพณีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะคะซึ่งก็มีดังนี้ค่ะก็คือ1ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมนะคะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆดำเนินการคือ1สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับไปดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการและกราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เป็นองค์ที่ปรึกษานะคะรวมทั้งให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเช่นฝ่ายอำนวยการจัดงานพระราชพิธีฝ่ายจัดการพระราชพิธีฝ่ายจัดสร้างพระเมรุสิ่งปลูกสร้างราชรถพระยานมาตรฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและแจ้งส่วนราชการให้จัดข้าราชการไปร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา100วันเป็นประจำทุกวันค่ะกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรนะคะให้ดูแลรับผิดชอบในเรื่องรูปแบบพิธีและการจัดสร้างพระเมรุค่ะสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดผลัดเวรเฝ้าของคณะรัฐมนตรีไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมค่ะกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครนะคะจัดกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลเพื่อให้ประชาชนร่วมในการถวายสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะส่วนกรมประชาสัมพันธ์นะคะรับไปดำเนินการเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องและประสานความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศในการจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอเชิญชวนข้อสั่งการนะคะจากคณะรัฐมนตรีวันนี้เลยค่ะ
1: ค่ะและขอเชิญชวนนะคะหน่วยงานราชการนะคะรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาคเอกชนรวมไปถึงประชาชนทั่วไปนะคะร่วมดาวน์โหลดพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริ ริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะเพื่อนำไปถวายความอาลัยนะคะท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้ค่ะเป็นภาพความละเอียดสูงเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์นะคะเข้าไปคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยค่ะนอกจากนี้ค่ะครม.เองได้มีการเห็นชอบเรื่องของรฟม.ค่ะซึ่งทางด้านของคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เนี่ยนำพื้นที่อสังหาริมทรัพย์มูลค่ากว่า10ล้านบาทค่ะรวมทั้งหมดเนี่ย56แห่งด้วยกันมาให้เช่าหรือให้สิทธิประโยชน์นะคะเพื่อที่จะพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนแล้วก็ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นตู้ ATM ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติร้านค้ารวมไปถึงบริการสื่อสารแล้วก็พื้นที่โฆษณาค่ะที่ลานกิจกรรมต่างๆซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ในโครงการรถไฟฟ้าทั้งสายสีส้มสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะสืบเนื่องจากมติครม.ก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการอนุมัติให้ทางด้านของขสมก.ไปใช้พื้นที่ของรฟม.นะคะก็คือการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะจำนวนทั้งหมด3แห่งด้วยกันซึ่งเป็นอู่จอดรถโดยสารพลังงานสะอาดก็คือรถ EV นะคะมีทั้งหมดเนี่ย 1,520 คันค่ะเพื่อที่จะทดแทนรถโดยสารเก่าที่มีอายุการใช้งานมาแล้วเนี่ย 20-30 กว่าปีค่ะก็จะมีพื้นที่สถานีคลองบางไผ่พื้นที่สถานีการเคหะแล้วก็ศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางซึ่งฐานะของรฟม.เองนะคะก็สามารถขอคืนพื้นที่ได้ถ้าหากว่ามีความจำเป็นต่อภารกิจในอนาคตต่อไปค่ะทางด้านของรฟม.เองนะคะก็ได้มีการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ค่ะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ในการสร้างรายได้แล้วก็ลดภาระงบประมาณของภาครัฐรวมไปถึงสนับสนุนให้ประชาชนนั้นใช้บริการรถไฟฟ้านะคะได้มากขึ้นด้วยซึ่งเขามีการแบ่งพื้นที่ในการที่จะพัฒนาเนี่ยออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มหลักๆเลยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่จะไปครอบคลุมพื้นที่อาคารเชื่อมต่อรถไฟฟ้าแล้วก็จะมีพื้นที่ตามแนวเส้นทางสถานีศูนย์ซ่อมบำรุงแล้วก็อาคารอเนกประสงค์ด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ที่จะเปิดให้เช่าหรือว่าใช้สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยมีขนาดรวมกว่า 117,000 ตารางเมตรค่ะซึ่งก็แบ่งเป็นพื้นที่ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มทั้งหมดเนี่ย17แห่งด้วยกันส่วนพื้นที่แนวสายทางสีน้ำเงินนะคะสายสีน้ำเงินเนี่ยจะมีทั้งหมด34แห่งค่ะและพื้นที่สายสีม่วง5แห่งค่ะโดยขณะนี้เนี่ยทางรฟม.เองก็ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาของการเช่าของแต่ละพื้นที่ไว้นะคะซึ่งเขาจะต้องมีการพิจารณาในขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ครม.นั้นเห็นชอบแล้วค่ะอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปด้วยนะคะ
0: ค่ะเป็นปกติของทั่วที่ถิ่นไทยนะคะทุกวันจะต้องพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปรู้จักกับสถานที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะแล้วแต่ว่าวันไหนจะพาไปที่ไหนกันบ้างวันนี้ค่ะอยากพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับหมู่บ้านไล่โว่อยู่ที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะบ้านไล่โว่อำเภอสังขละบุรีคือชุมชนชาวกะเหรี่ยงเล็กๆนะคะที่เคยเผชิญความยากลำบากทั้งการเดินทางที่ทุรกันดารขาดไฟฟ้าน้ำใช้แล้วก็ขาดโอกาสทางการศึกษาค่ะเด็กจำนวนมากนะคะต้องเดินทางไกลเพื่อที่จะไปโรงเรียนขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมรายได้ก็ไม่แน่นอนค่ะแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่นะคะพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาคือความหวังและกำลังใจของชุมชนค่ะพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อชาวบ้านไล่โว่และสารวะอย่างใกล้ชิดเลยนะคะทรงเสด็จไปยังพื้นที่ด้วยพระองค์เองค่ะเพื่อที่จะรับฟังปัญหาแล้วก็ติดตามคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องจนได้รับการขนานนามจากชาวกะเหรี่ยงว่าเจ้าฟ้าหญิงของชาวชาติพันธุ์ค่ะหนึ่งในสิ่งสำคัญที่พระองค์ทรงสนับสนุนก็คือการศึกษานั่นเองนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้มีอนาคตที่ดีขึ้นมีการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วก็สนับสนุนให้เยาวชนเข้าถึงการเรียนรู้มากขึ้นค่ะจากเดิมที่หลายครอบครัวนะคะแทบจะไม่มีโอกาสส่งบุตรหลานเรียนหนังสือเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะพระองค์ยังทรงส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนผ่านโครงการภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะทั้งการพาชาวบ้านไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรในหลายจังหวัดนะคะการส่งเสริมการปลูกพืชผักและข้าวไว้บริโภคในครัวเรือนรวมถึงแนวทางป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะอีกโครงการที่สำคัญนะคะก็คือการสนับสนุนกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านสาละวะไล่โว่พระองค์ทรงส่งเสริมการอบรมทอผ้าการย้อมสีธรรมชาติและพัฒนาลวดลายผ้าให้สวยงามตรงกับความต้องการของตลาดเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวในชุมชนและยังช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวกะเหรี่ยงให้คงอยู่ต่อไปค่ะต่อมานะคะยังมีการจัดตั้งแปลงปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างบ้านไล่โว่ให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติสำหรับเด็กและเยาวชนตามพระดำริของพระองค์ค่ะเพื่อที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์ด้วยพระกรุณาธิคุณที่ทรงมอบให้ชุมชนอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้วันนี้บ้านไล่โว่ไม่ใช่เพียงหมู่บ้านกลางหุบเขาที่ห่างไกลอีกต่อไปค่ะแต่ว่าเป็นชุมชนที่เริ่มมีโอกาสมีอาชีพมีการศึกษาแล้วก็มีความหวังในการพัฒนาชีวิตด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวสามารถที่จะไปเที่ยวชมนะคะสัมผัสธรรมชาติสัมผัสวิถีชุมชนได้แล้วนะคะ
1: ค่ะใครที่อยากจะไปเที่ยวบรรยากาศใหม่ๆนะคะก็สามารถเข้ามาชมบรรยากาศได้นะคะตอนนี้เราไลฟ์สดค่ะผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะพูดถึงเรื่องของกิจกรรมในช่วงนี้กันหน่อยค่ะเพราะว่าหลายคนได้ติดตามเมื่อคืนนี้นะคะการแข่งขันฟุตบอลซึ่งเป็นฟุตบอลโลกนะคะเป็นกระแสเลยแต่ว่าเราก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าหนึ่งเรื่องสุขภาพค่ะคุณอ้อสุขภาพก็ต้องสำคัญนะเพราะว่าเวลาในการแข่งขันบ้านเขาเนี่ยกับเราไม่ตรงกันต่างกันนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังอีกช่องทางหนึ่งก็คือเรื่องของมิจฉาชีพค่
0: ะ
1: ในช่วงที่หลายคนนะคะโดยเฉพาะประชาชนทั่วโลกนะคะให้ความสนใจกับการแข่งขันฟุตบอลโลกในปีนี้เนี่ยรัฐบาลก็ออกมาเตือนนะคะว่าอยากให้ทุกคนนั้นเพิ่มความระมัดระวังค่ะหลังจากไปพบกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสของการแข่งขันเป็นเครื่องมือหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ค่ะซึ่งมีการทั้งชักชวนไปเล่นการพนันออนไลน์ก็มีหรือขายตั๋วเข้าชมและแพ็กเกจท่องเที่ยวปลอมค่ะรวมไปถึงการส่งลิงก์ดูฟุตบอลสดนี่แหละค่ะแล้วก็กิจกรรมลุ้นรางวัลที่แฝงมัลแวร์ไว้นะคะเพื่อที่จะขโมยข้อมูลส่วนตัวของบุคคลนั้นๆแล้วก็ข้อมูลทางการเงินด้วยค่ะในขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลเองก็จะเร่งเฝ้าระวังแล้วก็สกัดกั้นช่องทางออนไลน์ที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือว่า IOC สายด่วนนะคะที่สามารถเราร้องเรียนได้ก็คือ1441ค่ะสายด่วนนี้จำให้แม่นเลยนะคะสายด่วน1441และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวง DE นะคะก็ได้เดินหน้าปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์แล้วก็ยังมีช่องทางหลอกลวงอย่างเข้มข้นต่อเนื่องค่ะล่าสุดเลยนะคะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทางด้านของกระทรวงเองนะคะได้มีการปิดกั้น URL เว็บพนันผิดกฎหมายได้ถึง 78,000 กว่ารายการค่ะเพื่อที่จะตัดวงจรอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็ลดความเสี่ยงให้กับพี่น้องคนไทยนะคะที่ตกเป็นเหยื่อซึ่งก็ขอให้ทุกคนนั้นยึดหลัก4ไม่ค่ะ4ไม่นี้นะคะก็จะมีไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนเงินค่ะ4ไม่นี้จำให้ง่ายนะคะจำง่ายๆแล้วจำให้แม่นเลยค่ะไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนนะคะพร้อมกับตรวจสอบข้อมูลแหล่งที่น่าเชื่อถือทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครไปเจอพบเห็นเหตุผิดปกติหรือว่าสงสัยว่าถูกหลอกลวงเนี่ยสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีนะคะเพื่อระงับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็จะได้ไม่ถูกหลอกต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็อาจจะต้องช่วยตัวเองด้วยนะคะก็คือเซฟตัวเองเยอะๆนะคะสี่ไม่นี้จำให้แม่นเลยนะคุณอ้อไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นคาถาป้องกันตัวนะคะ
1: ค่ะ
0: เราจะต้องป้องกันตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะกดลิงก์กดคลิกใดๆนะคะจะต้องตั้งสติให้ดีน
1: ะคะ
0: ค่ะเรื่องนี้ค่ะนอกจากทางรัฐบาลที่ออกมาเตือนแล้วนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบเลยค่ะโดยมอบนโยบายให้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026นะคะดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเลยเพื่อที่จะสกัดกั้นแล้วก็ทำลายเครือข่ายเว็บพนันอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยการดำเนินงานของศูนย์นะคะก็จะมุ่งเน้นมาตรการ3ตัดนั่นก็คือตัดเว็บตัดการเงินแล้วก็ตัดวงจรโดยเร่งปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ตัดเส้นทางการเงินของขบวนการแล้วก็ทำลายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ทุกประเภทค่ะพร้อมทั้งเฝ้าระวังแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างจริงจังเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะก่อนที่จะเปิดศูนย์นะคะเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการจับกลุ่มเครือข่ายพนันออนไลน์ได้แล้ว18เป้าหมายนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมความมุ่งมั่นแล้วก็ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อที่จะสร้างความสงบเรียบร้อยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในช่วงฟุตบอลโลกปีนี้ค่ะที่จัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ระมัดระวังด้วยนะคะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะคะใครที่จะเดินทางไปไหนมาไหนก็เช็คสภาพอากาศให้ดีด้วยค่ะแล้วก็ระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บที่มาในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคตาแดงโรคตาแดงในหน้าฝนมีนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตาแดงมาช่วงหน้าฝนไม่ใช่หน้าร้อนหรอหน้าฝนมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบอกว่าเวลาที่เราออกไปเจอฝนตกฝนตกใหม่ๆโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝุ่น PM เยอะๆหรือว่ามีพวกฝุ่นละอองสิ่งสกปรกเนี่ยน้ำฝนจะชะล้างนำพวกนี้แหละมาโดนเราแล้วบางทีเนี่ยไปโดนดวงตานะคะแล้วก็อาจจะทำความสะอาดไม่ดีก็อาจจะทำให้เราติดเชื้อได้นะคะไม่ว่าจะเชื้อแบคทีเรียก็มีเชื้อไวรัสนะคะมีหมดเลยแล้วก็โรคตาแดงด้วยเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องสุขภาพแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มีนัดกับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเรื่องของการดูแลสุขภาพกับสมุนไพรไทยค่ะวันนี้อาจารย์อารอในสายแล้วค่ะคุณอ้อค่ะ
0: ค่ะไปพูดคุยกับอาจารย์กันเลยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ได้ยินเสียงไหมคะ
2: ค่ะได้ยินค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะแล้วก็หลายคนเมื่อคืนก็ดูฟุตบอลด้วยแล้วก็อาจจะร่างกายเหนื่อยล้าอ่อนล้าบ้างนะคะวันนี้ใช่ค่ะอาจารย์มีอะไรมาแนะนำหรือว่าดูแลสุขภาพบ้างคะ
2: ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องงานวิจัยของยาระบายน้ำจากเนื้อในฝักคูณนะคะที่ทำในคนไข้โรคไตวายระยะ3ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็คูณเนี่ยนะคะหรือราชพฤกษ์นะคะก็เป็นยาในเขาเรียกว่างานสาธารณสุขมูลฐานก็คือคนไทยนิยมใช้เนื้อในฝักคูณเนี่ยเป็นยาระบายนะคะแล้วก็ในทางการแพทย์แผนโบราณของประเทศอื่นอย่างเช่นอิหร่านเนี่ยค่ะก็มีการใช้เป็นยาระบายเช่นเดียวกันมานานหลายสิบศตวรรษนะคะคูณเนี่ยนะคะช่วยถ่ายพิษนะคะในคนที่เป็นไข้นะคะมันเป็นยาเย็นนะคะก็จะช่วยระบายพิษไข้พิษโลหิตระบายความร้อนระบายพิษที่อยู่ในลำไส้ออกมานะคะรวมถึงเมือกมันสะสมที่ตกค้างอยู่ในลำไส้นะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นที่อาจจะยกตัวอย่างกลุ่มคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวเนาะนอนติดเตียงก็อาจจะมีปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะมีเมือกมันของเสียพิษสะสมอยู่ในเลือดในลำไส้ก็สามารถนึกถึงยาระบายน้ำจากฝักคูณด้วยได้นะคะเพราะว่าในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยนะคะฝักคูณเนี่ยยังมีสรรพคุณเป็นยาแก้กระสายนะคะแก้ลมเข้าข้อแล้วก็ช่วยถ่ายเส้นนะคะซึ่งสารในคูณเนี่ยค่ะมันเป็นสารในกลุ่มที่เขาเรียกว่าแอนทราควินอนตัวที่ชื่อเลอินนะคะอันนี้เหมือนฟังไปก่อนนะคะซึ่งสารตัวนี้ค่ะในยาต่างในยาสมัยใหม่ทุกวันนี้เขาเอามาพัฒนาเป็นยาบำรุงข้อ นะคะชื่อไดอะเซอรินนะคะหรือว่าชื่อการค้าชื่ออะโพดานะคะแต่ว่าตัวยาเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ทำมาจากพืชคล้ายๆกับที่พบในคูนเนี่ยแหละนะคะซึ่งคูนเนี่ยนะคะมันก็เป็นพี่น้องกับพวกปลาขำแขกชุมเห็ดเข้คือมันเป็นพืชตระกูลเดียวกันนะคะก็จะมีฤทธิ์คล้ายๆกันในเรื่องของการกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ใหญ่นะคะให้บีบตัวเอาอุจจาระออกมานะคะแต่ว่าความแตกต่างคือข้อแรกคือคูนเนี่ยมันมีฤทธิ์ระบายน้อยกว่าตัวมะขามแขกน้อยกว่าตัวชุมเห็ดเทศเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยลดผลข้างเคียงในเรื่องของถ่ายเหลวเป็นโจ๊กท้องเสียนะคะหรือว่าปวดมวนท้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงตรงเนี้ยก็ลดลงเพราะว่ามันระบายอ่อนๆ นะคะข้อที่2ก็คือยาระบายน้ำฝักคูนเนี่ยมันมีพวกเส้นใยนะคะซึ่งมันเหมือนเรากินไฟเบอร์จากผักอะนะคะก็คือในเนื้อในอ่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอาหารของเชื้อที่ดีในลำไส้ก็ถือว่ามีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกนะคะเป็นพรีไบโอติกก็คล้ายๆกับตีผลานั่นแหละนะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยปรับสมดุลลำไส้ไปในตัวนะคะแล้วก็ตัวฝักคูนเนี่ยเนื้อในมันก็มีพวกแร่ธาตุต่างๆนะคะพวกโพแทสเซียมแคลเซียมธาตุเหล็กแต่ว่าไม่ได้มีเยอะนะคะก็คือมีแบบในปริมาณปะปายที่แบบเจอเล็กๆน้อยๆในพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ่ายเนี่ยบางคนถ้าถ่ายเยอะเนี่ยจะเพลียเพราะว่ามันเอาแร่ธาตุออกไปด้วยแต่ว่าตัวเนี้ยคูณมันก็เหมือนกับว่ามีเสริมอยู่ในตัว
1: ค่ะ
2: ทีนี้งานวิจัยที่น่าสนใจที่จะมาพูดในวันนี้เนี่ยคือเขาทำในคนไข้ไตวายระยะ3นะคะที่มีค่าการทำงานของไตหรือที่เรียกว่า GFR เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ33นะ30แบบง่ายๆนะคะก็พบว่าการให้ยาระบายน้ำฝักคูณครั้งละ10มิลลิลิตรนะคะก็ประมาณสัก2ช้อนชานะคะวันละ3ครั้งนะคะเช้ากลางวันเย็นติดต่อกันนาน2สัปดาห์นะคะเปรียบเทียบกับคนไข้อีกกลุ่มหนึ่งที่ได้ยาระบายน้ำแผนปัจจุบันที่ชื่อเล็กสตูโรสนะคะก็ให้ในขนาดเดียวกันนะคะก็พบว่าคูณเนี่ยดีกว่านะคะดีกว่ายังไงก็คือจำนวนครั้งในการถ่ายอุจจาระต่อสัปดาห์เนี่ยนะคะก็ทำให้ถ่ายได้ดีกว่าตัวเล็กสตูโรสนะคะโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก3ถึง4ครั้งต่อสัปดาห์นะคะจากเดิมเนี่ยที่ถ่ายแค่สัปดาห์ละ1ครั้งถึง2ครั้งเท่านั้นนะคะก็คือเพิ่มขึ้นมาเป็น3ถึง4ครั้งต่อสัปดาห์นะคะแต่ว่าตัวเล็กซูรุสเนี่ยจะขึ้นแค่2ถึง3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะก็คือทำให้ถ่ายได้บ่อยกว่าค่ะแล้วก็ช่วยให้ลดอาการเด่งถ่ายนะคะก็คือยาระบายน้ำฝักคูณเนี่ยทำให้ลดเปอร์เซ็นต์ในการเบ่งเนี่ยจากเดิม86% เนี่ยเหลือ 23% นะคะก็คือเหมือนกับว่า100คนกินเนี่ยเดิมเนี่ย86คนต้องเบ่งเพราะว่าอุจจาระมันแข็งหลังจากที่กินคูณไปเนี่ยสัดส่วนตรงนี้นะคะก็ลดลงนะคะเสื้อเนี้ยเป็นข้อดีของยาน้ำฝักคูณที่เป็นจุดเด่นของงานวิจัยชิ้นนี้เลยคือทำให้อุจจาระนิ่มขึ้นนะคะไม่ค่อยแข็งเป็นก้อนแล้วก็เขายังมีการวัดเรื่องของการใช้นิ้วล้วงช่วยถ่ายอะไรเงี้ยก็คือไม่ต่างจากตัวเล็กซูโรสก็คือดีขึ้น
1: นะ
2: ดีเท่าๆกันนะคะแล้วก็ความรู้สึกถ่ายไม่สุดอย่างเงี้ยนะคะก็ดีขึ้น
1: อันนี้มันจะทำให้รู้สึกว่าเป็นแบบปวดบิดอะไรแบบนี้ไหมคะ
2: ไม่ค่ะตัวนี้อ่อนมากค่ะ
1: อ่อนกว่าตีผลาใช่ไหมคะ
2: ส่วนตัวคิดว่าแรงกว่ากันนิดหน่อยแล้วแต่ขนาดยาด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าตีผลานี่เขาจะไม่กระตุ้นลำไส้แบบให้ขยับเขาจะไปแนวแบบผมดุนอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยใช่เกี่ยวกับแบบไปปรับพวกเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้อะไรอย่างนี้แต่ว่าไอตระกูลคูนชุมเห็ดเทศมะขามแขกเนี่ยเขาจะมีพวกสารตระกูลแอนทราควินอนที่ทำให้ลำไส้มันบีบตัวดีขึ้นค่ะแล้วก็ตัวเล็กซูโรสเนี่ย ผลข้างเคียงเนี่ยจริงก็เจอได้เหมือนกันเพราะว่าจริงเล็กซูโรสที่เป็นยาแผนปัจจุบันเนี่ยมันเป็นน้ำตาลกึ่งสังเคราะห์อย่างหนึ่งนะคะที่ร่างกายเราไม่ดูดซึมเพราะนั้นเนี่ยมันจะไปถูกย่อยโดยพวกแบคทีเรียในลำไส้ใหญ
0: ่
2: ทีนี้ว่ามันย่อยปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดแก๊สได้เพราะนั้นเนี่ยผู้ใช้ยาเล็กซูโรสบางรายเนี่ยจะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะคะแต่ว่ายาระบายน้ำฝักคูณเนี่ยถ้าเป็นสูตรของอภัยภูเบศเลยเนี่ยเขาก็จะมีการใส่พวกดีปีนะคะเล็กน้อยที่ช่วยในการขับลมนะคะแล้วก็ตำรับยาน้ำฝักคูณของตีผลาเนี่ยจริงๆมีพวกตัวตีผลาที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลลำไส้ด้วยค่ะทีนี้ถ้าเกิดจะทำเองนะคะในบัญชีงานสาธารณสุขมูลฐานนะคะเขาก็ให้ใช้ประมาณ1ข้อนิ้วโป้งนะคะต้มกับน้ำสัก300ซีซี250ซีซีก็ได้ค่ะแล้วก็ดื่มวันละ1ครั้งก่อนนอนซึ่งเด็กเล็กๆเนี่ยก็กินได้นะคะเพราะว่ามีงานวิจัยในเด็กด้วยแต่ว่าสัดส่วนก็อาจจะลดลงมาครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่อาจจะกินได้ค่อนแก้วหรือแก้วเล็กๆ200มิลอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็อาจจะเหลือแค่ครึ่งนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยาของอภัยภูเบศเลยเนี่ยก็ให้สักประมาณสัก 1-2 ช้อนชาเนาะในเด็กแต่ถ้าในผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็น1ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะเงี้ยได้ค่ะ
3: ถ้าเด็กอายุสักประมาณเท่าไหร่คะอาจารย
2: ์เด็กเนี่ยมีงานวิจัยในเด็กต่ำกว่าตั้งแต่ในเด็ก2ถึง15ขวบก็มีงานวิจัยแล้วค่ะเขาเทียบกับพวกตัวมินเนอรัลออยล์พวกน้ำมันแร่อะไรเงี้ยค่ะใช่ส่วนใหญ่เขาจะให้ใช้1ซีซีต่อกิโลกรัมต่อวันเช่นถ้าเด็กหนัก10โลเงี้ยก็ใช้สัก10ซีซีได้เงี้ยค่ะในความเข้มข้นของอภัยภูเบศนะคะแต่ถ้าเกิดเราต้มเองเนี่ยก็สักลองนิดเดียวดูก่อนสัก2ช้อนชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเด็กเล็กนะคะเด็กเล็กต่ำกว่า12ปี
3: สองช้อนชา
2: แต่จริงเป็นยาที่ปลอดภัยค่
0: ะ
2: ก็วันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
0: อันนี้ก็คือสามารถใช้ได้ต่อเนื่องได้เลยใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ยาว
2: ค่ะถ้าดีขึ้นก็หยุดนะคะแต่ว่าถ้ามันจำเป็นต้องเพิ่งยาจริงก็ใช้ได้ต่อเนื่องค่ะ
3: สำหรับใครที่อาจจะมีปัญหาเรื่องอาการแบบเนี้ยท้องผูกบ้างหรือว่าขับถ่ายแบบไม่ค่อยสะดวกก็ลองใช้สูตรนี้ได้นะคะเนื้อในฝักคูณอันนี้อาจจะสามารถทำได้เพราะว่าเอามาทำเองก็ได้แต่จริงๆแล้วมันจะมีสูตรที่เป็นสำเร็จรูปขายไหมคะอาจารย
2: ์ของอภัยภูเบศมีเป็นยาน้ำค่ะ
3: เป็นยาน้ำใช่ไหม
2: ใช่จ่ายจริงในโรงพยาบาลด้วยค
3: ่ะเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวท้ายรายการอาจารย์อาจจะทิ้งเบอร์ไว้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะคุณอ้อ
0: ค่ะช่วงหน้านะคะเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อาค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: ค่ะ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชา ร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: สิบสามนาฬิกาสามสิบสามนาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่สองค่ะกับทั่วทิศถิ่นไทยช่วงนี้นะคะเราจะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะแล้วก็ใครที่ชมทางเฟซไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถทักทายเข้ามาได้ค่ะหรือว่าอาจจะไม่สะดวกโทรเข้ามาฝากคำถามได้นะคะทางช่องออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ยังมีช่องต่อๆนะคะบ้านน้ำของเราสองคนด้วยก็สามารถฝากคำถามได้ค่ะที่กบอวบค่ะ
0: ค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะดลยาวารีเป็นภาษาอังกฤษค่ะย
3: ้
0: ำเบอร์กันอีกรอบนะคะท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางบ้านสามารถโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อาค่ะที่เบอร์02-276-9718นะคะ02-2769718ค่ะ
3: ค่ะส่วนใครที่อยากจะทราบเบอร์โทรศัพท์นะคะช่องทางที่จะปรึกษาเรื่องสุขภาพกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเดี๋ยวรอช่วงท้ายๆรายการนะคะอาจารย์อาจะฝากเบอร์ทิ้งท้ายไว้นะคะฟังให้จบรายการอยู่กับเรานะคะ
0: ค่ะ
3: ค่ะ
0: วันนี้อยู่กับเรานะคะใครที่อยากจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังทางออนไลน์กันสักนิดหนึ่งนะคะคุณศรีสะอาดค่ะบอกว่าสวัสดียามบ่ายนะคะ
3: ค่ะ
0: คุณนิคมที่ทักทายกันเข้ามาค่ะคุณสุเทพนะคะบอกว่ากดไลค์กดแชร์เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะ
3: ค่ะ
0: คุณสุเทพฟังจากจังหวัดราชบุรีนะคะFAM 891บอกว่าชัดเจนดีแต่ว่าตอนนี้มีเมฆก่อตัวมืดครึ้มแล้วนะคะ
3: หลายๆท่านนะคะที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณสุเทพนะคะแล้วก็ยังมีคุณสมคิดคุณพยอมนะคะหลายคนคุณพิสมัยคุณชาตรีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะคุณข้าวหอมก็เข้ามาแล้วนะคะแฟนรายการของเรานะคะน่ารักมากๆแล้วก็ติดตามกับเรานะคะวันนี้เราจะคุยกันไปจนถึงบ่าย2โมงนะคะแต่ว่าตอนนี้เราเปิดสายค่ะย้ำเบอร์อีกนิดนึงนะคะ02-276-9718แต่ว่าตอนนี้สายแรกมาแล้วค่ะคุณอ้อ
0: จากจังหวัดมหาสารคาม
3: ค่ะ
0: คุณแดงค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณแดงค่ะ
7: สวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
7: อยากสอบถามว่าเราเป็นไตเสื่อมระยะ 3D ครับเราจะบำรุงไตยังไงมีสมุนไพรอะไรครับ
2: มีโรคประจำตัวอะไรอยู่ไหมคะ
7: มีครับ
2: โรคอะไรบ้างคะ
7: วันนี้ก็เป็นไวรัสตับอักเสบบี
2: ค่ะ
7: ก็ติดเชื้อHIVด้วย
2: แล้วมีเบาหวานความดันอะไรไหม
7: มีกินยาไขมันอยู่ครับเช้าเย็นเบาหวานไม่มีความดันไม่มี
2: ก็ไตเสื่อมระยะ3หรอคะ
7: 3 D ครับ3 D คุณหมอบอก3 D
2: เป็นมานานหรือยังคะหมายความว่ามันระยะเนี่ยมาหลายปีแล้วหรือยังคะ

0: ปีถัดมาเนี่ยมันลงมาเร็วอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันลงเกินคือหมายความว่าถ้าค่า GFR ค่าการทำลายของไตค่าการกรองของเสียค่ะมันลดลงเกินปีละ5หน่วยอย่างเงี้ยค่ะเราถือว่ามันลดไวซึ่งเราต้องไปดูว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรทีนี้ยาต้านไวรัสบางตัวค่ะไม่แน่ใจว่าของใครกินตัวไหนเนาะแต่ว่ามันจะมีอยู่ตัวนึงที่อาจจะมีผลไม่ตายแย่ลงได้ถ้าเรากินน้ำน้อยนะคือไม่ได้เจอในทุกคนที่กินแต่ว่าในเมื่อคนไข้ต้องกินยาต้านอยู่แล้วก็ไม่ควรจะหยุดยาแต่ว่าให้เรารู้ไว้ว่าเราต้องกินน้ำเยอะๆเพราะว่าไตระยะ3เนี่ยยังไม่ต้องจำกัดน้ำเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไตเราขาดเลือดขาดน้ำไปเลี้ยงอะค่ะมันจะเป็นตัวเร่งให้ไตยิ่งแย่ไวเอออันนี้ก็คือเป็นคำแนะนำแรกค่ะ
1: ก็คุณหมอก็แนะนำว่าให้กินน้ำประมาณลิตรครึ่งขึ้นไป
0: มันสองลิตรไปเลยสองลิตรไปเลยนะเออวันไหนเสียเหงื่อเยอะก็กินมากกว่านั้นนะคะทีนี้โดยปกติ
1: ประมาณสองลิตรครับสองลิตรได้แล้ว
2: แต่ว่าหมอก็ถือว่ายังโอเคหมอไม่จำกัดน้ำเนี่ยเขายังถือว่าโอเคอยู่ใช่ไหมคะ
1: ค่าอะไรค่า EGFR ก็ประมาณ40
0: ค่ะแต่ว่าก็ควรจะเหมือนกับว่าไปหาหมอติดตามค่าไตตามนักแพทย์เป็นระยะเนาะว่ามันไม่แย่ลงไวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ในส่วนของสมุนไพรอ่ะยังไม่มีเนาะแล้วก็อื่นๆที่คนไข้อาจจะรู้แบบรับทราบไว้เพิ่มเติมคือพยายามกินเขาเรียกว่าอย่าไปกินพวกของแปรรูปเยอะค่ะเพราะว่างานวิจัยล่าสุดเนี่ยน่าสนใจมากที่เขาทำในคนไข้ในต่างประเทศนะติดตามคนหลายแสนคนนะคะเขาพบว่าการกินพวกอาหารแปรรูปอะค่ะมันทำให้เร่งทำให้ไตเสื่อมไวขึ้นอาหารแปรรูปก็เช่นพวกไส้กรอกแฮมพิซซ่าเฟรนฟรายอาหารเวฟแช่แข็งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารพร้อมทานโจ๊กซองอะไรพวกเนี้ยพวกเค้กพวกน้ำหวานพวกเนี้ยค่ะก็คืออยากกินบ่อยค่ะ
1: ผมเรียกอะไรผมนี่ยังมาเป็นปีแล้วพวกนี้พวกอะไรมันมีคือต้องเป็นลูกพวกนี้มีข้อดีแค่ไหนยังเวลาเนี้ย
0: ก็ดีเลย
1: ค่ะก็ยังพยายามปรับกินสีกินเค็มให้น้อยลงสีเราตอนนี
0: ้ค่ะถ้าเราไม่มันเสื่อมตามอายุค่ะมันอยู่ได้มันอยู่เหมือนกับว่ามันสามารถนิ่งๆอยู่ระยะเนี้ยได้อีกหลายปีเลยค่ะถ้าเราไม่มีอะไรไปกระตุ้น
1: ครับก็กินยาต้านตามปกติแล้วมียาหลายตัวหนึ่งมันมียาไขมันตอนเย็นครึ่งเม็ดตอนเช้าหลังอาหาร1เม็ดเงี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วเราจะทานสมุนไพรอะไรเพิ่มได้ไหมครับ
0: ตอนนี้ค่าตับคนไข้คุมได้ดีไหมไอตัวไวรัสตับ
1: ค่าตับค่าอะไรนะ
0: ค่าการทำงานของตับอะค่ะ
1: แต่มันก็ตับไม่ใช่มันอยู่ในเครื่องมันอยู่ในผลแล็บมันก็ค่าทำงานของตับเขาเรียกอะไรครับตัวสารทางการแพทย์
0: นะคะ
1: เ
2: ค่าอะไรนะคะ
1: ค่าทำงานของตับสารทางการแพทย์เขาเรียกอะไร
0: AST ALT ค่ะประมาณนั้น
1: AST
0: AST ALT
1: ALC เหรอ
2: ALC
0: เอาอย่างนี้ละกันเนาะโดยปกติแล้วอะค่ะคิดว่าคนไข้กินยาอยู่แล้วน่าจะคุมโรคได้อยู่เนาะสมุนไพรเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าสำหรับโรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยก็คือใช้ยาของหมอเป็นหลักแต่ถ้าเราอยากจะกินสมุนไพรบรรเทาอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็กินได้เหมือนคนปกติทั่วไปค่ะเช่นท้องอืดอยากกินขมิ้นชันเป็นหวัดอยากกินฟ้าทะลายโจรไม่เกิน5วันอย่างเงี้ยคือทำทุกอย่างได้เหมือนคนปกติเลยค่ะประมาณนี้ละการคอนเซ็ปต
1: ์ขอบคุณมากครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะ
3: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบค่ะท่านผู้ฟังที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาได้ที่เบอร์022769718ค่ะ022769718นะคะมาพูดคุยปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพค่ะการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะ
2: ค่ะตอนนี้นะคะสาย ยังว่างอยู่นะคะทีม

0: างก็สามารถที่ทีมงานรอสายอยู่นะคะใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพตอนนี้อาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญนะคะซึ่งเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะก็จะมาให้คำปรึกษาด้วยค่ะมาแล้วค่ะคุณอ้อสายที่2นะคะ
1: จากจังหวัดอำนาจเจริญ
0: จ้า
1: คุณสำรวยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะอยากถามคุณหมอ
0: ใช่เลยค่ะ
2: น้ำตาลในเลือดเยอะเราจะมีสมุนไพรอะไรคะ
3: ที่ว่าเยอะนี่ตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่คะ
2: 178
0: 178 178
3: ครับอ๋อแล้วมีกินยาแผนปัจจุบันลดน้ำตาลอยู่ไหมยาจากหมอ
2: กินอยู่ค่ะกินอยู่ค่ะ
3: กินตามแพทย์สั่งแล้วก็ยังได้178หรอล่าสุด
2: ค่ะมันไม่ลด
3: อ๋อแต่แสดงว่าหมอปรับยาเพิ่มแล้วไหมล่าสุดที่เจอว่า178
2: ค่ะคุณหมอก็ปรับยาอยู่แต่อยากจะกินสมุนไพรมันมีสมุนไพรอะไรที่ลดน้ำตาลในเลือด
3: คืออย่างนี้เนาะที่ถามเพราะว่าปกติสมมติเราไปหาหมอหมอบอกว่าน้ำตาลเราคุมไม่ได้ต้องน้อยกว่า130แต่ว่ารอบล่าสุดเนี่ยที่ไปตรวจเนี่ย178ส่วนใหญ่นะหมอเขาก็จะปรับยาเพิ่มจากเดิมที่เราเคยกินซึ่งในอนาคตเนี่ยค่ะหนูเชื่อว่าหลังจากที่เราปรับยาเพิ่มแล้วอะค่ะค่าน้ำตาลมันจะลดลงอยู่แล้วนึกออกไหมจาก178เนี่ยครั้งหน้าที่ไปหาหมอในอนาคตอะน่าจะต้องลดกว่านี้แน่นอนนะทีนี้สมุนไพรก็กินได้แต่ต้องคอยเฝ้าระแวดระวังอาการน้ำตาลตกเพราะว่าพอหมอปรับยาเพิ่มเราจะคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นแล้วถ้าเราเอายาเข้าไปเพิ่มจากสมุนไพรอีกมันอาจจะลดมากเกินไงแต่ว่าถ้าจะกินจริงๆก็คือตัวที่เด็ดเลยก็คือมะระขี้นก
0: มะระขี้นกนะ
3: ซึ่งคนไข้อาจจะกินเป็นผลสดจิ้มน้ำ
0: พริ
3: กจิ้มน้ำพริกกินกับเมื่ออาหารวันละแค่ผลสองผลเล็กๆอ่ะเท่านั้นก่อนกินคือกินน้อยมันจะกินได้นานนะคะหรือถ้าเป็นแบบเม็ดของไพบูเบกก็วันละ2เม็ดพอเนี่ยค่ะ
2: อยากเขาว่าใบเตยหอมนี่ลดน้ำตาล
3: ถ้าจะกินวันละแก้วแบบไม่เติมน้ำตาล
0: แต่ต้องไม่เติมน้ำตาลนะ
3: แต่ว่าสมมติว่าเรากินยาตามหมอสั่งที่หมอปรับเพิ่มแล้วเนาะแล้วเราก็กินใบเตยเข้าไปอีกแล้วครั้งหน้าที่เราไปหาหมอเนี่ยแล้วน้ำตาลเราดีขึ้นน่ะเราอย่าชมแค่ใบเตยคนเดียวนะ เพราะว่าผลเนี่ยมันเกิดจากยาหมอที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะถ้าจะกินก็กินได้วันละแก้วค่ะ
2: แต่ต้องต้มหรือปั่นคะ
3: ต้มไม่กินกากค่ะคือส่วนใหญ่เขาก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ต้มเป็นน้ำใบเตยไม่ต้องใส่น้ำตาลก็กินแค่วันละแก้วตอนไหนก็ได้สายๆก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ
2: ใบชะพูล่ะคะลดไหม
3: ใบชะพูก็ลดบางคนกินแล้วลดไวด้วยแต่ว่ากินนานๆต้องระวังนิ่ว
0: ค่ะอันนี้ไม่ควรกินต่อเนื่องด้วยใช่ไหมคะ
3: ก็ลองสับๆกันไปกันมาจะได้ไม่กินนานเกินอะไรเงี้ยค่ะ
2: แต่ก็เป็นไตระยะ2ดู
0: อ๋อเป็นไตด้วยเอาไตระยะ2
3: ไตระยะ2ก็กินได้
0: ค
3: ่ะทั้งชะพูทั้งใบเตยทั้งมะระขี้นกแต่ว่าชะพูอาจจะต้องระวังการกินหลายๆใบหรือกินนานๆเพราะว่าถ้าเป็นนิ่วอ่ะเดี๋ยวมันจะไปทำให้ไตแย่ลงได้แต่ถ้ากินแบบว่าอาทิตย์นึงกินครั้ง2ครั้งครั้งละไม่เกิน2ใบ3ใบอย่างเงี้ยก็ได้อยู่นะค่ะ
0: โอเคไหมคะ
2: ต้องต้มใช่ไหมคะปั่นไม่ให้ปั่น
0: ค่ะต้มใบเตยหอมต้ม
1: ต้มทานน้ำ
0: ดื่มน้ำ
3: ใช้น้ำต้มสุกเป็นตัวสกัดเอายาออกมาตัวยาจะอยู่ในสารละลายในน้ำค่ะกากก็กรองทิ้งไป
0: ใช่กากไม่ควรกินนะคะ ค่ะโอเคนะคะคุณสำรวย
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดี
0: ขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะ
1: ค่ะเอาล่ะย้ำเบอร์ย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะตอนนี้สายยังว่างอยู่ค่ะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์022769718ค่ะ022769718โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อากันค่ะ
0: ค่ะขอสลับไปทางออนไลน์นะคะคุณไพโรจน์ค่ะฝากถามอาจารย์อาบอกว่าซื้อ อัญชันดาวเรืองทีนี้ข้างขวดเนี่ยเขาเขียนว่าห้ามใช้กับผู้ที่แพ้เกสรดอกไม้อยากจะถามอาจารย์อาว่าอาการที่แพ้เกสรดอกไม้เนี่ยจะมีอาการยังไงบ้างคะ
3: ค่ะก็เหมือนแพ้ยาแพ้อาหารบางอย่างเช่นแพ้กุ้งแพ้ปูมันก็แล้วแต่ปฏิกิริยาของแต่ละคนนะแต่ส่วนใหญ่การแพ้เนี่ยก็จะเป็นผื่นมีบวมหน้าบวมตาบวมปากบวมเนี้ยค่ะเจอน้อยค่ะถ้าเกิดว่าเรากินเราไม่ได้มีปัญหาตรงนี้ก็คือไม่เป็นไรเน
0: าะ
3: แต่ว่าเวลานั่นเวลาเขาเก็บพวกดาวลงดาวเรืองเนี่ยเขาก็เก็บมาทั้งเกสร
0: ค่ะลองดูนะคะคุณไพทูลอ๋อคุณไพโรจน์
1: คุณไพโรจน์นะคะค่ะสลับไปที่ผู้ฟังทางบ้านนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วคุณสุนทรค่ะโทรมาจากพัทยาชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับทั้งกลุ่มน้องอ้อครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ใช่เลยค่ะ
4: สวัสดีคุณหมออาอาจารย์อาด้วยครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: อาจารย์อาครับผมฉี่บ่อยทั้งกลางวันกลางคืนแหละจะกินสมุนไพรอะไรดีครับ
5: เคยไปตรวจไหมคะว่าเป็นต่อมลูกหมากโตไหมหรือว่าไง
4: ไปตรวจหมอก็ให้ยามากินอยู่แต่ยังไม่ได้ผลเลยครับอาจารย์อาย
5: าที่คุณหมอให้มาคือยาอะไรคะ
4: ยา
0: ต่อมลูกหมากหรือเปล่า
4: คงเกี่ยวกับต่อมลูกหมากด้วยครับอาจารย์อาครับ
0: แล้วตอนไปหาหมอไม่ได้บอกเลยคะว่าเป็นอะไรแล้วให้กินยาอะไร
4: ก็ให้กินยาแบบว่ามันเช้าขึ้นเม็ดเย็นขึ้นเม็ดนะคร
0: ับ ไม่ตอนไปตรวจนี่ไปตรวจยังไงคะไปบอกหมอว่ายังไงแล้วหมอถึง
4: ก็หมอก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาครับ
0: ค่ะ
4: แล้วหมอก็บอกว่ามันเกี่ยวกับต่อมลูกหมากถ้ายามากินอยู่ยาก็กินมานานแล้วนะแต่ไม่หายนะจันนาครับ
5: ค่ะกินยาชื่ออะไรแจ้งได้ไหมคะ
4: ดูบ้างนะจันนา
0: ชื่อยาอะไรคะจำได้ไหมคะตรงหน้าซองอ่ะ
4: อ๋อดียาไม่ได้ลงมาอยู่ข้างบนนะจันนาครับ
5: แต่กินอยู่ตัวเดียวเนาะ
4: กินอยู่สองสามตัวครับจันนา
0: สองสามตัว
5: หมายถึงว่าเอาเฉพาะยาต่อมลูกหมากนะคนไข้มีกินยาต้านฮอร์โมนเพศชายไหมคะหรือว่ากินแต่ยาพวกด็อกซาโซซิน
4: มีที่กินของต่อมลูกหมากก็มียาของต่อมลูกหมากประมาณสองสามอย่างอาจารย์นะแล้วก็มียาความดันก็อีกหมอหนึ่งอายุรกรรมก็กินยาเกี่ยวกับความดันกับยาลดไขมันเนี่ยครับ
5: ค่ะคืออย่างนี้นะคะคือฉี่บ่อยเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเราต้องไปหาสาเหตุนะคะเอาแน่ๆว่าโอเคเราอาจจะเป็นต่อมลูกหมากโตแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปรับยาแล้วอะไรแล้วไม่ดีขึ้นเราอาจจะต้องว่ามันมีภาวะอื่นร่วมด้วยไหมนะคะเช่นคนที่เครียดวิตกกังวลนะคะระบบประสาทมันจะวายมันก็ทำให้ปวดฉี่บ่อยได้นะหรือว่าการตรวจพวกว่าในปัสสาวะเราเนี่ยมีการติดเชื้อที่ทำให้กระเพาะปัสสาวะทางเดินปัสสาวะมันอักเสบหรือเปล่าหรือว่าเรามีนิ่วหรือว่าเรามีน้ำตาลในเลือดสูงไหมที่ร่างกายมันต้องขับออกมาทางฉี่อันนี้แบบเล่าให้ฟังไว้ก่อนนะให้เราเหมือนนึกถึงด้วยในอนาคตที่ถ้ามันยังไม่ดงไม่ดียังไงอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องไปปรับที่สาเหตุนะคะทีนี้ตัวยาต่อมสมมติว่าเราเกิดจากต่อมลูกหมากโตจริงๆเนี่ยค่ะการใช้ยาขยายท่อฉี่เนี่ยนะคะมันไม่ได้ลดขนาดต่อมลูกหมากคนไข้อาจจะต้องใช้ยากลุ่มต้านฮอร์โมนเพศชายและต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยสักเป็นปีนะคะขนาดมันอาจจะไม่โตขึ้นนะคะแต่ว่าที่มันโตไปแล้วเนี่ย มันจะยุบลงไหมมันแล้วแต่ร่างกายคนด้วยอันนี้กรณีของต่อมลูกหมากนะถ้ามันเกิดจากต่อมลูกหมากเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าเรื่องของต่อมลูกหมากของเราเนี่ยยังคุมได้ไม่ดีพอนะคะแต่ถ้าเป็นเชิงสมุนไพรที่เราจะเสริมเข้าไปได้เนี่ยนะคะก็ถ้าในเชิงของต่อมลูกหมากก็ส่วนใหญ่ที่อภัยภูเบศจะจ่ายเป็นตัวยาหนุนแมวให้กินวันละซองทุกวันช่วงสายๆอะไรเงี้ยนะคะลองกินดูก่อน
4: อะไร
5: นะคะมันก็จะทำให้
0: ย่าหนวดแมว
4: ย่าหนวดแมวใช่ไหม
0: เป็นแบบชาชงใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
4: แต่ระบบฉี่แต่ระบบฉี่มันฉี่พุ่งดีนะการอานะแต่ว่าเวลามันฉี่นะแต่มันยังไม่หมดมันต้องออกมารออีกหน่อยมันก็ออกมาอย่างเง
0: ี้
4: ย
0: ฉี่ไม่สุด
5: ก็คือเนี่ยแหละตัวย่าหนวดแมวเนี่ยมันทำให้ฉี่สุดถ้าเราฉี่ไม่สุดอะค่ะปัสสาวะที่มันค้างอยู่ในท่อฉี่อะค่ะมันก็จะกระตุ้นเส้นประสาทให้เรารู้สึกปวดได้อีกบ่อย
4: ๆแต่ฉี่มันพุ่งดีอาจารย์นะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฉี่ไม่ออก
5: ไม่หมายความว่าก็ลักษณะของการปัสสาวะเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่พุ่งไม่พุ่งเนาะ
0: ใช่ดูว่า
5: ค
0: ือ
5: ถ้าเราย
0: ัง
5: ม
0: ี
5: ป
0: ั
5: ญหา
0: ฉ
5: ี่ไม่สุดเนี่ยมันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ยาตัวนี้ช่วยได้เอางี้ละกันนะ
0: โอเคนะคะคุณสุนทร
4: ลองยาหนวดแมวดูนะอาการเนาะ
5: ใช่วันละ1ซองเมื่อวันที่มีอาการก็ได้ค่ะก็ลองดูเลยถ้าเรากินไปได้จริงๆมันกินได้วันละ 2-3 มื้อนะคะถ้าวันไหนเราเป็นเยอะเราก็ขยับมื้อได้ค่ะ
0: ถ้ามันดีขึ้นก็หยุดใช่มั้ยคะอาจารย์
5: ใช่ค่ะ
4: อาการตากลัวผมจะเครียดผมไม่เจอน้องกบเคยร้องเพลงให้ฟังไม่เจ็บเลยอาจารย์ครับน้องกบก็ร้องเพลงเพราะอาจารย์นาครับ
0: ขอบคุณค่ะแต่ว่าคุณสุนทรลองไปปฏิบัติดูนะย่าหนวดแมวนะคะชงเป็นชาดื่มแต่ถ้าอาการดีขึ้นก็ไม่ต้องกินนะคะ
4: ขอบคุณได้ครับ
0: สว
4: ั
0: สดี
4: น้องพ่อด้วยครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สลับมาที่ทางออนไลน์หน่อยค่ะมีคำถามคุณพยอมนาคน้อยนะคะบอกว่าไปเช็คสุขภาพคุณหมอบอกว่าเป็นเลือดจางอยากจะทราบว่ามีสมุนไพรอะไรที่จะช่วยบำรุงเลือดได้ไหมคะ
5: คือต้องบอกก่อนว่าสมุนไพรบำรุงเลือดมันมีนะคะเช่นฝางดอกคำฝอยลูกยองอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นยาแบบตำรับไปเลยแบบในเม็ดนึงมียาหลายๆตัวมันก็ชื่อยาบำรุงโลหิตเลยอ่ะนะคะก็เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติแต่ว่าสมุนไพรเนี่ยมันจะเด่นการบำรุงเลือดในแง่ของเขาเรียกว่าการเพิ่มการไหลเวียนเลือดที่ดีไม่ติดขัดอะไรการนำส่งเลือดอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าการขาดเลือดของเราอะค่ะมันเกิดจากการขาดสารอาหารเช่นโปรตีนนะคะหรือว่าธาตุเหล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่ได้ไปแนะนำให้ไปซื้อแบบพวกยาธาตุเหล็กกินเองนะเพราะว่าความคำว่าเลือดจางในแต่ละคนนะคะเวลาเราเอาเลือดมาตรวจอะค่ะเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันจะดูได้หลายตัวว่าเราเลือดจางแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ขาดท่านเหล็กแล้วเราไปซื้อเหล็กมากินเหล็กเกินในร่างกายจะมีปัญหากับตับได้
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเห็นคุณพยอมบอกว่าเดี๋ยวจะไปเช็คที่ศูนย์มะเร็งลพบุรีวันพุธนี้นะคะพุธหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอาจารย์ขอสลับไปที่ทางบ้านนะคะน่าจะเป็นสายสุดท้าย
1: ค่ะค่ะจากจังหวัดสิงห์บุรีนะคะคุณแดนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยค่ะ
6: ผมอยากจะถามเรื่องยาไพบีนะครับผมเป็นผมกินยาต่อมลูกหมากอยู่ลดขนาดกับรักษาทานได้ไหมครับ
5: อะไพบีที่ทำมาจากกิบบัวแดงเหรอคะ
6: ใช่ครับของ

0: ไม่ตีกันเนาะ
1: ไม่ตีมันจะห้ามในคนที่กินพวกยาละลายลิ่มเลือดวาฟารินหรือยากันชักบางตัวค่ะอันนั้นมันเป็นคำเตือนแบบคร่าวๆที่ทางอย.ให้ระบุไว้ตามกฎหมายค่ะ
0: อ๋อครับผมผมมีอีกเรื่องนึงครับเวลาผมไปหาหมอรักษาต่อมลูกหมากเนี่ยหมอบอกว่าห้ามผมดื่มกาแฟเพราะอะไรครับ
1: อ๋อมันทำให้ฉี่บ่อยไงมันก็อาจจะทำให้โรคแย่ลงในคนที่มีอาการเด่นเรื่องฉี่บ่อยอ่ะ
0: ผมอย่างนี้ครับผมทดลองมาหลายครั้งแล้วผมทดลองดื่มหลังอาหารเช้า1ช้อนเป็นกาแฟดำผมทานกาแฟดำผมไม่มีปัญหาเรื่องการฉี่ตอนกลางวันกับตอนกลางคืนเลยครับคืนหนึ่งผมก็ลุกมาฉี่ครั้งเดียวอะครับ
1: อ๋อถ้าเราไม่มีปัญหาก็กินได
2: ้ค่ะ
1: ถ้ากินแล้วมีปัญหาก็งดไตแค่นั้นเองแต่ละคนมันไวกับคาเฟอีนไม่เหมือนกัน
2: เนาะ
1: ค
2: ุณแดน
0: ครับ
2: ยังไงก็
0: ที่ผมกลัวคือกลัวว่ามันจะไปยับยั้งการออกฤทธิ์ของยานะครับ
1: ไม่น่าจะใช่นะคะเขาน่าจะเป็นคำแนะนำแบบพื้นฐานในการ
2: ในภาพรวมเนาะ
1: หรือเปล่าคะ
2: หรือว่าไม่อยากให้ดื่ม
1: ลองถามคุณหมอที่แนะนำอีกทีนึงก็ได้ค่ะ
2: เพื่อดูแลสุขภาพเอาจริงก็คือทำตามที่คุณหมอแนะนำก็ได
3: ้
2: ถ้าเราไม่ถึงขั้นติดกาแฟขนาดนั้นนะคะคุณแดน
0: ครับผม
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแดนค่ะจากสิงห์บุรีนะคะ
0: สวัสดีค
2: ่
0: ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เหลืออีกไม่ถึง2นาทีนะคะให้อาจารย์อาฝากทิ้งท้ายรายการค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะก็ถ้าเกิดใครสักสอบถามอยากสอบถามปัญหาสุขภาพนะคะถ
2: ้
1: าโทรมาได้ที่เบอร์020287710ค่ะ020287710นะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงวันที่2ถึง5กรกฎาคมเราจะมีงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติด้วยนะคะใกล้ๆจะมาแนะนำอีกทีนึงค่ะ
2: ค่ะได้ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญนะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่
2: ะ
3: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับวัดคาทอลิกทั่วประเทศรวมพลังสวดภาวนาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกล

0: ออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: วัดคาทอลิกทั่วประเทศรวมพลังสวดภาวนาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาอาร์คบิชอปฟรังซิสเซเวียวีระอาพรรัตน์ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยในนามของพระศาสนาจักรคาทอลิกและคริสตชนชาวไทยได้ออกประกาศน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติมาโดยตลอดทั้งยังทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาคุณเกื้อหนุนกิจการของพระศาสนาจักรคาทอลิกในประเทศไทยเสมอมาในการนี้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยจึงกำหนดให้ทุกสังฆมณฑลและวัดคาทอลิกทั่วราชอาณาจักรร่วมกันส่งจิตตภาวนาวอนขอพระกรุณาคุณจากองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดรับดวงพระวิญญาณของพระองค์ให้ได้พักผ่อนตลอดนิรันดร์ในบรมสุขแห่งพระราชัยของพระองค์พร้อมทั้งให้สถานพระคิตรจักรและวัดคาทอลิกทุกแห่งประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณโดยร่วมใจกันภาวนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลในบทภาวนาเพื่อมวลชนในพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์เป็นพิเศษโดยพร้อมเพรียงกันปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงาน124ปีกรมชลประทานชูนโยบายสายน้ำแห่งความร่วมมือเร่งยกระดับเทคโนโลยีรับมือภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเพื่อความกินดีอยู่ดีของเกษตรกร
4: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ124ปีภายใต้แนวคิดสายน้ำแห่งความร่วมมือหรือ Friends of Waterณกรมชลประทานสามเสนกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่ากรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนแต่เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอย่างรุนแรงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพร้อมทั้งสนับสนุนภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นย้ำให้กรมชลประทานร่วมมือกับทุกภาคส่วนเร่งพัฒนาศักยภาพองค์กรทางด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความกินดีอยู่ดีของพี่น้องเกษตรกรทั้งนี้กรมชลประทานยังคงยึดมั่นในนโยบาย RID United หรือร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนพร้อมสืบสานพระราชบัญญัติด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขับเคลื่อนประเทศต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
3: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดอยู่ที่55รายสภาบริหารจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์เปิดเผยเมื่อช่วงเช้า

0: วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย55รายส่วนยอดผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 1,100 คนและยังคงมีผู้สูญหาย31คนด้านศูนย์ติดตามและข้อมูลการปฏิบัติการรับมือภัยพิบัติของฟิลิปปินส์รายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวส่งผลกระทบกับประชาชนกว่า 430,000 คนใน350หมู่บ้านทั่วเกาะมินดาเนานอกจากนี้ยังมีรายงานอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายเกือบ 30,000 หลังส่งผลให้ประชาชนกว่า 9,300 คนต้องอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพทั้งสิ้น25แห่งส่วนอีกราว 44,000 คนไปอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องหรือมิตรสหาย1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: อย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายามและอย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเทศบาลพบประชาชนดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ

คะทุกท่านกำลังรับฟังรายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะกับดิฉันนะคะกนกพรอ้อยทองประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 14:09 น.ค่ะมานำเสนอข้อมูลข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆของเทศบาลเมืองชุมพรเช่นเคยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของแถลงการจากสำนักพระราชวังค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกยาขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาสิ้นพระชนวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569แถลงการสำนักพระราชวังประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงพระประชวรหมดสติด้วยพระการทางพระทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีและจากการอักเสบของพระอันตะความดันโลหิตต่ำพระทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพระฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 น.สิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณี

ประดิษฐานพระสงฆ์ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 12:00 น. 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนลงวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569นั้นรัฐบาลได้ทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่งจึงเห็นสมควรประกาศดังต่อไปนี้1. ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไป 2. ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมประกาศณวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและขอเชิญชวนดาวน์โหลดนะคะพระรูปจากเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานจ้างเทศบาลเมืองชุมพรและประสงค์นิกรชาวเทศบาลเมืองชุมพรค่ะสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนนะคะก็อ
ยังเสนอข่าวสารข้อมูลกิจกรรมโครงการต่างๆของเทศบาลเมืองชุมพรเช่นเคยค่ะทุกท่านนะสามารถติดตามเทศบาลเมืองชุมพรได้ทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองชุมพรค่ะ www.chumphorntown.go.th ค่ะทาง Facebook ชุมพรทาวน์และทางเพจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะสำหรับข่าวสารนะที่นำมาฝากกันในข่าวแรกนะในเรื่องของวันอนันทมหิดลค่ะซึ่งตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีนะคะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ค่ะโดยจากพระราชปารภของพระองค์นะคะซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่าทรงต้องการให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนนั้นได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวแก่วงการแพทย์ในประเทศไทยค่ะซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยนะคะยังมีการศึกษาด้านการแพทย์อยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นอีกทั้งพระองค์ยังเป็นผู้ที่พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันช่วยอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนนะคะช่วยเหลือป้องกันการรักษาให้อย่างหายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงค่ะเทศบาลเมืองชุมพรนะเนื่องในวันอนันทมหิดลค่ะจึงร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะเวลา 7:30 นนายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรมอบหมายให้นายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองชุมพรค่ะร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรมาธิบดินทร์ประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะโดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางพรรณกรชูกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรค่ะสำหรับพิธีนะประกอบด้วยพิธีวางพวงมาลาจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยค่ะและสำหรับข่าวสารต่อมานะคะกับโครงการดีๆของเทศบาลเมืองชุมพรในด้านของโครงการที่ช่วยในเรื่องของผู้ป่วยนะครับคนชราหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ทางบ้านค่ะสำหรับโครงการพระมาโปรดเทศบาลเมืองชุมพรค่ะเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะคะนายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมพรประธานชุมชนบ้านย่านยาวและกรรมการชุมชนค่ะร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในโครงการพระมาโปรดเพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียงค่ะผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการค่ะที่ไม่มีโอกาสได้ทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์นะทางงานศูนย์บริการสาธารณสุขฝ่ายบริการทางการแพทย์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำโครงการพระมาโปรดขึ้นค่ะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการหรือว่ากิจกรรมที่นำพระสงฆ์ลงพื้นที่ให้ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่อยู่ในสภาวะยากลำบากที่อยู่ที่บ้านค่ะได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรแก่พระสงฆ์ด้วยซึ่งกลุ่มเป้าหมายนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและคนพิการที่อยู่ในสภาวะยากลำบากในเขตเทศบาลเมืองชุมพรที่แจ้งความประสงค์ยินดีเข้าร่วมโครงการให้พระสงฆ์เข้าไปรับบิณฑบาตถึงข้างเตียงค่ะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะที่เบอร์ท่านนายกศรีชัยโทร090-287-9456หรือเบอร์โทรหมอเอนะคุณวิไลวรรณใจปลื้มโทร081-844-2122ค่ะกำหนดจัดกิจกรรมทุกเช้าวันอังคารและวันพุธค่ะอาทิตย์ละ2วันตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปค่ะและกิจกรรมต่อมานะคะกับโครงการศาลยุติธรรมเพื่อประชาชนค่ะเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเทศบาลเมืองชุมพรโดยนายเจริญโพสีทองค่ะปลัดเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ เข้าร่วมโครงการศาลยุติธรรมเพื่อประชาชนนะคะสำหรับกิจกรรมเสวนาศาลยุติธรรมพบประชาชนค่ะคุณธรรมนำกฎหมายสร้างความเข้าใจสร้างความศรัทธาเพื่อความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนค่ะส่งเสริมบทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัวค่ะพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนค่ะในการบูรณาการความร่วมมือในการดูแลพัฒนาเยาวชนค่ะให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพโดยว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีค่ะพร้อมด้วยนายประกอบรอดนวล
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดลพบุรีค่ะช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรค่ะสำหรับการประชุมนะก็จัดขึ้นณห้องประชุมต้นตาลชั้น3สำนักงานและศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปอำเภอเมืองชุมพรค่ะสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรรวมถึงกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมค่ะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของการรับแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอันจะช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีเป้าหมายในชีวิตค่ะรู้จักรับผิดชอบในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นรวมถึงสังคมของเราและเติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคตค่ะและสำหรับข้อมูลของเทศบาลเมืองชุมพรนะคะในโครงการสุดท้ายก่อนที่เราจะไปพักฟังเพลงกันนะกับการมอบป้ายค่ะป้ายแซนนะสำหรับการลงพื้นที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะเทศบาลเมืองชุมพรโดยนายศิชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะพร้อมด้วยนายสุภพบุปผาปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนางสาวกัลยาณรัตน์สาราน้อยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะลงพื้นที่มอบป้ายแซนนะสำหรับป้ายและป้ายร้านนี้ห่วงใยลูกค้าไม่ใช่โฟมบรรจุอาหารค่ะแก่สถานประกอบการที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองชุมพรนะคะรวมทั้งสิ้น13ร้านด้วยการขายและมาตรฐานของแซนนะคือเกณฑ์พื้นฐานที่สถานประกอบการหรือว่าร้านค้าตลาดและแผ่นลอยเนี่ยค่ะต้องผ่านเพื่อให้ได้ตราสัญลักษณ์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานโดยต้องผ่านเงื่อนไขหลัก3ข้อค่ะคือผู้สัมผัสอาหารผ่านการอบรมค่ะผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมการสุขาภิบาลตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ 2. มีใบอนุญาตที่ถูกต้องค่ะสถานประกอบการจะต้องมีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะและสุดท้ายนะคะผ่านการประเมินตามเกณฑ์ต้องผ่านการประเมินตามการตรวจแบบมาตรฐานค่ะเช่นด้านสถานที่ความสะอาดการจัดการขยะค่ะครบถ้วนตามประเภทของสถานประกอบการในระบบฟู้ดแฮนเดิลนะคะสำหรับร้านที่มีตราสัญลักษณ์นะคะ SAN แซนก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้นะคะถือว่าเป็นร้านที่ผ่านเงื่อนไขทั้ง3ข้อค่ะมีความสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะและสำหรับช่วงต่อไปนะเทศบาลเมืองชุมพรจะนำข่าวเกี่ยวกับการลงพื้นที่ค่ะในด้านของการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลเมืองชุมพรมาฝากกันนะคะหลังจากพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

กลับมาพบกันอีกครั้งนะกับเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะสำหรับช่วงที่2ในด้านของการช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางสังคมค่ะสำหรับการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลเมืองชุมพรนะของทางด้านกองสวัสดิการสังคมค่ะวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนายศรีชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรพร้อมด้วยนางวิไลวรรณใจปลื้มพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนางสาวธิธานุรีพาโอภาสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการและนางสาวทิติรัตน์ชูผู้นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการค่ะลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุค่ะนางสาวอุทัยวรรณวัฒนศิริอายุ68ปีพักอาศัยจริงนะอยู่ที่บ้านเช่าในตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเช่าเพียงลำพังค่ะไม่มีบุญหลานนะคะแล้วก็ขัดตานการติดต่อกับญาติร่วมหลายสิบปีและมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากค่ะเพื่อให้ผู้สูงอายุนะคะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแก่ช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเทศบาลเมืองชุมพรจึงดำเนินการนำส่งผู้สูงอายุรายนี้เข้าพักอาศัยในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทองพนังตักอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเป็นต่อไปค่ะและขอขอบคุณนะคะนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและนายประพันธ์ศักแสงหัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์ขารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะก็ถือว่าผู้ป่วยค่ะหรือว่าคนชรานะที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรค่ะหากต้องการความช่วยเหลือนะก็สามารถติดต่อได้นะที่กองสวัสดิการสังคมค่ะเทศบาลเมืองชุมพรชั้น2ในวันและเวลาราชการค่ะและสำหรับโครงการต่อมานะในด้านของโครงการที่เกี่ยวกับสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองชุมพรค่ะก็จะเป็นโครงการของสวัสดิการผู้สูงอายุค่ะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์นะเราก็มีวัตถุประสงค์ค่ะในด้านของการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นการบริการที่ครบถ้วนค่ะรวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วยเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนค่ะคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครโครงการของเราได้นะคะจะต้องเป็นผู้สูงอายุค่ะที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรไม่น้อยกว่า6เดือนค่ะหลักฐานในการสมัครนะคะใช้รูปถ่าย1รูปจำนวนขออภัยค่ะใช้รูปถ่าย1นิ้วค่ะจำนวน2รูปถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนค่ะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับค่ะสำหรับการใช้งานบัตรสวัสดิการผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นบัตรที่เป็นกระดาษการ์ดนะคะเทศบาลชุมพรของเราโดยกองสวัสดิการสังคมก็จะออกให้ผู้ที่เป็นสมาชิกนะคะก็จะติดรูปถ่ายมีชื่อของท่านค่ะมีเลขประจำตัวบัตรประชาชนนะอยู่ในบัตรแล้วก็จะมี QR code ค่ะอยู่ทางด้านหลังบัตรนะคะส่วนการใช้บัตรก็จะมีร้านค้าค่ะในเขตเทศบาลเมืองชุมพรที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุค่ะร้านค้าที่เข้าร่วมนะคะก็จะมีสติ๊กเกอร์ของโครงการบัตรสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่เขียนว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรติดอยู่ที่หน้าร้านค่ะวิธีที่จะได้รู้ว่าร้านไหนเข้าร่วมโครงการของเราได้นะคะก็จะต้องสแกน QR code ค่ะทางด้านหลังบัตรของท่านนะคะก็จะขึ้นร้านค้าที่เข้าร่วมในเขตเทศบาลเมืองชุมพรรวมถึงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขต่างๆในการใช้งานค่ะเช่นสแกน QR code เข้าไปนะก็จะปรากฏเป็นแผนที่ค่ะแผนที่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรที่มีร้านค้าต่างๆอยู่ในแผนที่นะคะแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์รูปหัวใจค่ะเป็นสัญลักษณ์รูปหัวใจที่กดเข้าไปนะก็จะเป็นร้านค้าต่างๆอย่างเช่นร้านอาหารนะร้านกอไก่จะมีสิทธิประโยชน์ในการลดราคาค่าอาหารให้5บาทต่อครั้งเมื่อใช้บัตรสวัสดิการผู้สูงอายุหรือว่าร้านขอไข่ที่เป็นร้านเสริมสวยเมื่อใช้บัตรสวัสดิการผู้สูงอายุนะคะจะมีบทบัตรส่วนลด 10% หรือ 5% ค่ะแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละร้านนะคะดังนั้นการใช้งานของบัตรสวัสดิการผู้สูงอายุก็จะเป็นการใช้งานที่ครอบคลุมนะคะหลากหลายแล้วก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นของเราด้วยนะอย่าลืมนะมาสมัครกันได้ค่ะสมัครด้วยตนเองที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองชุมพรชั้น2ในวันและเวลาราชการค่ะ
และสำหรับข่าวต่อมานะสำหรับนักเรียนนักศึกษาค่ะที่สนใจเข้าร่วมโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะทางด้านของปีการศึกษา2569ภาคเรียนที่1ค่ะเทศบาลเมืองชุมพรขอเชิญนักเรียนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการมอบทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือของนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ของปีการศึกษาภาคเรียนที่1นะคะโดยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติจะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีค่ะต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสค่ะผู้ยากจนหมายถึงผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากและขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพผู้ด้อยโอกาสหมายถึงผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่สามารถดำรงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่นค่ะและข้อสุดท้ายต้องเป็นนักเรียนหรือว่านักศึกษาที่ศึกษาในสถาบันของการศึกษาของรัฐค่ะหลักฐานที่ใช้นะในการสมัครเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านหนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาและใบเสร็จรับเงินค่าเทอมตัวจริงจากสถานศึกษาค่ะยื่นใบสมัครได้นะคะตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ณกองสวัสดิการสังคมชั้น2เทศบาลเมืองชุมพรในวันและเวลาราชการสอบถามเพิ่มเติมค่ะโทร077-512-332ค่ะและผู้ที่กำลังดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถสแกน QR Code ได้ด้วยนะสำหรับการดาวน์โหลดใบสมัครค่ะก็จะมีรายละเอียดหลักเกณฑ์หลักฐานต่างๆรวมถึงใบสมัครหากท่านกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะก็สามารถยื่นได้ค่ะที่กองสวัสดิการสังคมชั้น2เทศบาลเมืองชุมพรได้เลยค่ะและสำหรับโครงการต่อมาค่ะสำหรับเทศบาลชุมพรในด้านของธนาคารขยะนะคะครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่24แล้วค่ะสำหรับโครงการธนาคารขยะเทศบาลเมืองชุมพรประจำเดือนมิถุนายนค่ะวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 9:00 น. ถึง 11:00 น.ค่ะบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรหรือว่าบริเวณหน้าเสาธงค่ะตามที่เทศบาลเมืองชุมพรได้จัดตั้งธนาคารขยะเทศบาลเมืองชุมพรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะที่ต้นทางลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมนะคะจะเป็นประจำทุกวันพุธที่3ของเดือนค่ะกิจกรรมนะก็จะเป็นกิจกรรมที่1รับซื้อขยะรีไซเคิลทุกประเภทค่ะน้ำมันพืชเก่าและกล่องนมที่แกะล้างผึ่งแห้งแล้วนะรวมถึงแยกขวดน้ำพราวได้ราคา2เท่าของขวดน้ำแพ็คด้วยกิจกรรมที่2รับขยะพลาสติกที่ขายไม่ได้นำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการเช่นหลอดกาแฟค่ะถุงวิบวับถุงขนมเป็นต้นอย่าลืมนะคะอย่าลืมนำมาล้างและทำความสะอาดก่อนนำมาส่งด้วยกิจกรรมที่3ค่ะรับขยะอันตรายชุมชนนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการเช่นถ่านไฟฉายหลอดไฟกระป๋องสเปรย์เป็นต้นค่ะสำหรับวันเวลานะทุกๆวันพุธที่3ของเดือนคนที่ต้องการเบิกถอนเงินนะเราจะเปิดเฉพาะวันเปิดธนาคารที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหลักฐานที่ใช้ในการเบิกเงินจะต้องเป็นแบบประจำตัวประชาชนตัวจริงของสมาชิกค่ะจำนวนยอดเงินขั้นต่ำที่เบิกได้นะอยู่ที่100บาทค่ะสำหรับราคาของรายการรับซื้อนะคะของขยะเหล็กหนาจะอยู่ที่8บาทค่ะเหล็กบาง7บาทกระป๋องสังกะสี4บาทกระป๋องอลูมิเนียม65บาทค่ะกระป๋องอลูมิเนียมก็เช่นกระป๋องโค้กหรือว่ากระป๋องน้ำอัดลมนะคะสังกะสีแผ่น3บาทกระดาษลัง3บาทกระดาษจับ 1.5 สตางค์ค่ะขออภัยค่ะ1บาท50สตางค์ค่ะพลาสติกรวม3บาทค่ะขวดแก้วรวม50สตางค์ค่ะขวดแพทขวดกุ๊กนะคะ6บาทค่ะขวดพราว12บาทค่ะน้ำมันพืชเก่า20บาทน้ำมันพืชเก่านะคะสามารถนำมาขายได้นะบางท่านอาจจะยังไม่ทราบทอดไข่เจียวทอดไก่ที่บ้านนะกรองสิ่งสกปรกออกจากน้ำมันค่ะนำมาใส่บรรจุภัณฑ์เป็นขวดใสขนาด 1.5 ลิตรค่ะนำมาขายได้ขวดละ20บาทค่ะและกล่องนมนะคะจะต้องล้างผึ่งให้แห้งด้วยกิโลกรัมละ3บาทค่ะส่วนราคานะคะเราจะมีการเปลี่ยนแปลงตามท้องตลาดค่ะ
สำหรับพลาสติกที่ขายไม่ได้เราสามารถนำบริจาคได้ค่ะเพื่อนำไปเป็นน้ำมันได้แต่อย่าลืมล้างทำความสะอาดก่อนนะเช่นหลอดพลาสติกแก้วน้ำถุงกระดาษถุงขนมค่ะขยะอันตรายชุมชนนะคะสามารถนำมาส่งเพื่อกำจัดตามหลักวิชาการได้ค่ะเช่นหลอดไฟฟ้าถ่านไฟฉายแบตเตอรี่กระป๋องสเปรย์ค่ะขวดน้ำยาล้างห้องน้ำมือถือเก่าหรือว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านไม่รู้ว่าจะเอาไปทิ้งที่ไหนนะคะก็สามารถติดต่อเราได้ค่ะกองสาธ

เทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะกับดิฉันนะคะกำหนกพรอ้อยทองค่ะทุกท่านสามารถติดตามเทศบาลเมืองชุมพรได้นะทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองชุมพรค่ะ www.chumphontown.go.th ค่ะทาง Facebook ชุมพรทาวน์รวมถึงทางเพจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะและช่วงสุดท้ายนะกับบอกข่าวประชาสัมพันธ์ก็จะมาบอกข่าวสารในเขตเทศบาลเมืองชุมพรกันนะเทศบาลเมืองชุมพรค่ะแจ้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดถอนพระสีมารอบกำแพงแก้วณวัดมณีศพอำบลบางหมากอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะขอเชิญพุทธศาสนิกชนค่ะร่วมพิธีสวดถอนพระสีมารอบกำแพงแก้วณวัดมณีศพตำบลบางหมากอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรในวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 16:00 นนะในพิธีประกอบด้วยพระภิกษุสงฆ์จำนวน83รูปร่วมในพิธีค่ะสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรนะโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำโครงการ Big Cleaning Day จังหวัดสาเทศบาลเมืองชุมพรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ขึ้นด้วยเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณะให้ประชาชนได้ทำความสะอาดค่ะเป็นกิจกรรมที่เพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกันในการฉีดล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคสถานที่สาธารณะสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณทางเท้าและถนนโดยรอบพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรและเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนหรือว่าในด้านของอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกค่ะในการมีส่วนร่วมของการจัดการขยะมูลฝอยและร่วมกันสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองค่ะจึงได้กำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมนะคะในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในครั้งที่9ขึ้นนะคะณชุมชนท่านางสังบริเวณลานอเนกประสงค์วัดมณีศพตำบลบางหมากอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะก่อนที่เราจะมีพิธีสวดถอนพระสีมากันนะในวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:30 นเป็นต้นไปค่ะก็ขอเชิญชวนนะพ่อแม่พี่น้องชุมชนท่านางสังและชุมชนใกล้เคียงค่ะมาบิ๊กคินนิ่งเดย์กันก่อนแล้วก็มาร่วมกันนะสำหรับงานบุญค่ะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนค่ะกับพิธีสวดถอนพระสีมาค่ะพระภิกษุสงฆ์นะคะจำนวนกว่า83รูปค่ะในพิธีนะอย่าลืมมาเจอกันในวันที่16มิถุนายนค่ะกับ Beginning Day และวันเสาร์ที่20มิถุนายนค่ะกับพิธีเวลา 16:00 นหรือว่า 16:00 นเป็นต้นไปค่ะสำหรับการประชาสัมพันธ์ต่อมานะกับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะสำหรับกิจกรรมนะเราจะเปิดรับสมัครกันตั้งแต่บัดนี้นะจนถึงวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569กับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะอัตราค่าสมัครนะคะประชาชนทั่วไปราคา360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปี240บาทค่ะสำหรับอัตราค่าสมัครนะรวมของรวมถึงค่าส่งไปรษณีย์ด้วยค่ะอายุต่ำกว่า7ปีเข้าร่วมกิจกรรมฟรีค่ะสำหรับวันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรมนะคะก็ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ณลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาเวลา 5:00 นถึง 10:00 นค่ะระยะทางนะก็จะเป็น2ประเภทในด้านของเดินค่ะ5กิโลเมตรและวิ่ง5กิโลเมตรค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อโทร077-511-042ต่อ201ในวันและเวลาราชการค่ะและสำหรับในด้านของการเดือนนี้นะเป็นเดือนแห่งความหลากหลายในด้านของสีสันและก็ความสุขในงานของห้างนะโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ค่ะแต่ว่าเนื่องในโอกาสนะในการด้านของการประกาศนะเนื่องด้วยศูนย์การค้าโอเชียนชุมพรนะได้รับข่าวนะของการแถลงการจากสำนักพระราชวังค่ะทางคณะผู้บริหารและทีมงานทุกคนนะมีความโศกเศร้าเสียใจอย่างสุดซึ้งและเพื่อร่วมถวายความอาลัยค่ะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทริยาเทพนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารวินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาค่ะ
ทางศูนย์การค้านะคะจึงขอแจ้งค่ะในการเลื่อนการจัดงาน The Grand Movement Pride and Fashion Parade ค่ะที่จะกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะหรือว่าวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ที่เราจะมีกำหนดการนะในด้านของการปิดถนนตั้งแต่บริเวณห้าง Big One นะจนถึง Ocean Shopping Mall นะคะก็ขอเลื่อนไปก่อนนะออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดค่ะแต่ในส่วนของห้าง Ocean Complex นะคะในงานวันที่13และ14มิถุนายนก็ยังคงจัดงานตามปกติค่ะทางคณะผู้บริหารและทีมงานขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาพันธมิตรทางการค้ารวมถึงพี่น้องประชาชนชาวชุมพรที่ได้ให้ความสนใจเตรียมการสนับสนุนงานในครั้งนี้เป็นอย่างดีนะหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ากำหนดการใหม่ในอนาคตทางศูนย์การค้าจะแจ้งให้ทราบค่ะขออภัยในความไม่สะดวกและข้อขัดข้องเป็นอย่างสูงค่ะก็งานพรุ่งนี้นะที่จะปิดถนนขออภัยค่ะที่จะมีการเดินขบวนพาเหรดกันนะก็ขอเลื่อนไปก่อนนะอย่างไม่มีกำหนดค่ะและสำหรับวันที่14มิถุนายนของทุกปีนะจะตรงกับวันผู้บริจาคโลหิตโลกค่ะวันผู้บริจาคโลหิตโลกนะตรงกับวันที่14มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของดร.คาร์ล ลันสไตรเนอร์แพทย์ชาวออสเตรียอเมริกันค่ะซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงคริสตศักราช1868ถึง1943ในจักรวรรดิออสเตรเลียฮังการีค่ะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการจำแนกหมู่โลหิตค่ะ ABO ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลกจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ในปีคริสตศักราช1930อีกทั้งยังพบว่าการถ่ายเลือดให้กับผู้ที่มีหมู่โลหิตเดียวกันไม่ทำให้เซลล์เม็ดเลือดถูกทำลายค่ะการค้นพบเหล่านี้นะคะจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการต่อยอดในวงการแพทย์มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะขณะเดียวกันก็ยังสามารถช่วยชีวิตของเพื่อนมนุษย์ได้อีกจำนวนมากเลยดังนั้นนะคะในเนื่องในโอกาสวันสำคัญของวันผู้บริจาคโลหิตโลกนะคะกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำปีพุทธศักราช2569เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรค่ะจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยต่อลมหายใจและมอบชีวิตใหม่แก่เพื่อนมนุษย์ค่ะสำหรับแผนการออกหน่วยรับบริจาคเลือดนะคะวันนี้ค่ะที่สำนักงานและศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปชั้น1เทศบาลเมืองชุมพรนะก็เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกเนี่ยเราก็ได้จัดการรับบริจาคโลหิตไปแล้วนะเมื่อเวลา 9:00 นถึง 12:00 นแต่ว่ายังมีกำหนดการค่ะสำหรับวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะเวลา 9:00 นถึง 12:00 นณโรงเรียนมาบอมฤตวิทยาอำเภอปทิวค่ะสำหรับอำเภอละแมนะในวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569โรงเรียนละแมวิทยาวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569จะเป็นโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาอำเภอทุ่งตะโกค่ะและวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะโรงเรียนท่าแซรัชดาพิเศษอำเภอท่าแซค่ะและสุดท้ายนะวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ที่บริษัทกลุ่มปาล์มธรรมชาติจำกัดอำเภอสวีค่ะทุกที่นะจะรับบริจาคตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นค่ะและทุกท่านนะวันนี้เราจะนำเก็บความรู้ในเรื่องเลือดมาฝากกันนะทุกท่านรู้ไหมคะว่าเลือด1ถุงสามารถช่วยผู้ป่วยได้มากกว่า1คนค่ะและร่างกายของเรานะสามารถสร้างเลือดใหม่ทดแทนส่วนที่บริจาคได้ตามธรรมชาติค่ะชวนทุกคนนะมาเรียนรู้ในเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตผ่านข้อมูลสั้นๆค่ะเข้าใจง่ายทำให้เห็นว่าการให้เลือดมีคุณค่ามากกว่าที่คิดเพราะว่าทุกหยดของโลหิตคือโอกาสในการต่อชีวิตให้ผู้ป่วยอีกหลายคนค่ะให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจำนะสำหรับเก็บความรู้เกี่ยวกับการบริจาคเลือดนะการบริจาคเลือด1ครั้งร่างกายใช้เวลาไม่นานในการฟื้นฟูค่ะสำหรับพลาสมาหรือว่าน้ำเลือดเนี่ยจะฟื้นตัวภายใน24ถึง48ชั่วโมงค่ะเก็ดเลือดฟื้นตัวภายใน 3-5 วันเท่านั้นเม็ดเลือดแดงจะค่อยๆสร้างทดแทนจนสมบูรณ์ภายใน 4-8 สัปดาห์ร่างกายสามารถสร้างเลือดใหม่ทดแทนได้ตามธรรมชาติค่ะ
การบริจาคเลือดนะหัวใจของเราจะสูบฉีดเลือดตลอด24ชั่วโมงค่ะหัวใจเต้นประมาณ 100,000 ครั้งต่อวันสูบฉีดเลือดมากกว่า 7,000 ลิตรต่อวันเดินทางผ่านเส้นหลอดเลือดที่มีความยาวรวมมากกว่า 100,000 กิโลเมตรค่ะเลือด1ถุงนะคะช่วยผู้ป่วยได้มากกว่า1คนค่ะเพราะว่าเม็ดเลือดแดงนะคะใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโลหิตจางและผู้ป่วยผ่าตัดค่ะพัดมาใช้รักษาผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยโรคเลือดนะคะเกล็ดเลือดใช้กับผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกง่ายดังนั้นเลือด1ถุงของท่านอาจจะช่วยได้มากถึง3ชีวิตค่ะเลือดมีอายุการเก็บรักษานะคะเม็ดเลือดแดงเก็บได้35ถึง42วันค่ะเกล็ดเลือดเก็บได้เพียง5ถึง7วันพัดมาเก็บได้ประมาณ1ปีค่ะดังนั้นนะจึงจำเป็นที่จะต้องมีผู้บริจาคอย่างสม่ำเสมอค่ะผู้ป่วยบางรายนะคะต้องการรับเลือดทุกๆ 3-4 สัปดาห์เลยผู้ป่วยไม่สามารถหยุดรับเลือดได้นะคะผู้บริจาคที่เป็นบริจาคเป็นประจำจึงเป็นกำลังสำคัญในการรักษาค่ะเพราะว่าผู้ป่วยธาลัสซีเมียนะคะต้องการเลือดตลอดชีวิตเลยเลือดกรุ๊ปโอค่ะมีความสำคัญเป็นพิเศษเพราะว่าผู้ป่วยเลือดกรุ๊ปโอนะคะ RH ลบสามารถให้เม็ดเลือดแดงได้เกือบทุกกรุ๊ปค่ะกรุ๊ปเลือดมักใช้ในภาวะฉุกเฉินที่ยังไม่ทราบกรุ๊ปเลือดของผู้ป่วยค่ะแต่ว่าทุกกรุ๊ปนะล้วนมีความจำเป็นค่ะผู้ใหญ่นะมีเลือดอยู่เท่าไหร่ในร่างกายของผู้ใหญ่นะผู้ชายเฉลี่ย 5-6 ลิตรผู้หญิงเฉลี่ย 4-5 ลิตรค่ะการบริจาค1ครั้งนะเพียง350ถึง450มิลลิลิตรเท่านั้นคิดเป็นประมาณ 10% ของปริมาณเลือดในร่างกายเรานั่นเองค่ะและสุดท้ายนะรู้หรือไม่คะว่ายังไม่มีสิ่งใดผลิตเลือดทดแทนมนุษย์ได้ค่ะไม่สามารถผลิตเลือดได้จากโรงงานไม่สามารถสังเคราะห์เลือดได้เพื่อใช้ในการรักษาแทนได้ทั้งหมดค่ะเลือดที่ใช้รักษาผู้ป่วยนะจึงต้องมาจากผู้บริจาคโลหิตเท่านั้นค่ะดังนั้นนะทุกท่านที่บริจาคโลหิตเป็นประจำนะก็มีความสำคัญมากค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการรับโลหิตนะเพราะว่าการให้เลือดมีคุณค่ามากกว่าที่คิดค่ะทุกหยดโลหิตของเลือดนะทุกหยดของโลหิตมีโอกาสในการต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยอีกหลายๆคนใครนะสำหรับวันที่14ที่จะถึงนี้นะวันผู้บริจาคโลหิตโลก14มิถุนายนของทุกปีค่ะและรายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนนะจะมาพบกับทุกท่านในทุกๆวันศุกร์หน้าของสัปดาห์เวลาประมาณ 14:10 นาทีค่ะสำหรับวันนี้นะเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้เทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีให้สถานที่ราชการทั่วประเทศลดธงครึ่งเสาและไว้ทุกข์เป็นเวลา15วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: คณะรัฐมนตรีให้สถานที่ราชการทั่วประเทศลดธงครึ่งเสาและไว้ทุกข์เป็นเวลา15วันพร้อมเดินหน้าจัดพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างสมพระเกียรติน
6: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิเศษวันนี้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการและการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยราชประเพณีให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาและไว้ทุกเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมจัดคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเพื่อดูแลการดำเนินงานอย่างครบถ้วนให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลเพื่อให้ประชาชนร่วมในการถวายสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาชวิสาประทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาเวที JFCCT 2026ต่อผู้นำธุรกิจย้ำปฏิรูปกฎระเบียบพัฒนาคนเชื่อมไทยสู่เศรษฐกิจโลกสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงาน JFCCT ทามมิสเตอร์แอดเดรัน2026จัดโดยหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยณโรงแรมดิเอชนีพร้อมกับปาฐกถาพิเศษโดยระบุว่าจากการหารือกับผู้นำภาคธุรกิจและนักลงทุนทั่วโลกพบว่าความไม่แน่นอนจากการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์กำลังส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของภาคธุรกิจทั่วโลก รัฐบาลจึงมุ่งผลักดันให้ไทยเป็นประเทศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจมากขึ้นด้วยให้ความสำคัญกับการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่การพัฒนาเทคโนโลยีสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกแม้ไทยไม่อาจหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนของโลกได้ทั้งหมดแต่รัฐบาลพร้อมสร้างความเชื่อมั่นผ่านการบริหารประเทศสร้างปฏิรูปเชิงโครงสร้างและการทำงานร่วมกับภาคธุรกิจอย่างใกล้ชิดในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD และช่วยยกระดับธรรมาภิบาลความสามารถในการแข่งขันและมาตรฐานสากลของประเทศผลิตนาฏฟันแสนสุกรายงาน
1: รองเจรตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตลาด4มุมเมืองติดตามปฏิบัติการตรวจแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจับกุมได้แล้ว23รายเตรียมผลักดันออกนอกประเทศทันที
8: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตลาด4มุมเมืองอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามการระดมกำลังจับกุมต่างด้าวผิดกฎหมายโดยเปิดเผยว่าการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำชับให้ทุกหน่วยงานเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดของบุคคลต่างด้าวโดยมุ่งตรวจสอบการลักลอบเข้าเมืองการแย่งอาชีพคนไทยตลอดจนการใช้ประเทศไทยเป็นฐานก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติและในวันนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมากัมพูชาและลาวได้รวม23รายยึดรถจักรยานยนต์ไม่มีเอกสารและแผ่นป้ายทะเบียน15คันพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายและประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีอำเภอหนองหินอำเภอผาขาวจังหวัดเลยอำเภอกุดบากอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครอำเภอว่านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอพนมไพรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเริงนกทาอำเภอกุดชุมอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรอำเภอห้วยทับทันอำเภอคุขันจังหวัดศรีสะเกษอำเภอจุมพลบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอพนมดงรักอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์อำเภอห้วยแถลงอำเภอหนองบุญมากอำเภอปักธงชัยอำเภอเสียงสางจังหวัดนครราชสีมาอำเภอนนท์สวรรค์อำเภอนางรองอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอชัยบุรีอำเภอพุนพินอำเภอพนมอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอดานสักอำเภอกาญจนาดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอขนอมอำเภอสิชนอำเภอนพิตำอำเภอพรหมคีรีอำเภอท่าสาราอำเภอลานสกาอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอย่านตะขาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงอำเภอจุ้งว่าจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอจะแนะอำเภอศรีสาครอำเภอสุไหงปาดีอำเภอสุขิรินทร์อำเภอแว้งอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 32.0 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 72% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไป
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหมุนตามวันครับวันนี้วันศุกร์ที่12มิถุนายน2569นะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตสุคนครับ
2: และปณิสราผ่านแก้วค่ะพร้อมทีมงานนะคะวันนี้ค่ะนอกจากเรา2คนนะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะบรรณาธิการโดยคุณจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาค่ะวันนี้ควบคุมเสียงนะคะช่างเทคนิคโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีวันนี้ประสานงานโดยคุณภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebookไลฟ์โดยคุณเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับผมพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยโดยในวันจันทร์ถึงอังคารเนี่ยพบกันบ่าย 3:00 น.จนถึง 5:00 น.เย็นแล้วก็ในวันพุธถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 น.จนถึงบ่าย 4:00 น.เย็นนะครับ FM 92.5 MHz AM 891 kHz แล้วก็เครือข่ายที่รับสัญญาณกันอยู่ทั่วประเทศด้วยแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยนะครับ
2: ค่ะวันนี้อัปเดตข่าวสารกันเช่นเคยกับมนตามวันนะคะเดี๋ยวไปติดตามข่าวสารกันค่ะกับช่วงพิกัดข่าวเล่าเรื่องค่ะ
0: พิกัดข่าวเล่าเรื่อง
1: ครับสำหรับพิกัดข่าวเล่าเรื่องนะครับสำหรับในส่วนของประกาศสำนักพระราชวังซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีออกประกาศมา2ฉบับด้วยกันนะครับซึ่งในส่วนของเรื่องของการถวายน้ำส่งและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำส่งและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้นะครับ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 น. 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569
2: ค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ค่ะโดยมีใจความสำคัญนะคะว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้สิ้นพระชนม์แล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบกนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบกนิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้มีได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติ ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติแม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปค่ะ
1: ในการนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ในนามของรัฐบาลข้าราชการและประสบกรณิกรชาวไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักรขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ขอให้พระเกียรติคุณพระจริยวัตรและพระกรุณาธิคุณสถิตเป็นมิ่งขวัญเป็นแสงสว่างแห่งเพชรในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์อันนี้คือแถลงของทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเมื่อช่วงประมาณ10โมงนิดๆที่ผ่านมานะครับ
2: ค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้านี้นะคะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะพิเศษหลังจากทราบแถลงการของทางสำนักพระราชวังนะคะซึ่งก็ทางคณะรัฐมนตรีนะมีการแสดงความไว้อาลัยนะคะยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยโดยมีการประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเตรียมการแล้วก็ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยราชประเพณีค่ะซึ่งก็มี2ข้อหลักๆด้วยกันนะคะก็คือให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งค่ะลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่12มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะในส่วนของข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปค่ะสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมนั่นเองค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ยังมีการมอบให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะครับ
2: ค่ะก็เป็นการที่ทางรัฐบาลนะคะเมื่อเช้ามีการประชุม นะหลังจากที่มีแถลงการออกมาในส่วนของทางเพจพระรานนะคะเปิดให้ดาวน์โหลด
1: ใช่ครับ
2: พระรูปนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเพื่อนำไปถวายความอาลัยนะคะซึ่งสามารถเข้าไปดาวน์โหลดภาพที่มีความละเอียดสูงได้ที่เว็บไซต์ของทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าเข้าไปในที่แฟนเพจ
1: Facebook ของพระลานได้นะครับก็จะมีเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ของท่านด้วยน
2: ะครับ
1: ตอนนี้15นาฬิกากับอีก19นาทีจริงๆวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันทั้งเรื่องของสถานการณ์น้ำด้วยที่อาจจะต้องจับตาเนื่องจากว่าช่วงนี้ฤดูฝนแล้วแล้วก็หลายพื้นที่ฝนตกอย่างของกรุงเทพมหานครเองก็ต้องบอกว่ามีตกมาหลายครั้งแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นฝนราชการที่จะตกกันหลัง4โมงเย็นเป็นต้นไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำด้วยสักนิดนึงเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ครับ
0: เสียงจริงจากพื้นที่
2: สิ่งจริงจากพื้นที่วันนี้นะคะทางรายการหมุนตามวันได้รับเกียรติจากทางคุณวิชัยผันประเสริฐผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทค่ะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นการบริหารจัดการน้ำของสำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
3: ครับสวัสดีครับคุณอนนท์คุณปานิศราครับ
1: ค่ะครับท่านครับสถานการณ์น้ำปัจจุบันในตอนนี้ของจังหวัดชัยนาทเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
3: ครับโดยภาพรวมเนื่องจากว่าจังหวัดชัยนาทก็เป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับสถานการณ์ภาพรวมของประเทศตอนนี้ก็สถานการณ์ฝนเนี่ยต่ำกว่าค่าปกติ 14% นะครับในส่วนของภาคกลางเนี่ยก็จะต่ำกว่าค่าปกติเนี่ยประมาณ 26% นะครับก็ปริมาณน้ำ4เขื่อนหลักนะครับของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนแคลนบรุงแดงเขื่อนปัสสกิลสิทธิ์เนี่ยมีปริมาณน้ำเก็บกักรวมกันเนี่ย 13,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 53% นะครับก็4เขื่อนหลักก็มีการระบายออกมาวันละประมาณ53ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับปริมาณสถานการณ์น้ำของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับของเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็ในช่วงนี้ก็จะมีการระบายไปทางด้านซ้ายเนี่ยประมาณสัก 70-80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับครั้งนี้ก็เพื่อรักษาระบบนิเวศแล้วก็ควบคุมความเค็มนะครับก็ที่ผ่านมาในเขตจังหวัดชัยนาทก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับแล้วก็มีเริ่มมีฝนทิ้งช่วงบ้างในบางพื้นที่นะครับทางสำนักงานชลประทานที่2ก็ใช้เครื่องสูบน้ำเข้าให้การช่วยเหลือนะครับสถานการณ์โดยรวมก็ถือว่าอยู่ในสภาวะปกติครับ
2: ค่ะท่านคะแล้วในส่วนของแนวโน้มสถานการณ์น้ำในปีนี้ล่ะคะคาดว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: ครับจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าจะมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนะครับคำว่าฝนทิ้งช่วงก็คือฝนอาจจะตกน้อยลงนะครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมกันยายนตุลาคมก็จะเป็นในช่วงการน้ำหลากนะครับแนวโน้มก็ในปีนี้เนื่องจากเป็นเอลนีโญด้วยก็แนวโน้มคาดว่าทั้งปีนะครับฝนคาดการจะต่ำกว่าค่าปกติอยู่ประมาณ 10% แล้วก็จะมีพายุเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกครับ
2: ค่ะ
1: ท่านครับในส่วนของจังหวัดชัยนาทเองนี่ถือว่านับว่าเป็นจุดสำคัญของการจัดการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางแบบนี้ครับจริงๆแล้วประชาชนในพื้นที่เองต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำยังไงบ้างครับเท่ากับปีที่แล้วไหมหรือเขาต้องรับมืออะไรเป็นพิเศษไหมครับท่าน
3: ต้องเรียนว่าในภาพรวมเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นปีเอลนีโญก็คือจะแล้งจะร้อนนะครับแล้วก็ฝนทิ้งช่วงเนี่ยก็ในภาพรวมเนี่ยก็ปริมาณน้ำคาดว่าจะไม่เท่ากับปี2568ที่ผ่านมานะครับการเตรียมรับมือเนี่ยก็จะต้องแบ่งออกเป็น2ช่วงตามที่คาดการไว้นะครับก็คือช่วงมิถุนากรกฎาคมที่ฝนทิ้งช่วงเนี่ยก็ต้องมีการใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับแล้วก็บางคลองที่มันเป็นคลองยาวๆเนี่ยก็จะขอความร่วมมือในการจัดรอบเวรเดี๋ยวก็จะมีทางชลประทานนะครับประชาสัมพันธ์ในการจัดรอบเวรในกรณีที่น้ำน้อยลงนะครับแล้วก็จะเสริมด้วยเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ในการทำงานบางทีที่อากาศร้อนๆก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับอีกอย่างก็คือพวกไม้ผลไม้ยืนต้นเนี่ยนะครับเมื่อได้รับอากาศร้อนๆก็จะต้องเฝ้าระวังเสริมน้ำเข้าไปนะครับช่วงน้ำหลากนะครับช่วงตั้งแต่สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าอย่างใกล้ชิดด้วยครับ
2: ค่ะในส่วนของมาตรการในการดูแลรักษาระดับน้ำของทางสำนักงานชลประทานที่12ที่จังหวัดชัยนาทล่ะคะท่านคะเรามีมาตรการในการดูแลรักษาน้ำอย่างไรบ้างคะ
3: ครับตัวสำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งถือว่าเป็นอาคารที่สำคัญครับการรักษาระดับน้ำต่างๆเนี่ยก็เป็นหนึ่งในมาตรการของกรมชลประทานนะครับถือว่าเป็นการจัดการน้ำท่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็แนวทางก็จะใช้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ำเนี่ยทดยกระดับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกเลยนะครับเพื่อสนับสนุนน้ำทุกกิจกรรมนะครับเห็นว่า ตัวเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็จะส่งน้ำหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภครักษาโนนิเวศนะครับผักดันน้ำเค็มนะครับ เกษตรอุตสาหกรรมและก็อื่นๆนะครับก็จะใช้ระบบชลประทานได้อย่างเต็มศักยภาพนะครับทั้งนี้ของสำนักงานชลประทานที่2นะครับก็มีการจัดเตรียมจากเครื่องมือเตรียมเจ้าหน้าที่สแตนบายนะครับหากมีสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็จะสแตนบายเจ้าที่24ชั่วโมงครับท่านครับ
1: ท่านครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานความแข็งแรงของทางเขื่อนหรืออะไรแบบนี้ไม่ได้มีปัญหาอย่างใดใช่ไหมครับท่านครับ
3: ครับถึงแม้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะใช้งานมาตั้งแต่ปี2500นะครับก็อายุประมาณ70ปีแล้วแต่ว่าตัวเขื่อนเนี่ยเรามีการบำรุงรักษาทุกปีนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบสภาพอาคารอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในช่วงที่รับน้ำมากหรืออาจจะมีแผ่นดินไหวที่อื่นเนี่ยเราก็มีการวิเคราะห์ตรวจสอบครับก็ถือว่าดูความมั่นคงแข็งแรงครับ
2: ค่ะท่านคะแล้วถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าสมมติว่าในอนาคตเกิดปัญหาอยากจะขอความช่วยเหลือหรืออยากจะติดตามข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำในพื้นที่นะคะประชาชนสามารถไปติดตามข้อมูลได้ผ่านช่องทางไหนหรือว่าขอความช่วยเหลือไปทางช่องทางไหนได้บ้างคะท่าน
3: ครับจะเห็นว่าสำนักหน่วยงานชลประทานหรือสำนักงานชลประทานที่2เนี่ยจะมีโครงการชลประทานในพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝ่ายส่งน้ำในพื้นที่ตัวนี้ทางราษฎรทางเกษตรกรทางประชาชนจะทราบว่าอยู่ตรงไหนครับแต่ถ้าหากจะติดตามสถานการณ์น้ำภาพรวมนะครับเราก็จะมีในเรื่องของอย่างเว็บไซต์ไฮโดไฟท์นะครับที่อยู่ในทาง Google เนี่ยนะครับ เขียนคำว่าไฮโดแล้วก็5นะครับไฮโดไฟท์เนี่ยนะครับก็จะทราบถึงสถานการณ์น้ำรายชั่วโมงตั้งแต่ทุกสถานีในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็หากมีเรื่องจะเป็นเร่งด่วนนะครับก็สามารถใช้เบอร์1460สายด่วนกรมชลประทานติดต่อเข้ามาได้24ชั่วโมงครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับท่านครับสุดท้ายอยากฝากถึงพื้นที่ในส่วนของรอบๆชัยนาทเนี่ยครับพื้นที่ไหนอำเภอไหนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือต้องดูแลเป็นพิเศษไหมครับท่านแล้วก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยครับ
3: ครับก็จะเห็นว่าในเขตจังหวัดชัยนาทเองมีทั้งพื้นที่นอกเขตชลประทานกับพื้นที่ในเขตชลประทานนะครับพื้นที่ในเขตชลประทานเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่ามีระบบส่งน้ำเข้าไปถึงก็จะเป็นกังวลที่พื้นที่นอกเขตไม่ว่าจะเป็นอำเภอหนองมะโมงนะครับอำเภอหันคาบางส่วนนะครับตัวนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์ก็สำรวจแหล่งสำรองไว้ก็ดีครับในพื้นที่ว่ามีแหล่งน้ำตรงไหนที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทางชลประทานทางหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานระดับจังหวัดนะครับก็มีความพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือครับหากมีสถานการณ์เกิดขึ้นครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะทางคุณวิชัยผันประเสริฐท่านผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทขอบพระคุณค่ะท่านที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกันค่ะ
1: ขอบพระคุณครับ
3: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทนะครับขอบคุณคุณเกวลีเกิดน้อยแล้วก็คุณปิติกรแสงอยู่ด้วยจากสปท.ชัยนาทที่ร่วมประสานนะครับกับทางชลประทานให้กับเราด้วยนะครับ
2: ค่ะซึ่งอย่างที่คุณอนนท์บอกนะว่าในส่วนของชัยนาทเนี่ยก็เป็นพื้นที่นะฮะในการบริหารจัดการน้ำในส่วนของภาคกลางที่เป็นพื้นที่ที่สำคัญอีกพื้นที่หนึ่งนะคะซึ่งก็อย่างที่ท่านบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยคือเราเจอเอลนีโญอาจจะแล้งหรือว่ายังไงนะคะก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำนะให้มันเหมาะสมถ้าในช่วงที่ฝนตกเราก็จะต้องเก็บกักน้ำเอาไว้หน่อย
1: ครับก็เหมือนที่ตามกรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกไว้คืออย่างมิถุนายนจนถึงกรกฎาคมเนี่ยอาจจะเจอฝนทิ้งช่วงแน่นอนแล้วว่าเรื่องของพี่น้องเกษตรกรเองอาจจะต้องเตรียมเรื่องของน้ำให้พร้อมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอหลังจากกรกฎาคมไปเนี่ยเป็นในช่วงสิงหาตั้งแต่สิงหาคมเนี่ยยาวกันไปเลยเนี่ยนะครับผมต้องระมัดระวังเพราะว่าก็จะเริ่มเข้าสู่หน้าน้ำอย่างจริงจังแล้วฝนก็จะตกเยอะนะครับแม้ว่าอย่างที่คุณปณิศราบอกคือมีเอลนีโญแหละคือน้ำอาจจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแต่พอเวลาเหมือนฝนมาพร้อมๆกันหนักๆอะไรแบบนี้ครับอาจจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีด้วยแล้วก็ต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่างๆด้วยนะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกันในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ของที่จังหวัดนราธิวาสนะคะว่าในการขับเคลื่อนโครงการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างยอดใช้จ่ายอัปเดตเป็นยังไงนะคะร้านค้าทั้งรายใหม่รายเก่ามีการประชาสัมพันธ์อะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางคุณวรินทร์พัฒน์ บัวเทศนะคะทางท่านคลังจังหวัดนราธิวาสค่ะในประเด็นเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณวิลันพัฒน์ครับท่านคลังจังหวัดนราธิวาสครับสถานการณ์การใช้จ่ายในส่วนของพื้นที่นราธิวาสเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่นราธิวาสครับ
4: ค่ะในพื้นที่นราธิวาสก็การดำเนินการในเรื่องของการยอดใช้จ่ายก็ดีขึ้นโดยลำดับนะคะโดยที่ถ้าเป็นยอดวันที่7มิถุนายน69นะคะยอดการใช้จ่ายสะสมไปแล้ว149ล้านบาทนะคะก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในร้านธงฟ้าค่ะประมาณ110ล้านบาทรองลงมาก็จะเป็นร้านค้าทั่วไปนะคะ20ล้านบาทร้านอาหารและเครื่องดื่ม19ล้านบาทรวมถึงส่วนที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มโอท็อปอีกส่วนหนึ่งค่ะในส่วนที่ค่ะร้านค้านะคะจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะสะสมณปัจจุบันก็ 6,481 ร้านค้าแล้วค่ะ
2: ค่ะแล้วถือว่าการประชาสัมพันธ์ในการเชิญชวนทางผู้ประกอบการร้านค้าไม่ว่าจะเป็นรายเก่าหรือรายใหม่ให้เข้าร่วมโครงการตรงนี้ทางด้านคลังจังหวัดมีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
4: ค่ะในส่วนของการดำเนินงานของจังหวัดนราธิวาสค่ะเราขับเคลื่อนร่วมกับหลายหน่วยงานนะคะในภาพของจังหวัดเนี่ยก็จะมีการประชุมร่วมกับหลายๆหน่วยงานได้มอบนโยบายในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้กับทางประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในส่วนที่2ก็ให้ธนาคารกรุงไทยซึ่งจะต้องเป็นหน่วยรับลงทะเบียนตัวนี้นะคะให้ได้ลงทะเบียนไปถึงระดับอำเภอนะคะซึ่งเราให้ทางอำเภอค่ะประสานทางร้านค้าแล้วก็ในส่วนของพัฒนาชุมชนให้ประสานทางกลุ่มโอท็อปอะค่ะเข้ามาตามจุดที่อำเภอได้นัดกำหนดไว
1: ้
4: แล้วก็ทางธนาคารกรุงไทยอะค่ะก็จะลงไปพื้นที่ไปรับสมัครถึงที่นะคะถ้าในส่วนของร้านธงฟ้าค่ะก็พาณิชย์จังหวัดจะช่วยกันขับเคลื่อนให้ร้านธงฟ้าเข้าร่วมโครงการนะคะท้ายนี้ก็คือในส่วนของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของคณะผู้บริหารการคลังก็ร่วมกันผลักดันในส่วนของตัวนี้ด้วยค่ะ
1: ครับท่านคลังครับเห็นว่ามีตามนโยบายของท่านผู้ว่าของนราธิวาสเองที่อย่างน้อยหมู่บ้านละ1แห่งเนี่ยจะมีร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยนะครับรายละเอียดตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
4: ค่ะตรงนี้คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ได้มีการประชุมขับเคลื่อนร่วมกับทางอำเภอนายอำเภอแล้วก็หน่วยงานทางปกครองนะคะพัฒนาชุมชนต่างๆได้มอบนโยบายตั้งเป้าเอาไว้นะคะว่าให้อย่างน้อยมีหมู่บ้านละหนึ่งร้านค้าก็จะมุ่งไปที่ร้านค้าที่เป็นร้านเล็กๆที่ประชาชนเขาจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลในการจับจ่ายใช้สอยอะค่ะเบื้องต้นนี้ก็คืออยู่ในช่วงให้ทางอำเภอค่ะไปประชาสัมพันธ์แล้วก็นัดหมายผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อนัดวันกับทางกรุงไทยอีกทีนึงค่ะว่าจะลงไปพื้นที่วันไหนกันบ้างก็วางแผนกันอยู่ค่ะ
2: ค่ะถ้าหากว่าเรามีการลงพื้นที่สำรวจแล้วเสร็จเนี่ยค่ะท่านคะในส่วนของร้านค้าหรือชุมชนอะไรก็ตามหลังจากนี้เราจะมีการอำนวยความสะดวกการลงทะเบียนให้กับร้านค้าอย่างไรบ้างคะ
4: ค่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นร้านค้ารายใหม่ของไทยช่วยไทยพลัสนะคะเขาจะต้องเดินทางนะคะไปที่กรุงไทยเองเพื่อไปรับสมัครเพราะว่าจะต้องมีการเปิดบัญชีกรุงไทยแล้วก็มีการกรอกแบบฟอร์มต่างๆทีนี้เราก็อยากอำนวยความสะดวกโดยการที่ถึงแม้ว่าร้านค้าเนี่ยไม่มีธนาคารกรุงไทยนะคะธนาคารกรุงไทยกับก็จะลงพื้นที่ไปอะค่ะโดยที่สามารถที่จะเปิดบัญชีที่นั่นได้เลยนะคะแล้วก็รับสมัครที่ในจุดที่อำเภอกำหนดได้เลยนะคะตรงนี้ก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้ได้นะคะ
1: ท่านคลังครับเอกสารหรือว่าของจำเป็นที่ร้านค้าต้องมีเพื่อที่จะใช้ในการสมัครเข้าร่วมอยากให้ท่านคลังย้ำอีกสักนิดนึงครับว่ามีอะไรที่เขาต้องติดตัวบ้างครับ
4: ค่ะถ้าเป็นร้านค้าที่เขา จดทะเบียนร้านค้านะก็จะมีใบทะเบียนแต่ถ้าเป็นร้านค้าที่ไม่มีการจดทะเบียนกับหน่วยงานนะคะก็จะเป็นในส่วนของบัตรประชาชนนะคะแล้วก็รูปถ่ายร้านค้าพร้อมกับตัวเจ้าของร้านค้านะคะแล้วก็มีในส่วนของบัญชีธนาคารกรุงไทยค่ะ
2: ค่ะ
4: ตัวนี้ถ้าไม่มีบัญชีกรุงไทยก็คือเดี๋ยวเราเปิดให
1: ้ก็คือสามารถที่จะดำเนินการเปิดให้ได้เลยนะณตอนนั้นเลยใช่ไหมครับท่าน
4: ค่ะค่ะแล้วก็สำคัญนะคะก็คือจะต้องกรอกแบบฟอร์มตัวที่เป็นแบบฟอร์มที่ของเราโดยที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยอะค่ะเป
1: ็
4: นผู้รับรองว่าร้านค้านั้นมีอยู่จริงนะคะ
2: ค่ะเป็นในส่วนของร้านค้านะคะที่จะต้องเตรียมเอกสารนะให้พร้อมซึ่งทางคลังจังหวัดเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าไม่ว่าจะเป็นรายใหม่หรือว่ารายเก่าค่ะท่านคะขอสอบถามในเรื่องของพี่น้องประชาชนหน่อยค่ะหลังจากที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสขึ้นมาคึกคักขึ้นไหมคะสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดค่ะ
4: ค่ะตอนนี้ก็เริ่มคึกคักมากขึ้นโดยเฉพาะที่เราเร่งขับเคลื่อนกันตั้งแต่วันที่10อะค่ะโดยเราจะเห็นว่ามีร้านค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ประชาชนเขาก็จะมีช่องทางในการจ่ายมากขึ้นค่ะแล้วก็เริ่มแผนลงพื้นที่อย่างจริงจังนะคะก็คือทางธนาคารกรุงไทยเขาจะเริ่มไปรับสมัครตามอำเภอต่างๆตั้งแต่วันที่19มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะ
2: ค่ะก็ลงพื้นที่นะคะ19มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะใครที่เป็นร้านค้าเตรียมความพร้อมนะในเรื่องของเอกสารนะคะที่ท่านได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
4: ท่
2: านคะแล้วหลังจากที่จะมีทิศลงพื้นที่นะคะหลังจากนี้ถ้าจะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะ
4: ช่องทางในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะก็อย่างในที่เป็นเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์นราธิวาสนะคะโดยที่เราจะลงข้อมูลต่อเนื่องแล้วก็ในส่วนที่เป็นร้านค้าต่างๆอะค่ะก็เข้าไปสู่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 อะค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับก็ถือว่าเป็นอ
4: ีกหนึ่งโครงการแล้วก็มีในส่วนของ
1: ค่ะครับท่านเชิญเลยครับ
4: ก็จะเป็นเพจ Facebook ของสำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาสด้วยเหมือนกันค่ะ
2: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านคะอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ตอนนี้ไหมคะ
4: ค่ะก็ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้านะคะที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะอยากให้เข้ามาสมัครเพิ่มเติมค่ะอยากให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะมาช่วยเหลือกันลดค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็เพิ่มโอกาสทางการค้าของร้านค้าเข้ามาด้วยค่ะ
2: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณวิรันพัฒน์บัวเทศท่านคลังจังหวัดนราธิวาสนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะคะขอบพระคุณค่ะ
4: ค่ะขอบค
1: ุ
4: ณค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จริงๆร้านค้าที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเข้าร่วมเลยก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ซึ่งต่อให้หมดโครงการนี้ไปเนี่ยนะครับต่อให้เปิดเราเปิดบริการถุงเงินแล้วเนอะก็อาจจะสามารถร่วมกับโครงการอื่นๆที่ทางรัฐบาลเนี่ยอาจจะ

0: อนาคตด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ก็เป็นโครงการที่ต้องบอกว่าช่วยทั้งฝั่งผู้ประกอบการที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ทั้งฝั่งพี่น้องประชาชนเองเนี่ยก็ได้ลดค่าครองชีพนะคะลดภาระค่าใช้จ่ายไปด้วย
1: คือสามารถซื้อสินค้าที่เขาเข้าร่วมโครงการได้หรือว่าใครที่คือจริงๆเนี่ยร้านค้าก็เข้าร่วมเนี่ยค่อนข้างเยอะในจำนวนหนึ่งนะในแต่ละพื้นที่อย่างของนราธิวาสเองที่ท่านบอกว่าก็คือกว่า 6,000 กว่าร้านค้านี่ถือว่าก็เยอะอยู่นะครอบคลุมแล้วก็ถ้านอกจากร้านค้าที่เข้าร่วมแล้วเนี่ยยังจะสามารถใช้จ่ายกับขนส่งสาธารณะได้นะครับถ้าพี่น้องประชาชนที่อย่างของในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองเนี่ยใช้กับทั้งรถไฟฟ้านะครับรถเมล์คสมกก็ได้หรือว่าบริการขนส่งบางเจ้าเองที่ก็สามารถใช้ได้รวมไปถึงตั้งแต่วันที่15มิถุนายนก็จะใช้กับฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ด้วยนะครับ
0: ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสนะคะที่ร่วมประสานงานด้วยนะคะสำหรับสายนี้นะสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับมนต์ตามวันค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: เสียงจริงจากพื้นที
2: ่15นาฬิกากับอีก42นาทีนะครับกลับมาอยู่ในส่วนของบุญตามวันแล้วก็ในส่วนของเสียงจริงจากพื้นที่เดี๋ยววันนี้เราไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมในพื้นที่ของอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นเดียวกันกับเทศกาลอะโวคาโดรวมไทยพัฒนานะครับซึ่งตอนนี้นายคนทันพรทวินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านครับผมนายคนทันพรทวินนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาครับ
3: ค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคะท่านคนทันนะคะคือในส่วนของกิจกรรมอะโวคาโดรวมไทยพัฒนาที่อำเภอพบพระเนี่ยค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ในการเพาะปลูกอะโวคาโดตรงนี้อยากจะให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเป็นมายังไงบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของผลผลิตปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ
4: ก็เดิมคือพื้นที่อำเภอพบพระจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับก็จะเพาะปลูกพืชผักสวนครัวนะครับก็ด้วยที่พระราชินีนะครับเคยเสด็จเข้ามาได้มอบต้นพันธุ์อะโวคาโดมาปลูกไว้ที่ตำบลลมไทยพัฒนานะครับก็ได้ต่อยอด

0: ชาวตำบลลมไทยพัฒนาได้ต่อยอดเอามาปลูกนะครับก็เลยได้สายพันธุ์พื้นเมืองหลายหลากหลายสายพันธุ์ครับก็ด้วยที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลมไทยพัฒนาเล็งเห็นความสำคัญก็ได้จัดเป็นเทศกาลอะวาคาโดปีนี้เป็นครั้งที่5นะครับผมเพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้ปลูกอะวาคาโดมีรายได้และมีเครือข่ายในการที่จะพัฒนาครับผม
1: ค่ะ
2: ท่านครับแล้วอย่างในพื้นที่ของพระเองเนี่ยนะครับในพื้นที่ของตำบลรวมไทยพัฒนาจริงๆผลผลิตถือว่ามากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็ผลผลิตส่วนมากมักจะออกมาในช่วงเดือนไหนอะไรเงี้ยครับท่าน
0: ผลผลิตของตำบลรวมไทยพัฒนาส่วนใหญ่เราจะปลูกหลายสายพันธุ์แต่เราจะเน้นสายพันธุ์พื้นเมืองนะครับซึ่งตัวสายพันธุ์ก็จะออกได้ตลอดปีนะครับแล้วเป็นช่วงเมษามีนาเมษาเราจะมีพันธุ์เพชรเมษานะเพชรสยามซึ่งจะออกก่อนครับช่วงประมาณพฤษภามิถุนาก็ยังออกอยู่จนสายพันธุ์034นะครับพบพา48นะครับซึ่งจะออกช่วงนี้นะครับพอไปช่วงมิถุนากรกฎาคมนะครับก็จะเป็นสายพันธุ์ของพบพา08นะครับตัวพบพา07ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เราจัดประกวดแล้วก็ได้ชนะเลิศมาซึ่งณปัจจุบันตัวพบพระ08จะเป็นสายพันธุ์ทางการค้าจดทะเบียนซึ่งค่อนข้างจะรสชาติอร่อยนะครับปริมาณพื้นที่ปลูกในตำบลรวมไทยพัฒนานะครับก็มีอยู่ 1,656 ไร่นะครับมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะครับ216ไร่ครับ
1: ค่ะแล้วแต่ละสายพันธุ์เรามีการพัฒนาพันธุ์อย่างไรบ้างคะให้รสชาติเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ประจำพื้นที่ค่ะ
0: ก็สายพันธุ์ของตำบลรวมไทยพัฒนานะอย่างตัวพบพระ08ที่กำลังฮิตอยู่ปัจจุบันนี้คือเราจัดการประกวดตัวแม่ก็อยู่ที่เป็นของเกษตรกรชาวบ้านรวมไทยพัฒนา8หมู่6นะครับซึ่งเราเรียกตามหมู่บ้านคือ08พอสายพันธุ์โดดเด่นแล้วเราก็จะกระจายโดยการเสียบยอดนะหรือว่าติดตายอดจากต้นพันธุ์แม่มานะเพื่อที่จะกระจายสู่พี่น้องเกษตรกรในตำบลรวมไทยพัฒนานะซึ่งหลายๆตัวที่เราประกวดแล้วเนี่ยพอได้ปุ๊บเราก็จะส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกโดยการใช้จากต้นแม่นะครับถ้าเราใช้จากเมล็ดนะมันจะเกิดการกลายพันธุ์มันรสชาติก็จะไม่คงเดิมไว้
2: ท่านครับอย่างของที่ได้รางวัลมาคือพบพระ07ถูกไหมครับท่านแล้วก็08คือจะเป็นในส่วนของที่ยอดนิยมอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับก็ตัวของเราก็ไม่ว่าจะเป็นตัวเพชรเมษานะครับเพิ่งได้มาจากการประกวดของปีที่แล้วนะซึ่งตัวพบพระ08ก็ได้มาหลายปีแล้วนะครับซึ่งแต่ละตัวเราก็จะจดทะเบียนไว้เป็นอะวาคาโดสายพันธุ์ในพื้นเมืองในพื้นที่ของเราซึ่งรสชาติก็จะอร่อย
2: ครับ
0: สู้ได้กับพวกแฮกพวกพิกาตันพวกนี้เลย
2: คือมันแตกต่างกันยังไงครับท่านครับหมายถึงในตัวรสสัมผัสหรือแม้กระทั่งขนาดหรืออะไรแบบนี้ครับท่าน
0: ถ้าเป็นตัวพบพระ08ก็จะค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงจะแข็งเวลาเราขนส่งเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องหุ้มไอ้พลาสติกก็ได้นะแล้วก็ข้อดีคือเวลาฝนตกหนักนะครับก็คงสภาพไว้ไม่มีอาการฉ่ำน้ำนะครับเราทานก็จะรสชาติเหมือนเดิมไม่ฉ่ำน้ำนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลนะครับเพราะว่าติดรสหวานอยู่แล้วนะครับแต่แล้วก็คือเวลาเราทานตัวพบพระ08เนี่ยก็เราต้องได้ทานน้ำตาลนะเพราะว่าจะเหนียวนะครับ
1: ค่ะค่ะก็ในพื้นที่นะคะก็มีการพัฒนาแต่ละสายพันธุ์มาจนกลายเป็นอะโวคาโดที่ต้องบอกว่าดีทั้งรสชาติทั้งคุณภาพเนื้อสัมผัสแล้วก็เรื่องของการขนส่งก็สามารถช่วยตรงนี้ได้ด้วยจนกลายมาเป็นเทศกาลอะโวคาโดรวมไทยพัฒนาที่อำเภอพบพระตรงนี้กิจกรรมภายในงานมีอะไรบ้างคะท่านคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
0: ครับก็ด้วยที่ท่านนายอำเภอพบพระก็อยากจะให้อะวาคาโดพบพระเป็นเมืองหลวงของอะวาคาโดนะครับเราซึ่งเป็นอบต.รวมไทยพัฒนาเราก็ได้รับเกียรติในการจัดกิจกรรมนะครับก็ในกิจกรรมนี้ซึ่งเท่าความเดิมของอำเภอพบพระนะครับเราเป็นพื้นที่ที่อยู่กันหลากหลายชนเผ่านะครับก็มีทั้งเผ่าม้งนะครับเผ่าปากยอเผ่าลีซอเผ่ามูเซอร์และคนไทยพื้นราบอยู่ด้วยกัน ป็นหลากหลายพหุวัฒนธรรมนะครับในกิจกรรมของเทศกาลอะวคาโดนะครับเราก็จะมีนิทรรศการองค์ความรู้ด้านอะวคาโดนะครับจากหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนนะครับมีการเรียบเรียงเรียนรู้ระหว่างผู้สนใจกับเกษตรกรในพื้นที่นะครับโดยการมีรถโดยสารรับเข้าไปชมสวนอะวคาโดนะครับจากแปลงใหญ่และแปลงเล็กนะที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับมีผลผลิตอะวคาโดและต้นพันธุ์จับจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจนะครับมีการประกวดอะวคาโดนะครับสายพันธุ์พื้นเมืองของพี่น้องรับทั้งประเทศนะครับ
2: ครับ
0: มีการประกวดทุเรียนนะซึ่งพื้นที่ของเราก็มีทุเรียนอยู่ด้วยนะครับก็มีการประกวดทุเรียนนะครับแข่งขันรับประทานอะวคาโดนะครับช่วงกลางคืนก็จะมีการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่านะการแสดงการทำอาหารชนเผ่าการประกวดเป็นร้องเพลงนะครับกับเดนเซอร์ของกลุ่มแม่บ้านในชุมชนอำเภอพบพระนะครับมีเปิดการประกวดร้องเพลงและเดนเซอร์ของประชาชนทั่วไปนะครับเราอยู่ติดชายแดนฝั่งพม่านะครับเราก็จะมีกิจกรรมชกมวยท่าเชือกระหว่างไทยพม่านะครับในช่วงกลางคืนครับตลอดงานเราก็จะมีการจับจำหน่ายสินค้าเกษตรไม่ว่าเฉพาะของอะวคาโดครับเป็นพืชผักสวนครัวของพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนานะครับซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปหลายอย่างนะมีเสื้อผ้าพื้นเมืองของเราก็มีจัดจำหน่ายไว้ให้นะซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะเพราะเราเลยเห็นความสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวระหว่างผสมผสานระหว่างการเกษตรกับวัฒนธรรมนะก็ได้จัดตรงนี้ขึ้นและปีนี้เราได้จัดกิจกรรมพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือวิ่งมินิมาราธอนชมสวนนะครับระยะทาง7.5 กิโลซึ่งจะเป็นระยะทางเป็นการวิ่งขึ้นดอยนะคร
2: ับ
0: เราก็จะมีรางวัลชนะเลิศ1-3จะได้รับโล่ที่ทำมาจากต้นพันธุ์แม่ของพบพระ08นะครับเกศละอย่างสวยเลยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เข้า100ท่านแรกเราก็จะมีเหรียญที่ระลึกจากต้นพันธุ์พบพระ08เหมือนกันนะครับเราก็จะทำเป็นพิเศษซึ่งก็จะมีที่นี่ที่เดียวนะครับผม
1: ท่านคะในกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนนี่ถ้าสนใจอยากจะเข้าร่วมสมัครได้ผ่านช่องทางไหนคะ
0: สามารถสมัครได้ในเพจเทศกาลอะวคาโดรวมไทยพัฒนานะครับผมมีค่าสมัคร300และการสมัครก็จะได้รับเสื้ออะวคาโด1ตัวนะครับ
2: ท่านครับสภาพอากาศตอนนี้ที่ตำบลรวมไทยพัฒนานี่เป็นยังไงบ้างครับเหมาะยังเหมาะกับการวิ่งอยู่ไหมครับมีเจอฝนบ้างไหมครับท่าน
0: ช่วงนี้เป็นช่วงพายุนะซึ่งตำบลรวมไทยก็จะเป็นพื้นที่ที่ฝนตกชุกนะฮะก็ช่วงนี้ฝนตกมากกำลังที่ผมกำลังโทรศัพท์นี่ฝนก็ยังตกอยู่นะครับแต่จากการคาดการจากอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าวันที่เราจัดก็อาจจะเบาลงแล้วนะครับ
1: ค่ะกิจกรรมนี้จัดขึ้นช่วงวันถึงวันไหนนะคะท่านคะจัดขึ้นที่ไหนนะคะ
0: แล้วจัดขึ้นวันที่27-28มิถุนายน2569ณองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากครับ
2: เราสามารถไปร่วมกันได้ประมาณปลายเดือนน่าจะฝนน่าจะน้อยลงกว่าตอนนี้แล้วแหละนะครับ
1: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านคะอยากจะให้ท่านเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปเที่ยวงานเทศกาลอะโวคาโดที่รวมไทยพัฒนาหน่อยค่ะ
0: ครับก็ขอเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศนะครับหรือกระทั่งนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับในเรื่องของอะวคาโดนะครับก็มาร่วมเที่ยวชมงานในวันที่27-28มิถุนายนเทศกาลอะวคาโดรวมไทยพัฒนานะครับก็ถ้าท่านมาที่นี่นะท่านอาจจะได้มากกว่าอะวคาโดนะครับเพราะว่ามาสัมผัสแล้วจะรู้ว่าตำบลรวมไทยพัฒนานะครับอำเภอพบพระของเรายังมีอะไรดีๆให้นะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวนะครับมาชมท่านก็จะได้มาพบกับเกษตรกรตัวจริงที่อยู่ในพื้นที่ครับผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ได้ครับท่านพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ก็สามารถมาร่วมงานได้ด้วยเพราะว่าโซนนั้นก็พี่น้องหลากหลายเช่นเดียวกันใช่ไหมครับท่าน
0: ใช่ครับก็พี่น้องชาติพันธุ์ทุกๆชาติพันธุ์มาร่วมได้ครับก็ในงานก็จะพบกับการแต่งชุดชนเผ่าถ่ายรูปได้นะครับ
1: ค่ะ ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้ท่านเชิญชวนเที่ยวงานเป็นภาษาม้งหน่อยละกันค่ะ
0: ครับได้ครับผู้要用一种的词语对那个像藏族的词通白被录在最泰哈啊努比那个像那个以录照印度像阿僧吉布照照照的被录ตำบลรวมไทยพัฒนาไปจัดยาวงานเทศกาลอวคาโดตำบลรวมไทยพัฒนาพุทธะจูฮาถอเจอแม่จนัดจัดสิกิติหนึ่งจามงละชิลีให้หนึ่งตัวใช้ฮะตัวฉันไปรู้งานเทศกาลอวคาโดอันเด็กไปรู้งานไปกุโมกิจกรรมดันดาวจังดาวอย่างสิลีโมคงละชิโมเตของคือรู้เด็กไปเก๋กังโอลาโอเตฮะเตคือไปโอเตข้องใหญ่แต่เราโมหุตชื่อน้อยกูถอให้จูฮาเจ้าจะจะน่าจะจีสชัวร์ให้หนึ่งตัวฉันอันเดียไปร่วมงานเทศกาลอวคาโดครับผม
2: ก็มาร่วมงานกันได้นะครับผม 27-28 มิถุนายน 2569 นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับนายคนทันพรทวินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากวันนี้ให้เกียรติพูดคุยกับเราขอบคุณนะครับท่านครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: คร
2: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ซึ่งในงานไม่ได้มีแค่อะโวคาโดนะครับคืออะโวคาโดเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ของตำบลรวมไทยพัฒนาที่สามารถที่จะปลูกได้ด้วยก็มีการชูหลากหลายสายพันธุ์แต่อย่างที่เหมือนที่ท่านนายกอบต.บอกก็คือว่านอกจากได้ทานอะโวคาโดแล้วยังมีทุเรียนยังมีผลไม้อื่นๆหรือว่าอาหารอื่นๆพื้นเมืองอื่นๆที่ให้ได้ชิมกันด้วย
1: ค่ะ อย่างโซนภาคเหนือใช่ไหมคะก็จะเป็นภาคที่อากาศค่อนข้างเย็นในช่วงที่อากาศหนาวก็จะเหมาะกับผลไม้ที่ปลูกได
2: ้ในเมืองหนาว
1: นะคะก็มีผลไม้หลากหลายนะคะสำหรับภาคเหนือของเรานะคะในช่วงเสียงจริงจากพื้นที่วันนี้เราก็พูดคุยกันเนาะครบถ้วนแล้วนะคะช่วงที่แล้วนะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณนิคมแก้วทันคำนะคะสวทแม่สอดที่ร่วมประสานงานให้กับทางรายการด้วยนะคะต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะที่มาร่วมพูดคุยกันมาร่วมแชร์กิจกรรมดีๆจากหลากหลายพื้นที่นะคะในทุกๆวันสำหรับหมุนตามวันนะคะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการเนี่ยได้รับชมรับฟังกันในทุกๆวันนะคะก็จะได้รู้ว่าในแต่ละพื้นที่มีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างมีกิจกรรมดีๆแบบไหนหรือว่ามีสิทธิประโยชน์อะไรที่พี่น้องในพื้นที่เนี่ยควรจะได้รับรู้รับทราบหรือเรื่องของอุทกภัยต่างๆการบริหารจัดการน้ำนะคะก็จะได้เตรียมพร้อมรับมือได้ทันในช่วงที่อาจจะมีวิกฤตอะไรก็ตามเกิดขึ้นนะคะ
2: ครับก็อยากจะแจ้งในทุกๆพื้นที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยรวมไปถึงทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในแต่ละจังหวัดเองหากมีกิจกรรมใดหรือว่ามีเรื่องใดที่อยากจะให้ร่วมประชาสัมพันธ์ก็สามารถติดต่อพวกเราได้ในทีมงานของรายการบุญตำวันเรายินดีเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะครับในการที่จะร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมรวมไปถึงข้อมูลที่คนในพื้นที่เองหรือว่าคนนอกพื้นที่ที่จำเป็นอาจจะเรียกว่าจำเป็นต้องรู้หรือว่าอยากจะบอกกล่าวก็สามารถฝากพวกเราเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์กันได้นะครับก็รอติดตามกันยังมีอีกหลากหลายพื้นที่เนอะที่มีกิจกรรมดีๆแล้วก็พร้อมที่จะประชาสัมพันธ์กับทางพวกเราด้วยนะครับ
1: ถูกต้องค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวติดตามพยากรณ์อากาศกันสักเล็กน้อยนะคะช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนค่ะซึ่งทางท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณธีรพัฒน์คัชมาศท่านบอกว่าทางปภ.เนี่ยตอนนี้เฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือที่กระบี่พังงาแล้วก็จังหวัดตรังนะคะมีการแจ้งหัวหน้าปภ.จังหวัดศูนย์เขตต่างๆตอนนี้ให้เตรียมพร้อมรับมือแล้วก็แจ้งเตือนนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมรับมืออุทกภัยถ้าหากว่ามีเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มนะคะก็ต้องพร้อมรับมือกับทุกๆสถานการณ์นะคะยังไงช่วงนี้นะต้องติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักรวมไปถึงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะเพิ่มความระมัดระวังเรื่องของการประมงด้วยใครที่ประกอบอาชีพทางทะเลนะคะติดตามพยากรณ์อากาศกันเล็กน้อยเผื่อเดินเรืออะไรนะก็จะได้ปลอดภัยกันนะคะ
2: ครับผมแล้วก็ขอแจ้งทางปภ.ก็มีแจ้งเพิ่มเติมเหมือนกันเรื่องของ6จังหวัดภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับช่วงวันที่14ถึง20มิถุนายนนี้อาจจะต้องเฝ้าระ วังระดับน้ำทะเลหนุนสูงอาจจะส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำที่ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองและก็ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ต้องเฝ้าระวังนะครับก็คือปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการรวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะครับหากมีเหตุที่อยากจะต้องแจ้งเตือนภัยก็ติดตามได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองครับ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของหมุนตามวันในวันนี้นะคะติดตามหมุนตามวันได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะสัปดาห์นี้แต่ต้องไปเจอกันสัปดาห์หน้าแล้วนะคะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราทั้งสองคนต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะ
2: ครับผมอานนท์ ณตาสุคนและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นประชาชนยังคงเดินทางเข้าร่วมแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ประชาชนยังคงเดินทางเข้าร่วมแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยอย่างต่อเนื่อง
6: ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในช่วงบ่ายวันนี้ประชาชนยังคงเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยความโศกเศร้าเสียใจอย่างสุดซึ้งโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่นั่งเพื่อรองรับสำหรับผู้ที่เดินทางมาบริเวณข้างโถงอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลและอำนวยความสะดวกการจราจรโดยรอบพื้นที่โรงพยาบาลให้มีความคล่องตัวทั้งนี้ประชาชนที่มาตั้งแต่ช่วงเช้ายังคงปักหลักรอคอยจนกว่าจะมีพิธีเชิญพระสงฆ์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนางกนกพันธ์จันทรเพศวัย67ปีกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยพร้อมตั้งใจที่จะเดินทางไปถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันพรุ่งนี้มาชโยรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวัง
7: กองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์เส้นทาง
6: ขบวนเชิญพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเมื่อออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังไปทางถนนพระราม4เมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกตรงตลอดไปตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ขอประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและลดผลกระทบด้านการจราจรจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจติดตามการฝึกอพยพประชาชนและการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวกรณีเกิดอุทกภัยในพื้นที่
7: นายเจษฎไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตรวจติดตามการฝึกปฏิบัติด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยในสถานีฝึกที่2การอพยพประชาชนณศาลาประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่1ตำบลวังขอนและสถานีฝึกที่3การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดเนินสว่างวังขอนตำบลตาดกลอยอำเภอลมเก่าในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับฟังรายงานสถานการณ์จากฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามการจำลองสถานการณ์การอพยพประชาชนโดยการฝึกอพยพประชาชนได้จำลองสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องโดยมีการอพยพประชาชนจำนวน100คนและกลุ่มเปราะบางจำนวน50คนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราววัดเนินสว่างพร้อมจัดเตรียมสิ่งจำเป็นและการช่วยเหลือด้านต่างๆเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการบริหารจัดการเหตุการณ์และการบูรณาการความช่วยเหลือของหน่วยงานในพื้นที่เพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตร

0: 12.5 อาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข
1: ์สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่12มิถุนายน2569นะครับพบกับผมตะวันเขียววิจิตรครับดูแลท่านผู้ฟังไปจนถึงนะฮะ 17:00 นเลยนะครับก็ติดตามชมติดตามฟังรายการของเราได้อย่างต่อเนื่องในทุกๆช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz นะครับระบบ AM 891 GHz นะครับแล้วก็จะชมทั้งภาพทั้งเสียงนะครับผ่านทาง Facebook Live ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับใครเห็นไลฟ์ตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะไลฟ์ขึ้นแล้วตอนนี้นะฮะสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจคอมเมนต์ต่างๆเข้ามาได้เลยนะครับรวมถึงนะครับจะฝากคำถามขอคำแนะนำขอคำปรึกษาต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะหลายท่านหลายคนนะครับก็ชมนะครับแล้วก็รับฟังผ่านทาง Facebook Live ก็นะเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ฝากกันด้วยนะฮะสามารถที่จะกดติดตามทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ยังมีอีกหลายรายการนะครับไม่ใช่แค่92.5 อาสาช่วยประชาชนรายการเดียวนะอีกหลายรายการของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเลยก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมกันได้นะครับส่วนการที่จะติดต่อกับทางรายการกับทางทีมงานของ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์ครับ022769717นะครับแล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขนะครับ022769721นะครับนอกจากนั้นเรายังมีสายด่วนด้วยนะครับ0817159551-3นะฮะทั้งหมดนี้นะครับกดหมายเลขโทรศัพท์ต่างๆนะครับมีน้องๆทีมงานคอยรับเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจิรพรเว่นประชาคุณณภชาอภิชาภัทรวิทย์นะครับส่วนวันนี้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคก็คุมเสียงนะครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับที่ได้มาเป็นทีมงานนะครับในการช่วยดูแลท่านผู้ฟังไปด้วยนะครับใครที่จะส่งเป็นไปรษณียบัตรนะครับส่งเป็นจดหมายก็สามารถจ่าหน้าซองถึงรายการของเราได้นะครับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะครับก็ใช้หลายๆช่องทางเลยนะครับในการติดต่อกับทางรายการของเรานะครับมีเรื่องราวอยากให้เราช่วยประสานงานเรื่องอะไรสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมีสายพูดคุยนะฮะในเรื่องราวเกี่ยวกับการประกันสังคมการดูแลนะครับผู้ใช้แรงงานนะครับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่ได้รับอันตรายจากการทำงานนะครับว่าทางสำนักงานประกันสังคมนั้นเขามีวิธีการนะครับหรือว่ามีแนวทางยังไงในการที่จะดูแลผู้ที่ได้รับอันตรายนะครับบาดเจ็บจากการทำงานนะครับแล้วก็รวมถึงมาตรการต่างๆด้วยนะครับนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะอยากรับทราบนะครับส่วนคนที่ชมรายการฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับมีปัญหาอะไรนะครับที่อยากจะสอบถามกับทางรายการก็เช่นเดียวกันนะฮะสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์022769717 022769721นะครับในการที่จะติดต่อมาทางรายการของเราด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้เรามีสายของคุณวนิดากองแก้วครับรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมนะครับท่านจะมาพูดคุยกับเราท่านจะมาเปิดเผยถึงเรื่องราวของสถานการณ์ในขณะนี้ลูกจ้างผู้ใช้แรงงานที่บาดเจ็บจากงานได้รับอันตรายจากงานนะครับและได้รับการดูแลจากสำนักงานประกันสังคมอย่างไรนะครับสวัสดีครับท่านรองโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมแม่วันนี้ขอบพระคุณครับได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณวนิดาอีกครั้งนึงนะฮะนะครับก็เห็นว่าได้มีการเปิดเผยรายชื่อนะ3จังหวัดนะที่มีลูกจ้างเจ็บจากงานได้รับอันตรายจากงานนะครับเยอะที่สุดแต่ถ้าพูดโดยภาพรวมแล้วนะครับลูกจ้างนะครับที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับที่ได้รับอันตรายได้รับบาดเจ็บจากงานเนี่ยถ้ารวมทั้งหมดในระบบแล้วเนี่ยนะครับมีมากน้อยขนาดไหนถ้าเทียบจากปีก่อนกับปีนี้ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับ
2: ค่ะ ถ้าเทียบจากปีกับปีก่อนกับปีนี้เนาะมันก็ลดลงแหละค่ะเพราะว่าปีที่แล้วอะค
1: ่
2: ะมันจะมีในเรื่องของประสบอันตรายหมู่นะคะก็แค่จุดเดียวก็ประมาณเป็นร้อยแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ลดลงแน่นอนค่ะ
1: นะครับนั่นคือสถานการณ์ที่บางทีเราก็ไม่สามารถที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์ได้หรือว่าบางทีก็เป็นเรื่องราวของอุบัติเหตุใหญ่นะฮะที
2: ่
1: บางคร
2: ั้
1: งมันไม่สามารถที่จะป้องกันใดๆได้ละนะเอาละแต่ว่าคราวนี้นะครับหลังจากที่ได้มีการทำสถิติออกมาแล้วนะครับรายชื่อ3จังหวัดลูกช่างที่เจ็บนะครับได้รับอันตรายนะครับสูงในพื้นที่ของประเทศไทยของเรานะครับมีจังหวัดไหนอย่างไรบ้างครับคุณมณิดาครับ
2: ค่ะก็ในพื้นที่เนาะก็กทม.ก็ต้องไม่หลุดแน่นอนนะคะอันดับหนึ่งเพราะว่าก็คนทำงานเยอะที่สุดนะคะ
1: ครับ
2: รองลงมาก็จะเป็นสมุทรปราการสมุทรสาครค่ะเพราะว่าอุตสาหกรรมค่ะ
1: ค
2: เป็นเมืองอุตสาหกรรมก็จะมีประสบอันตรายอยู่ค่ะสามจังหวัดนี้จะเยอะสุด
1: ครับดูเหมือนว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยเรานึกถึงว่าส่วนใหญ่จะเป็นออฟฟิศห้างร้านต่างๆแต่จริงถ้ามองเข้าไปในประเภทของธุรกิจแล้วนะครับประเภทธุรกิจอ่ะสมมติในกรุงเทพมหานครประเภทธุรกิจไหนที่มีอัตราการเจ็บหรือได้รับอันตรายจากงานมากที่สุดนะครับ
2: ค่ะก็มีก่อสร้างนี่แหละค่ะเพราะว่าประเภทกิจการก็ในเมืองหลวงก็จะมีการก่อสร้างอาคารนู่นนี่นั่นอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก่อสร้างก็จะเยอะสุดค่ะ
1: นะถ้ามองในบ้านเรานะในกรุงเทพมหานครเราขับรถขับราไปตามท้องถนนต่างๆเห็นแล้วนะครับการก่อสร้างโครงการใหญ่ๆของภาครัฐเลยผมว่าอย่างนี้เลยนะทั้งภาครัฐเองและเอกชนตามตึกรามบ้านช่องต่างๆแต่ว่าภาครัฐนี่เราจะเห็นเป็นโครงการใหญ่ๆเมกะโปรเจกต์ต่างๆในการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินบนดินต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมีอัตราการเจ็บนะฮะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วถ้าเผื่อว่าต่างจังหวัดอย่างกรณีของสมุทรปราการสมุทรสาครแล้วครับประเภทธุรกิจไหนที่
2: ก็จะเป็นประเภทผลิตเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนผลิตอะไรที่เกี่ยวกับยานยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเยอะผลิตชิ้นส่วนผลิตอุปกรณ์เสริมอะไรผลิตรถค่ะ
1: ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
2: ใช่ค่ะอ
1: ย่างนี้ใช่ไหมอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้นะครับแล้วคราวนี้สถานประกอบการนะครับที่มีลูกจ้างนะครับเขาเรียกว่าถ้าน้อยอาจจะมีการประสบอุบัติเหตุน้อยตามไปด้วยไหมหรือว่ายิ่งเยอะยิ่งมีปริมาณการเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ค่อนข้างเยอะตามไปด้วยฮะ
2: ส่วนใหญ่จะเป็นประขนาดกลางค่ะที ่จะเยอะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าขนาดใหญ่เขาก็จะมีเซฟตี้เนาะแล้วก็มีกฎระเบียบที่ค่อนข้างจะหนักแน่นอยู่ใครไม่ทำตามระเบียบก็อาจจะถูกทำโทษอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วก็กลุ่ม SME ค่ะก็จะเป็นรองลงมา
1: ครับครับผมมองว่าถ้ากรณีแบบนี้อันนี้อาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่ว่าขนาดกลางเนี่ยเหมือนกับว่าทำประเภทธุรกิจที่ทำมีขนาดธุรกิจขนาดกลางเหล่านี้นะครับอาจจะมีความละหลวมในการที่จะวางมาตรการในการดูแลความปลอดภัยสักนิดนึงหรือบางครั้งอาจจะเกิดจากตัวผู้ลูกจ้างเองที่อาจจะไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยเท่าไหร่นะจริงๆผมเชื่อว่าในทุกสถานประกอบการนะเขามีกฎระเบียบอยู่แล้วนะครับตามกฎหมายของทางราชการหรือตามกฎหมายของภาครัฐที่ทำอยู่แล้วตรงนี้มันมีผลด้วยไหมครับคุณวนิดาครับ
2: จริงๆอะค่ะในสถานประกอบการส่วนใหญ่นะคะประกอบมันนอกจากจะมีกฎระเบียบในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานแล้วนะคะว่าเมื่อมีการทำผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีโทษปรับด้วยนะคะจริงๆแล้วแล้วก็จะมีประเภทที่เป็นคู่ค้าค่ะถ้าเกิดเป็นต่างประเทศที่เขาจะมาค้ากับในประเทศไทยอะค่ะมาตั้งติดทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะดูเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะในเรื่องของเซฟตี้ก็สำคัญนะคะเท่าที่เคยไปตรวจมาค่ะอย่างต่างชาติเนี่ยเวลาเขาจะมาสั่งผลิตอะไรสักอย่างนึงอะค่ะเขาก็จะดูทุกอย่างเลยค่ะในเรื่องของความปลอดภัยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการพิจารณาที่จะสั่งสินค้าหรือซื้อขายกันนะคะก็มีส่วนเหมือนกันค่ะ
1: โอ้นี่เขาดูทั้งกระบวนการเลยนะฮะแม
2: ่
1: กระบวนการผลิตที่สินค้าได้คุณภาพมาตรฐานดีเด่นแค่ไหนแต่ถ้าเผื่อว่าคุณภาพของผู้ผลิตหรือบุคลากรในสถานประกอบการหรือโรงงานไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรอันนี้ก็ถือว่ามันจะตกมาตรฐานของเขาไป
2: ใช่ค่ะใช่เขามีมาตรฐานของเขาค่ะ
1: แต่ผมว่าดีนะนะมันทำให้สถานประกอบการต่างๆนายจ้างต่างๆต้องดูแลลูกจ้างให้ดีที่สุดและตัวลูกจ้างเองก็ต้องดูแลสวัสดิภาพของตัวเองเพื่อไม่ให้ตัวสถานประกอบการซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงชีวิตของเขาอะนะฮะ
2: ให
1: ้ถูกกีดกันหรือถูกยกเลิกสัญญาหรือยกเลิกการขายไปอันนี้ต้องถือว่าทุกส่วนของกระบวนการผลิตต้องช่วยกันนะฮะ
2: ครา
1: วน
2: ี
1: ้สำนักงานประกันสังคมมีมาตรการเชิงรุกยังไงครับในการที่จะไปลดอุบัติเหตุลดอัตราการเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำงานครับ
2: ในส่วนของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่เนื่องจากการทำงานเนี่ยจะอยู่ภายใต้สำนักงานกองทุนเงินทดแทนนะคะแต่ว่าบริหารจัดการโดยสำนักงานประกันสังคมนะคะ
1: ครับผม
2: ในตัวของภารกิจหลักเลยของกองทุนเงินทดแทนเนี่ยมันจะเป็นการจ่ายค่าทดแทนเนาะโดยปกติเมื่อเกิดเหตุแต่ว่าด้วยเราจะมีในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันเนี่ยโดยใช้หน่วยงานเขาเรียกว่าอะไรล่ะภาคีเครือข่ายโดยการเราใช้เงินที่เก็บมาค่ะเราเรียกว่าเงินสมทบไปลงทุนแล้วเราก็จะมีผลตอบแทนดอกผลเนี่ย 22% ของดอกผลในแต่ละปีอะค่ะให้หน่วยงานที่มีภารกิจในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันอุบัติเหตุหรือป้องกันโรคอะค่ะทำโครงการเข้ามาของงบประมาณแล้วเราใช้เงินตัวเนี้ยค่ะสนับสนุนโครงการค่ะ
1: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะ
1: ค
2: ที่จะให้หน่วยงานที่มีภารกิจนั้นโดยตรงอะค่ะลงไปช่วยให้เรามีการส่งเสริมป้องกันนะคะ
1: ค
2: แล้วก็มีนอกจากส่งเสริมป้องกันก็จะมีคลินิกโรคเนื่องจากการทำงานซึ่งอันนี้เราจับมือกับสาธารณสุขนะคะ
1: ค
2: ก็สามารถเข้าไปตรวจโรคได้นะคะในที่เกี่ยวกับเนื่องจากการทำงานแล้วตัวคลินิกโรคเองนอกจากเป็นเชิงรับในการตรวจแล้วเขาก็จะมีเชิงรุกโดยการเข้าไปให้ความรู้ในสถานประกอบการ
1: ครับผม
2: ว่าจะมีวิธีป้องกันยังไงไม่ให้เกิดเหตุหรือไม่ให้เกิดโรคจากการทำงานนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เป็นภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทุนเงินทดเองก็คือถ้าเกิดบริษัทหรือสถานประกอบการไหนอะค่ะ
1: ค
2: ไม่มีการเบิกเงินในเรื่องของการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอะค่ะ
1: ค
2: โดยที่ไม่มีการจ่ายค่ารักษาไม่มีการจ่ายค่าทดแทนนะคะเงินสมทบอะค่ะก็จะลดลงแต่ถ้าเกิดไม่มีการป้องกันเกิดเหตุบ่อยๆเนาะเงินสมทบมันจะถูกเพิ่มขึ้นคล้ายๆประกันรถยนต์
1: แสดงว่าคุณมีความเสี่ยงเยอะหน่อย
2: ประกันรถยนต์ถ้าประวัติดี
1: คือ
2: ก็จะได้ลดนะเหมือนกันเลยค่ะจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันค่ะ
1: มีทั้งมาตรการที่เขาเรียกว่าป้องปรามคุณอย่าสร้างความเสี่ยงให้ในสถานประกอบการของคุณเยอะนะคุณต้องมีมาตรการดูแลดีๆนะนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเอาเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากกองทุนเนี้ยนะครับไปสร้างโครงการดีๆเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้แรงงานหรือลูกจ้างภายในสถานประกอบการนั้นๆนะฮะอ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: ก็หลายเรื่องหลายราวที่เอามาผนวกกันที่ทำให้ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมผู้ที่ประกันตนเนี่ยนะได้รับการดูแลที่มากที่สุดคราวนี้อะล่ะนะครับป้องกันไม่ให้มันเกิดนะก็อีกกระบวนการหนึ่งแต่พอเมื่อมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเอาล่ะคราวนี้สิทธิประโยชน์ต่างๆการดูแลต่างๆที่ประกันสังคมจะต้องไปดูแลพวกเขานะครับมีอะไรอย่างไรบ้างครับ
2: ก็ขั้นแรกเลยก็จะมีในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเกิดเหตุเล็กเหตุน้อยนะคะวงเงินค่ารักษาก็คือไม่เกิน 65,000 บาทแต่ถ้าเกิดมีการประสบอันตรายที่รุนแรงเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะ
1: เ
2: ราก็จะจ่ายได้อีกไม่เกิน 100,000 บาทเพิ่มให้อีก 100,000 เป็น 165,000 บาท
1: ครับค่ะ
2: แล้วก็มีสเต็ปถัดไปรุนแรงอีกก็เป็น 300,000,500,000 1,000,000 บาท
1: อ่าฮะโอ้โห
2: ก็ต้องเป็นกรณีของ1ล้านบาทเนี่ยเป็นของภาคเอกชนนะคะถ้าเกิดเข้ารักษาในสถานพยาบาลเอกชน
1: ครับ
2: ซึ่ง1ล้านบาทเนี่ยก็ต้องเป็นการผสมอันตรายที่ค่อนข้างจะรุนแรง
1: ครับ
2: เรื้อรังนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นโรงพยาบาลภาครัฐนะคะ
1: ค
2: แล้วมีความจำเป็นต้องรักษาอย่างพวกรุนแรงเรื้อรังเนี่ยถ้าเอกชน1ล้านแต่ถ้าเป็นภาครัฐบาล นะคะ
1: คร
2: เราจะรับผิดชอบให้จนสิ้นสุดการรักษา
1: ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกจ้างเจ็บนะคะ
1: ครับ
2: แนะนำว่าเข้าโรงพยาบาลภาครัฐนะคะค่ารักษาก็จะได้สามารถเบิกจ่ายได้เต็มวงเงินนะคะแล้วก็ถัดมาหลังจากค่ารักษาก็จะเป็นเรื่องของค่าหยุดงานถ้าไม่สามารถไปทำงานได้ก็เจอการขาดรายได้นะคะได้ร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือน
3: ครับ
2: ก็สมมุติค่าจ้าง 20,000 บาทก็จะได้ 14,000 บาทต่อเดือน
3: ค
2: ุณหมอให้หยุดกี่วันก็คำนวณไปตามนั้นนะคะแล้วก็จ่ายสูงสุดไม่เกิน1ปีสำหรับค่าหยุดงานนะคะค่ะจากค่าหยุดงานก็จะเป็นกรณีสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน
3: ครับผม
2: นิ้วขาดแขนขาดขาขาดอย่างเงี้ยค่ะเราจะให้คุณหมอเป็นคนประเมินว่าสูญเสียร้อยละเท่าไหร่ของร่างกาย
3: ครับ
2: สูญเสีย 1% ของร่างกายก็จะได้ค่าทดแทน2เดือน
3: ฮะ
2: ค่ะสูงสุดก็คือเราจ่ายไม่เกิน120เดือนก
3: ็
2: ค
3: ือ
2: 10ปี
3: ครับผม
2: ค่ะเพราะว่าถ้าเกิน10ถ้าคุณหมอประเมินแล้วเกิน 60% เมื่อไหร่นะคะ
3: ครับ
2: ก็ 61% ขึ้นไปก็จะเป็นกรณีทุพพลภาพทุพพลภาพเนี่ยก็จะได้รับเงินค่าทดแทนเนี่ยร้อยละ70เนี่ยตลอดชีวิต
3: ร้อยละ70ตลอดชีวิตเลยถ้าทุพพลภาพจ่าย
2: 70% ของค่าจ้างเนี่ยตลอดชีวิตเลยถ้าเป็นเรื่องจากการทำงานค่ะแล้วก็ถัดจากทุพพลภาพก็จะเป็นกรณีเสียชีวิตนะคะก็จะมีค่าทำศพ 50,000 บาท
3: ครับ
2: แล้วก็ร้อยละ70ของค่าจ้างเนี่ยจ่ายทายาท
3: ครับ
2: เป็นระยะเวลา10ปีค่ะมีสมมุติค่าจ้างเดือนละ 14,000 บาทมีทายาท2คนก็เป็นพ่อกับแม่เนาะก็ได้คนละ 7,000 บาทเนี่ยค่ะ10ปี
3: ครับ
2: จ้ะ
3: โอ้
2: อันนี้คือค่าทดแทน
3: นะมีค่าอื่นอีกมั้ยฮะ
2: แล้วถ้าเกิดผู้ทุพพลภาพหรือผู้สูญเสียอวัยวะอย่างเงี้ยค่ะ
3: คอ
2: ยากได้รับการฟื้นฟูเรามีศูนย์ฟื้นฟู5ภาคสามารถเข้ารับการฟื้นฟูที่ศูนย์ฟื้นฟูได้
3: กรณีแบบนี้ผู้ประกันตนจะต้องติดต่อไปที่หน่วยงานใดหรือทางสำนักงานประกันสังคมจะเข้าไปดูแลพวกเขาได้ยังไงฮะมีช่องทางไหนอย่างไรบ้างครับ
2: ท่านแรกเลยนะคะช่องก็คือนายจ้างอะค่ะ
3: ครับ
2: เมื่อทราบว่าลูกจ้างเกิดประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานนะคะต้องแจ้งกท.16เป็นแบบแจ้งการประสบอันตรายต่อสำนักงานกองทุนเงินทดแทนนะคะแล้วก็พอแค่นายจ้างแจ้งแล้วก็แนบอะไรล่ะใบรับรองแพทย์เน
3: า
2: ะเพ
3: ื
2: ่อได้ใบรับรองแพทย์เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะวินิจฉัยเนาะมันก็จะมีสเต็ปถัดไปเมื่อเรารับแจ้งครั้งเดียวนี่ค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็จะดูละว่าสภาพร่างกายเป็นยังไงเหลือจ่ายขาดรายได้ไปแล้ว6เดือน1ปีอย่างเงี้ยค่ะก
3: ็
2: จะมาดูการสูญเสียดูการทุพพลภาพอะไรอย่างนี้ค่ะหรือกรณีเสียชีวิตเนี่ยถ้านายจ้างไม่แจ้งหรือนายจ้างแจ้งช้าผู้มีสิทธิ์ติดต่อสำนักงานประกันสังคมได้เลยค่ะ
3: อันนี้ผมพอจะเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็มีการแบ่งเทียร์แบ่งระดับของความได้รับอันตรายหรือสูญเสียนะครับต่างๆของผู้ที่ประกันตนนะครับที่เกิดจากการทำงานต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นเทียร์ไปนะครับหลายคนมองถึงอุ้ยเงิน1ล้านบาทแล้วเอ๊ะถ้าให้คุณวนิดาช่วยยกตัวอย่างสักนิดนึง1ล้านบาทที่จะมีการรับชดเชยเนี่ยประเภทไหนครับที่บอกว่าอันตรายสูงสุดที่จะได้รับ1ล้านบาท
2: อ๋อกรณีของ1ล้านบาทที่เป็นค่ารักษาเนาะแผลไฟไหม้
3: แผลไฟไหม้
2: ที่แบบต้องที่ไฟไหม้เยอะๆเลยของตามร่างกายคือการรักษามันจะต้องอยู่ในห้องปอดเชื้อมีการฟอกแผลมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่ากรณีของไฟไหม้น้ำร้อนลวกเนี่ยจะค่อนข้างสูงหรือกรณีของการตกจากที่สูงเนาะมันก็จะมีแขนหักขาหักหลายๆแห่งอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะเป็นแบบกระดูกสันหลังหักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต้องใช้ค่ารักษาเยอะ
3: รักษาเ
2: ป็นกรณีผ่าตัดหลายๆรอบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับครับวิธีการผ่าตัดวิธีการรักษาที่บางทีมันซับซ้อนหน่อยก็ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปแบบนี้นะฮะ
2: ใช่ค่ะ
3: นะครับคือเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้เสียชีวิตก็เนี่ยแหละครับมีเงินชดเชยหรือทางประกันสังคมก็จะมีวิธีการพิจารณาส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเสียชีวิตก็อีกส่วนหนึ่งเลยอันนี้ก็ มันจะคนละแบบกับการมาดูเรื่องของการชดเชยแบบนี้นะฮะครับผมคราวนี้ทางสำนักงานประกันสังคมมีแผนที่จะบริหารการความร่วมมือกับนายจ้างหรือว่าหน่วยงานด้านการดูแลความปลอดภัยยังไงเพื่อไม่ให้นะคะผู้ที่อยู่ในประกันสังคมนะครับผู้ที่ต้องทำงานเป็นลูกจ้างต่างๆเนี่ยได้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการทำงานนะครับตอนนี้เรามีการ
2: ก็อย่างที่ก็ณปัจจุบันนะคะก็อย่างที่บอกว่าจะมีเรื่องของงบประมาณอะไรแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกันก็คือเอาข้อมูลเหล่านี้ค่ะของการประสบอันตรายเนี่ยค
3: ่
2: ะให้กับทางสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งเขาจะมีหน้าที่ส่งเสริมเรื่องของความปลอดภัยเขาก็จะเอาไปดูว่าลักษณะของการประสบอันตรายจากประเภทกิจการไหนที่มีเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค
2: เขาก็จะลงไปดูในส่วนเนี้ยค่ะ
3: ค
2: ว่าเขาจะต้องมีการไปให้ความรู้หรือว่าเข้าไปดูส่งเสริมให้ในจ้างทำอย่างไรเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่อไปอะค่ะ
3: ครับ
2: ก็จะเป็นการบูรณาการกันในเชิงข้อมูลค่ะ
3: แต่นอกเหนือจากตรงนั้นก็ยังมีโครงการอย่างที่คุณวนิดาได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกอะนะครับว่ามีเงินกองทุนส่วนหนึ่งที่จะไปสร้างโครงการดีๆเพื่อจะดูแลความปลอดภัยในสถานประกอบการนั้นๆนะฮะ
2: ใช่ค่ะซึ่งงบประมาณส่วนนี้นะคะก็ไม่ได้ให้แค่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเดียวนะคะ
3: ครับ
2: มันจะมีของกรมควบคุมโรคนะคะซึ่งเขาจะดูในเรื่องของโรคเนื่องจากการทำงานอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะขอเข้ามาเพื่อที่จะเข้าไปดูบริษัทสถานประกอบการบางแห่งซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีเยอะมากที่เกี่ยวกับพวกสารเคมีอะค่ะ
3: ครับผม
2: กรมควบคุมโรคเขาจะเข้าไปดูมีการป้องกันเพียงพอหรือไม่นะคะแล้วก็มีการตรวจสุขภาพประจำปีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไปมีโครงการเข้าไปดูให้ค่ะ
3: จริงๆผมอยากจะเรียนถามคุณวนิดาเลยกรณีของการทำงานในสถานประกอบการต่างๆที่อาจจะมีเสียงนะครับหรือว่ามลภาวะต่างๆใช่เสียงดังต่างๆหรือบางครั้งเราไม่ได้เป็นแบบเฉียบพลันมันค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาแสดงผลเอาตอนที่มันพีคขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอันตรายจากการทำงานด้วยเหมือนกันแล้วเราจะตรวจสอบได้ไงว่าตรงเนี้ยมันเป็นการสะสมมาเรื่อยๆไม่ใช่เกิดจากอุบัติเหตุข้างแบบวันใดวันหนึ่งเลย
2: คือมันไม่ได้เห็นชัดเจน
3: ใช่
2: อย
3: ่
2: างเงี้ยค่ะอย่างที่นำเรียนนะคะเรามีคลินิกโรคเนื่องจากการทำงานซึ่งเราเอาเงินส่วนนี้แหละค่ะที่ให้กับทางสาธารณสุขไปดูเรื่องตรงนี้ให
3: ้ครับ
2: ค่ะก็คือถ้าเกิดมีลูกจ้างสงสัยอะค่ะก็สามารถติดต่อคลินิกโรคเนื่องจากการทำงานได้นะคะซึ่งแพทย์ที่จะดูตรงนี้ได้อะค่ะจะต้องเป็นแพทย์อาชีวอนามัยซึ่งเขาจะดูเกี่ยวกับโรคเนื่องจากการทำงานนี่แหละค่ะ
3: ครับ
2: นอกจากเรื่องของหูเน
3: า
2: ะมันก็จะมีเรื่องของปอด
3: สูดดมฝุ่นอะไรเข้าไป
2: ใช่ถูกค่ะ
3: ครับ
2: ก็จะมีเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วก็พวกใยหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเข้าปอดได้อะไรได้นะคะ
3: ครับครับ
2: ค่ะโรงโม่หินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคลินิกโรคเขาก็จะทำเชิงลุกให้อยู่นะคะในส่วนเนี้ย
3: ก็แสดงว่าในการตรวจสุขภาพปลายปีมันก็จะเห็นความเสี่ยงของแต่ละบุคคลแล้ว
2: ถูกค่ะเขาก็จะเข้าไปดูตรงนี้ให
3: ้โอเคนะครับนั้นผู้ประกันตนที่ทำงานในมีภาวะความสุ่มเสี่ยงอย่างเงี้ยก็ต้องคือผมว่าอันดับแรกต้องดูแลตัวเองด้วยอันดับหนึ่งแหละอันดับแรกเลยสำคัญที่สุดเลย
2: ค่ะ
3: สำคัญที่สุดเลย
2: บางคนทำงานนานๆนะคะมันเหมือนกับประมาทอ
3: ่
2: ะไม่เคยเกิดเนาะท
3: ่
2: านทำแบบนี้ทุกวันเลยไม่เคยเห็นมีอะไรเลยไม่มีเหตุที่จะเกิดนะคะ
3: เพราะมันไม่ได้เกิดณวันนี้ใช่ไหมฮะอีกบางที5ปี10ปี20ปีมันถึงจะแสดงอาการออกมานะฮ
2: ะ
3: แล้วบางครั้งไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่แหละเกิดจากการทำงานของตัวเราเองแล้วเราเองละเลยบางอย่างในการป้องกันความปลอดภัยของตัวเราเองเนาะอันนี้ฝากเอาไว้กับผู้ประกันตนทุกท่านด้วยเพราะว่าผมไม่อยากให้ใช้หลอกเงินชดเชยประกันสังคมที่เป็นหมื่นเป็นแสนคุณดูแลร่างกายของตัวเองด้วยในส่วนหนึ่งแล้วก็ทำตามปฏิบัติตามมาตรการที่ทางสถานประกอบการวางเอาไว้รวมถึงโครงการต่างๆที่ทางสำนักงานประกันสังคมร่วมไม้ร่วมมือกับทางสถานประกอบการต่างๆแบบเนี้ยนะครับมันก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยนะฮะนะครับดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็มีความปลอดภัยในการทำงานต่อไปโดยที่ไม่ต้องมาคำนึงหรือว่าวิตกกังวลว่าฉันจะมี อันตรายเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่อย่างไรนะฮะแม่โอ้โหคุณวนิดาครับจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่คุณวนิดาได้เข้ามาพูดคุยกับเราพอรู้ว่าเป็นโอ้จากสำนักงานประกันสังคมคำถามมาเพียบเลยฮะตอนนี้คำถามมาเพียบเลยโอ้โหทุกครั้งทุกครั้งเลยนะฮะแม่เดี๋ยวผมขอเกินเวลามานิดนึงก่อนนะครับ
2: มี
3: หนึ่งท่านนะครับคุณป้าฤทัยทิมอัดจากกาญจนบุรีนะครับก็สอบถามมาว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะครับไปรักษาโรคต้อกระจกด้วยการผ่าตัดที่โรงพยาบาลพนมทวนนะครับแพทย์ก็ออกใบรับรองแพทย์ให้นะครับขาดรายได้3วันนะครับคือให้หยุดงาน3วันนะครับแต่คุณป้าหาฤทัยบอกว่าเอ๊ได้ยินมาว่าสามารถรับการขาดรายได้ถึง30วันเนี่ยนะครับแบบนี
2: ้
3: ทางคุณป้าจะได
2: ้เออ
3: คุณป้าจะได้รับยังไง
2: ถ้าคุณป้าน่ะเดี๋ยวถ้าคุณหมอระบุมาว่าให้คุณป้าหยุดงาน30วันเนี่ยคุณป้าก็ได้เลย30วันแต่อันเนี้ยคุณหมอระบุให้คุณป้าหยุด3วันคุณป้าก็จะได้แค่3วันค่ะ
3: อ๋อคือสูงสุดอ่ะเราให้ได้30วันอย่างงี้ใช่มั้ยฮะ
2: ถูกค่ะใช่ค่ะ
3: นี่คุณป้านะฮะคือ3วันก็3วันตามที่คุณหมอระบุนะครับแต่ว่ากฎหรือว่าระเบียบที่ทางประกันสังคมวางไว้นะมันอาจจะมีการรักษาที่อาจจะต้องใช้เวลายาวนานหน่อยหรือมีความซับซ้อนในการรักษาเนี่ยก็สามารถหยุดได้สูงสุดใน30วันแล้วก็ได้รับเงินชดเชยไป30วันอย่างนั้น
2: ถูกค่ะแต่ลักษณะเนี่ยค่ะบางทีคุณหมอบอกว่า3วันก่อนเนาะแล้วมีนัดตรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อย่างนี้ได้
2: ถัดไปก็ขอใบรับรองแพทย์เพิ่มได้นะคะแล้วก็เอามายื่นใหม่เบิกต่อได้
3: แล้วก็จะไปบวกกับครั้งแรกอย่างนี้ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะใช่บวกกันแล้วก็ปีหนึ่งไม่เกิน30
3: ป
2: ี
3: หนึ่งไม่เกิน30วันโอเคนะคุณป้าอะไรทำเข้าใจแล้วนะบางครั้งมีเป็นความเป็นไปได้ที่ว่าบางทีการไปผ่าตัดต้อกระจกบางครั้งมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์นะครับมีญาติๆของผมเหมือนกันว่าจะต้องไปทำการรักษาต่อหรือ
2: มีเดี๋ยวคุณหมอเขาก็จะนัดต่อเนื่องก็ไปขอมาต่อได
3: ้อย่างนั้น30วันจริงแต่ต้องเป็นไปตามที่คุณหมอออกใบรับรองแพทย์แต่ละครั้งให้
2: ใช่ค่ะ
3: นะครับคุณป้าอันนี้น่าจะเคลียร์นะอีกหนึ่งคำถามครับผู้ประกันตนมาตรา39อันนี้คุณป้ามะลิจากนครนายกโอ้โหนี่มาจากหลายจังหวัดเลยฮะผู้ประกันตนมาตรา39รับบำนาญแล้วหากเสียชีวิตจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรแล้วทายาทจะได้อะไรบ้างครับ
2: กรณีผู้รับบำนาญ นะคะถ้าเกิดสมมติว่ารับบำนาญยังไม่ถึง60เดือนแล้วเสียชีวิต
3: ครับ
2: ก็จะได้ในส่วนที่ยังไม่ครบ60เดือนนะคะสมมุติรับไป30เดือนแล้วเสียชีวิต
3: ครับ
2: ก็จะได้อีก30เดือนที่เหลือจาก60อะค่ะเราก็จะไปจ่ายให้กับทายาทแต่ว่าถ้าเกิดรับเกิน60เดือนไปแล้วก็จะไม่มีเงินอะไรจ่ายให้แล้วค่ะ
3: 60เดือน
2: แต่ว่าผู้รับบำนาญถ้าผู้รับบำนาญ นะคะ
3: ค
2: แนะนำให้สมัครมาตรา40ค่ะ
3: ต่างกันยังไง
2: ก็จะมีค่าทำศพมาตรา40เนี่ยจะมีทางเรื่อง1 2 3อย่างที่คุณป้าเมื่อสักครู่อ่ะค่ะที่บอกว่าไปผ่าตัดต้อกระจกแล้วคุณหมอให้หยุดงานเนี่ยค่ะก็จะเหมือนกันก็ไปสมัครมาตรา40ก็จะได้สิทธิ์ในเรื่องของการหยุดงานนะคะถ้าทุพพลภาพแล้วก็จะมีค่าทดแทนรายเดือนให้แล้วก็ถ้าเสียชีวิตก็จะมีค่าทำศพให้ค่ะ
3: อย่างนี้นี่เองนะดังนั้นคุณป้ามะลิครับที่จังหวัดนครนายกนะครับตอนนี้ถ้าเผื่อว่าตรวจสอบดูแล้วนะครับว่าถ้ารับบำนาญมาเกิน60เดือนหรือ5ปีแล้วเนี่ยนะครับน
2: ะ
3: แล้วหลังจากนั้นเสียชีวิตเนี่ยตอนนี้ทายาทจะไม่ได้รับแล้วนะไม่ได้รับเงินชดเชยใดๆแล้วแต่ว่าถ้ายังคงมีเศษเดือนที่เหลืออยู่จาก60เดือนอันนี้แหละนะเศษเดือนที่เหลืออยู่นี่แหละครับทายาทจะได้รับเงินจำนวนนั้นไปนะคุณป้ามาลินะโอ้อันนี้น่าจะชัดเจนเห็นไหมครับมาจากหลายจังหวัดเลยฮะจริงๆมีอีกเที่ยวอันนี้มีคำถามที่ซ้ำๆกันอยู่บ้างเราก็เลยคัดมาให้คุณวนิดาช่วยอธิบายแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยครับนะครับนอกจากเรื่องราวของการดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้ประกันตนนะครับหลังจากที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้รับบาดเจ็บจากการทำงานเนี่ยนะทางประกันสังคมได้มีแนวทางในการดูแลอย่างไรมีวิธีในการป้องกันไม่ให้เกิดความอันตรายต่างๆแบบนี้อย่างไรนะครับคงจะได้ยินได้ฟังกันแล้วถ้าหากว่ามีผู้ที่ยังสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับมีช่องทางไหนที่จะเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ครับคุณวนิดาครับ
2: ค ่ะก็ทาง LINE OA เนาะก็แอดค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของช่องทาง Facebook นะคะก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้แล้วก็1506ค่ะ
3: 1506นะครับสายด่วนประกันสังคมเลยนะครับท
2: ั้
3: ง3ช่องทางนี้นะครับลองตรวจสอบดูว่าคุณถนัดช่องทางไหนหรือสะดวกช่องทางไหนได้ทั้งหมดเลยนะฮะคุณวนิดาก็ย้ำไว้ตรงนี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับคุณวนิดากองแก้วครับท่านรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมที่ได้มาพูดคุยกับทางรายการของเราวันนี้ได้รับความกระจ่างในหลายกรณีเลยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอบค
2: ุ
3: ณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: นะครับเรื่องราวตรงนี้ฝากเอาไว้สำหรับผู้ที่ยังคงมีความสงสัยอยู่นะครับสายด่วน1506นะครับสำหรับผู้ประกันตนที่ยังคงสงสัยในประเด็นต่างๆนะครับ LINE official line ของทางสำนักงานประกันสังคมนะครับก็สามารถสอบถามไปได้นะครับ Facebook ของสำนักงานประกันสังคมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับ
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญ

0: ือจนกว่าวงเงินจะหมด
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: แต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
1: 92.5 อาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย
2: เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับหลังจากช่วงที่ผ่านมานะครับช่วงแรกของรายการของเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวของประกันสังคมนะครับในกรณีที่ลูกจ้างแล้วก็ผู้ที่ประกันตนในประกันสังคมเนี่ยนะครับได้รับอันตรายนะครับจากการทำงานนะครับแล้วก็สูญเสียอวัยวะหรือว่าจะต้องเจ็บป่วยได้รับการรักษาต่างๆนะครับมีแนวทางการดูแลอย่างไรนะครับมีแนวทางมาตรการที่จะร่วมไม้ร่วมมือกับทางสถานประกอบการนายจ้างยังไงนะครับในการที่จะดูแลลูกจ้างนะครับที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับก็นี่แหละครับเป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในช่วงแรกนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งล่ะนะฮะในช่วงที่เราได้มีผู้บริหารนะครับจากทางสำนักงานประกันสังคมมาพูดคุยกันโอ้คำถามก็จะหลั่งไหลเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปนะสามารถฝากคำถามไว้ได้นะครับสามารถฝากคำถามไว้ได้ถ้าเผื่อว่าท่านมีปัญหาอยากจะขอคำแนะนำอยากจะขอคำปรึกษานะครับเดี๋ยวทางทีมงานของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนก็จะดำเนินการนะครับนำปัญหาเหล่านี้นะครับไปสอบถามให้แล้วก็รวมถึงถ้ามีโอกาสนะครับเวลาที่เหมาะสมนะครับตรงกับที่เราออกอากาศเราก็จะได้มาพูดคุยกันหน้าใหม่ได้เลยนะครับแต่แน่นอนฮะทุกๆปัญหาที่แจ้งเข้ามาเราจะหาทางประสานงานแล้วก็หาคำตอบมาให้นะครับก็สามารถใช้บริการกับทางทีมงานของเราได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ย้ำอีกทีนะครับ022769717 022769721และสายด่วนนะครับ0817159551-3นะครับสำหรับผู้ที่ชมรายการผ่านทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับหลายท่านหลายคนนะครับที่ชมรายการอยู่ก็ได้ส่งข้อความเข้ามานะครับแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ภานะครับเราก็นี่ครับทางรายการของทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเองนะครับก็ได้มีการเสนอข่าวเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับทางคณะรัฐมนตรีเองนะครับก็ได้มีมติออกมานะครับในการที่จะให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐแล้วก็สถานศึกษาทุกแห่งนะครับลดธงครึ่งเสานะครับเป็นเวลา15วันนะครับตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปแล้วก็ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันนะครับตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับก็ขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับทางพี่น้องประชาชนเองก็ยังคงอยู่ในช่วงไว้อาลัยนะแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของพระพันปีหลวงด้วยนะครับมีก็อีกหนึ่งพระองค์ซึ่งก็สร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นนะฮะก็ถือว่าเราสามารถที่จะทำความดีถวายพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ได้นะครับซึ่งการสืบสานความดีนะครับในทุกๆช่องทางนะ

0: ครับในทุกๆเรื่องนะครับสามารถที่จะทำได้ล่ะเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านด้วยนะฮะเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเรื่องราวต่อไปที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับแล้วก็มีผู้ที่แจ้งเข้ามานะครับผ่านทางรายการของเรานะครับทางคุณพิภพครับคุณพิภพเขียวมีมูลนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับทางทีมงานได้โทรศัพท์ไปเพื่อที่จะได้มาพูดคุยกันหน้าไมค์นะครับหลังจากที่ได้แจ้งประสานงานมาขอการซ่อมแซมบ้านเนื่องจากฐานะยากจนนะฮะทางทีมงานได้โทรศัพท์ไปแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้ฟังรายการอยู่หรือเปล่านะฮะยังไงเดี๋ยวคุณพิภพช่วยรับสายสักนิดนึงนะฮะถ้ามี02โทรเข้าไปนะครับรับสายหน่อยนะนะฮะรับสายหน่อยนะฮะจะได้มาพูดคุยกันว่าเกิดปัญหาอะไรอย่างไรบ้าง นะครับคุณพิภพนี่อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับก็ได้รับขอรับการช่วยเหลือนะครับเรื่องการซ่อมแซมบ้านเนื่องจากว่าตนเองนั้นฐานะยากจนนะฮะยากจนก็เลยฝากประสานผ่านมาทางรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับผู้ที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้นะครับหลายๆท่านส่งข้อความเข้ามาผ่านทาง Facebook Live ของทางสถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นพระรุ่งกัตติยะอังกูลกุลศรีอัมภัยนะครับก็เช่นเดียวกันครับก็ได้ถวายความอาลัยแด่พระองค์พรานะครับก็มีคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญนะฮะคุณสุเทพโกยะวงศ์นะครับฝากสวัสดีคุณตะวันและทีมงานทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็พร้อมแชร์ให้แล้วนะฮะคุณบังออนเล็กใบคุณพงศักดิ์สันติธารายนแล้วก็คุณกฤชรัตน์วงมณีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนที่ทักทายผ่านเข้ามานะครับก็สามารถที่ส่งข้อความเข้ามาได้นะครับรวมถึงถ้าเผื่อว่ามีปัญหาอะไรอยากให้รายการของเราได้ช่วยเหลือก็เชิญเลยนะครับเอาละอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากเตือนเอาไว้นะฮะสำหรับผู้ที่ชอบชมบอลเดี๋ยวจะมีบอลโลกนะครับฟุตบอลโลกนะครับถ่ายทอดให้ชมกันนะครับเนี่ยฮะช่วงไม่กี่วันนี้แหละนะครับแล้วก็แน่นอนครับเมื่อมีกีฬาระดับโลกมาถึงแม้ว่าไม่ใช่มีกีฬาระดับโลกก็เถอะนะแต่กีฬาในระดับต่างๆคนไทยก็มักจะมีการติดปลายนวมมีการพนันขันต่อกันบ้างนะครับอันนี้ต้องระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับช่วงนี้พอบอลโลกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีให้กดลิงก์เดี๋ยวจะมีให้หลอกให้เล่นพนันออนไลน์ส่งลิงก์เข้าไปให้คุณชมรายการชมบอลแล้วเดี๋ยวมาพนันขันต่อกันหน่อยแล้วก็กดลิงก์เข้าไปเพื่อที่จะพนันกันนะถูกหลอกได้ง่ายๆนะฮะอันนี้ต้องฝากเอาไว้นะครับเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวผมจะมาคุยรายละเอียดให้ฟังนะครับเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้สายของคุณพิภพมาแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณพิภพครับ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ
1: ผม
0: ครับคุณพิภพอยู่ที่จังหวัดอะไรนะ
1: จังหวัดราชบุรีครับ
0: ราชบุรีเลยนะครับคุณพิภพมีปัญหาอะไรไหนเล่าให้เราฟังหน่อย
1: อ๋อปัญหาเรื่องผมข้อที่หนึ่งผมเป็นคนพิการประเภทหนึ่งฮะตามองไม่เห็น
0: ตามองไม่เห็นครับผม
1: ครับและอายุก็ครบ65

0: น้อยหน่อยเนาะแล้วก็ยังเป็
1: นการเนี่ยแหละฮะ
0: เออก็มีแค่เบี้ยคนพิการเท่านั้นเองกับผู้สูงอายุ
1: ครับ
0: โอ้ก็ได้ประมาณเท่าไหร่ไม่ถึง 2,000 แค่นั้น
1: ไอ้คนจนก็ไม่ได้ฮะว่าผมรวยฮะมีที่2บาทมีที่2ไ
0: ร่มีที่ก็ถือว่ามีที่ก็ถือว่ารวยแล้วว่างั้นเถอะใช่ไหม
1: แต่เขาก็บอกเป็น10ไร่ไงอ๋อแต่ทีนี้มาทำใหม่เนี่ยเพิ่งจะลงอนุมัติไปเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยก็มาทำชุมชนตำบ้านนะฮะ
0: ครับครับอ้าวแล้วจริงๆอ่ะสอบถามตรงๆอ่ะพูดตรงๆนะครับมุ้ยพบถ้าเผื่อว่าพี่น้องเราพอจะช่วยเหลือเราได้ก่อนไหมตอนเนี้ยในการที่จะเอา
1: พี่น้องผมไม่มีช่วยเหลือได้หรอกครับเพราะว่าเขาทุกข์ใครโจมันนะคนจนนะทั้งคนทั้งจนกันทั้งนั้น
0: จนแต่ว่ามีที่ดินอยู่ละที่ดินก็ไว้ทำนาหากิน
1: แต่ตัวเขาก็ไม่ได้อยู่แถวนี้เขาไปทำตรงโน้นตรงนี้เขาปลูกทิ้งไว้เงี้ยเขาไปทำรับจ้างทำงานกันแล้วเนี่ย
0: นะหลังคามีแล้วนะไอ้บ้านหลังที่เราต้องย้ายไปเนี่ยหลังคามีแล้วเหลือแต่ผนังบ้าน
1: ครับข้างฝา
0: ผนังข้างฟงข้างฝา
1: เนี่ยผมว่ายืมโน่นมั่งค่ายนี้มั่งยืมพวกผมมั่งที่นี้เขาไล่บ้านอะไรเนี่ยเอามาทำห้องน้ำก็กล้าว่าถ้าเกิดเขาจะเอาวันไหนผมเลยรีบยืมมีห้องน้ำทำห้องน้ำเพิ่งจะเสร็จเนี่ยกำลังทำยังไม่เสร็จดี
0: โอ้แล้วเวลาทำเนี่ยเราไปจ้างเขาทำหรือเรา
1: จ้างเข้าใช่ไหมต้องจ้างเข้าเงินเราบางทีได้มีเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่ได้กินก็เอาไว้ให้ค่าจ้างลูกน้อง
0: เคยไป
1: ไม่ทำก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นต้องทำเพราะว่าเดี๋ยวเขามาเอาบ้านเราต้องลือไปแล้วจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่ทำเราอ่ะ
0: เขามีกำหนดไหมว่าเอ้ยเอ้าพี่ต้องออกไปช่วงวันที่นั้นเท่านี้
1: สำหรับให้ออกนั่นก็ปีที่แล้วก็อย่าทุ่มนั่นก็ปีที่แล้วแล้วทีนี้ก็ทุ่มมาแล้วมันติดตรงบ้านพวกนี้แหละ
0: ก็เลยยังทำต่อไปไม่ได้
1: ป
0: ี
1: แล้วไงทีนี้เราก็ยังมาเลี้ยงยายไปก็เห็นว่าเราเป็นพี่พวกเป็นพี่คนโตเขาไง
0: ครับก็ยังถือว่าเรายังเขาเรียกว่าน้องสาวเรายังเห็นใจเราอยู่ใช่ไหม
1: ครับน้องไม่ออกปากแต่คนอื่นละน้องๆคนอื่นแต่ไม่ใช่ที่เขาก็พูดมาแล้วพูดกันมาต่อมาแต่เรายังไม่ได้ยินจากปากเขา
0: ครับครับครับ
1: ไอ้ที่ก่อนเราให้ย้ายออกเนี่ยเขาพูดปอกหูผมมาไล่หุ้นแล้ว
0: จริงๆแล้วจริงๆนะ
1: ไม่สบายใจใจเราก็ไม่มีตังค์เราก็ไม่รู้จะทำไง
0: จริงๆในฐานะของคุณพิภพที่เป็นคนพิการนะเนาะสามารถที่จะขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากทางพม.จังหวัดได้เดี๋ยวทางรายการของเราประสานเพิ่มเติมให้ด้วยพม.จังหวัดนี้จะมีเงินนะช่วยเหลือเป็นรายปีให้นะครับว่าอาจจะจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะครับกรณีที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายด้วยนะครับแต่ว่า
1: เดี๋ยวผมเล่าอะไรให้พี่ฟังหน่อยครับ
0: ครับครับ
1: ผมเคยขอไปกับพี่ปุ๊ทีนึงแล้วใช่ไหมฮะพี่ปุ๊เนี่ยเรื่องเขาบอกผมโทรมาแล้วก็คุยกันแล้วเขาบอกว่าเรื่องเนี่ยมาถึงราชบุรีแล้ว
0: ครับ
1: แต่ผมก็พยายามติดต่อราชบุรีเขาก็ยังไม่ถึงที่จะปีอยู่แล้วเนี่ยยังไม่ถึงอยู่แล้วแหละ
0: หมายถึงว่า
1: ผมก็งงกันเรื่องยังไม่ลงมอปต่ออ
0: ย่างนี้เชื่อไหมอ่ะว่าทางรายการเราประสานไปทางทุกหน่วยงานที่เราสามารถที่จะประสานได้หนึ่งละพม.นะครับพม.จังหวัดหรือพม.ส่วนกลางนะครับจากนั้นนะครับเขาจะต้องส่งมาที่พม.จังหวัดเนาะใช่ไหมพม.จังหวัดตอนนั้นถามแล้วมาถึงแล้วนี่นะพม.จังหวัดแต่เราพอเราย้อนถามข้อมูลกลับเข้าไปโอ้ไม่เห็นมีเรื่องมาเลยอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหมคุณพิภพอันนี้ถาม
1: แล้วโทษนะผมจะเล่าอะไรสักนิดหนึ่งก็พอจะรับฟังได้ผมเองอ่ะตอนที่เลือกนายกอบต.เมื่อประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับ
1: ไปเลือกอีกฝั่งหนึ่งแต่นี่ขอเป็นญาติพี่น้องกันนี่เขาเป็นญาติพี่น้องกับญาติทางห่างแต่นี่ฝั่งเนี้ยไอ้ฝั่งที่ผมไปช่วยเขาลงคะแนนให้เขาเนี้ยเขาไม่ได้ไอ
0: ้
1: ทางเนี้ยเขาเครื่องผมแล้วเขาเป็นนายกอบต.ผมก็ไม่รู
0: ้จะมีผลหรือเปล่านะใช่ไหมเรื่องการมุงการเมืองนี้จะมีผลเลย
1: ว่าไอ้ทำไมเรื่องมันไม่ถึงทักที
0: แต่ว่ายังไง
1: ตรงนี้ด้วยนะ
0: ยังไงก็ตามนะคุณพิภพนะเราย้ำไปอีกทีหนึ่งเมื่อสักครู่นี้น้องทีมงานของทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนโทรกริ้งไปถึงท่านนายกอบต.หนองกวางใช่ไหมพื้นที่ของคุณพิภพเลยใช่ไหมหนองกวางนะครับอยู่ในอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับท่านนายกมานพแตงสุขนะครับ
1: รับ
0: เรื่องแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมอบหมายให้ทางปลัดอบต.หนองกวางไปดำเนินการต่อนะฮะเมื่อกี้เราประสานงานย้ำไปให้อีกทีหนึ่งอย่างน้อยเดี๋ยวต้องเข้าไปดูตรวจสอบดูว่าเนี่ยนะครับแค่ผนังบ้านเนี่ยพอจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างไหมนะครับส่วนพม.จังหวัดนะครับเดี๋ยวพม.จังหวัดเดี๋ยวเราประสานเพิ่มเติมให้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเงินช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับพอที่จะอนุมัติให้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับเพราะเราก็ตาบอดเนาะมองไม่เห็นตอนนี้ที่ ที่บ้านที่เราอยู่เนี่ยอาจจะต้องถูกรื้อย้ายแล้วนะครับก็อยากที่จะมีที่พักอาศัยของเขา

0: ไม่งั้นก็จะเดือดร้อนกันไปล่ะเนาะนะเดี๋ยวเราประสานงานเพิ่มเติมให้แต่ว่าตอนนี้ทางอบต.หนองกวางรับเรื่องไปแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคุณ
1: ร
0: ูปนะ
1: คร
0: ับ ผมครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นะครับนี่แหละครับความเดือดร้อนแบบนี้บางทีผมเชื่อว่าแม้ว่าจะมีญาติพี่น้องนะครับญาติพี่น้องอาจจะช่วยเหลืออะไรไม่ได้มากล่ะนะครับบางครั้งก็อยู่ห่างไกลกันนะครับแม้ว่าจะมีจริงนะญาติพี่น้องนะครับที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในที่ดินเดียวกันแต่บางครั้งเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะฮะตัวนะอยู่อีกหนึ่งจังหวัดแต่มีชื่ออยู่ในโฉนดที่ดินเดียวกันนะครับก็ไม่ได้กลับเข้ามาช่วยเหลือกันในกรณีนี้นะครับแล้วคุณพี่พบเองก็อยู่คนเดียวด้วยนะครับตาบอดด้วยนะครับได้เบี้ยคนพิการได้เบี้ยผู้สูงอายุนะครับคุณพี่พบในอายุ65ปีนะครับดังนั้นก็เนี่ยแหละครับก็เลยต้องประสานความร่วมมือนะครับแล้วก็ประสานขอความช่วยเหลือผ่านทางรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนยินดีฮะนะครับในทุกๆกรณีแบบนี้นะครับสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้แล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเองนะครับก็คงจะเห็นถึงเขาเรียกว่าเส้นทางการช่วยเหลือเส้นทางการประสานงานด้วยว่าเนี่ยกรณีแบบเนี้ยเราควรจะไปขอความช่วยเหลือที่ไหนอย่างไรและหน่วยงานใดนะครับมีส่วนที่จะเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะครับมันไม่สามารถที่จะทอดทิ้งได้ล่ะนะครับในทุกๆความเดือดร้อนนะครับดังนั้นเราต้องประสานขอความช่วยเหลือให้ได้นะครับทุกเรื่องของทุกของผู้ได้รับผลกระทบในลักษณะแบบเนี้ยนะครับอยากที่จะให้ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็คลี่คลายไปโดยเร็วที่สุดล่ะนะฮะยังกรณีของคุณวิภพเดี๋ยวเราจะประสานความช่วยเหลือไปให้แล้วก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าให้อีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้มาจบกันที่เรื่องนี้ดีกว่าที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้เรื่องของการเล่นพนันบอลอันนี้ต้องระวังซึ่งทางรัฐบาลเองก็ได้มีการเตือนแล้วนะครับเพราะช่วงนี้พอมีเทศกาลฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับก็จะมีพวกกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสนะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือฮะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์นะครับบางทีมาทาง LINE บางทีมาทาง Facebook นะครับชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์นะครับบางทีขายตั๋วเข้าชมมีแพ็คเกจท่องเที่ยวปลอมก็มีนะฮะถ้าคุณชมนะฮะแล้วคุณเข้ามาสมัครกับFacebook ของเขาเป็นสมาชิกของเขาเดี๋ยวคุณจะได้ท่องเที่ยวดีด้วยนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันปลอมนะนะครับแต่คุณต้องเสียตังค์ไปให้เขาก่อนนะดังนั้นบางทีคุณเจอลิงก์ดูบอลสดหรือบางทีมีกิจกรรมลุ้นรางวัลพวกนี้มันจะแฝงเขาเรียกว่ามัลแวร์นะครับถ้าเผื่อคุณกดลิงก์ติ้งเข้าไปมันเข้าถึงโทรศัพท์มือถือคุณได้เลยนะบังคับได้เลยนะบางทีเข้าไปถึงธนาคารหรือบัญชีธนาคารที่อยู่ในสมาร์ทโฟนของคุณได้เลยนะครับตอนนี้รัฐบาลเขาก็เลยเฝ้าระวังครับสกัดกั้นช่องทางออนไลน์ผิดกฎหมายนะครับก็ได้ให้ AOC นะครับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ของสายด่วน1441แล้วก็รวมถึงกระทรวง DE ด้วยนะครับได้เข้าไปปราบปรามเครือข่ายการพนันออนไลน์แล้วก็ช่องทางการหลอกลวงต่างๆนะครับคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทาง AOC เนี่ยเขาสามารถที่จะปิดกั้นเว็บไซต์เว็บพนันผิดกฎหมายประมาณเกือบ 80,000 รายการแล้วนะฮะดูสิฮะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ 80,000 นะมันไม่ใช่100 200นะครับดังนั้นเนี่ยในทุกๆเทศกาลหรือในทุกอีเวนท์ที่ดังๆระดับโลกเนี่ยมันจะมีพวกนี้ผุดขึ้นมาเยอะแล้วบางทีเราก็อยากที่จะดูอยากที่จะชมบอลโลกเนาะนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยฮะเสร็จมันเลยดังนั้นใช้ช่องทางปกติของทางภาครัฐที่เขามีไว้ให้หรือช่องทางปกตินะครับตอนนี้ถ้าเผื่อจะดูบอลไปที่โมโนนะตอนนี้เขามีเปิดให้ดูชมฟรีอยู่นะครับแล้วก็มีทั้งแบบเสียเงินด้วยแต่ก็ต้องเข้าไปในออฟฟิเชียลของเขานะนะครับอย่าไปกดลิงก์มั่วนะไม่งั้นคุณอาจจะถูกหลอกได้นะครับไม่งั้นช่วงเวลาแห่งความสุขเชียร์กีฬามันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเสียน้ำตาก็ได้นะนะฮะเอาละครับช่วงนี้แหมหมดเวลาของรายการ92.5 อาสาช่วยประชาชนแล้วนะครับรายการของเรามีตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์เลยนะครับในทุกๆวันก็จะมีผู้ดำเนินรายการสลับสับเปลี่ยนกันมานะครับหากมีปัญหาอะไรสามารถโทรเข้ามาได้นะครับแล้วก็ขอคำแนะนำปรึกษามาได้วันนี้ผมตะวันเกียรติวิจิตรและทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชนFM 92.5 MHz สดทุก ุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 16:00 น.ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นตำรวจไซเบอร์แถลงปฏิบัติการระเบิดรังมังกรขยายผลทลายเครือข่ายทุนจีนสีเทายึดทรัพย์กว่า583ล้านบาทเชื่อมโยงคดีหลอกลวงลงทุนเสียหายกว่า815ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ตำรวจไซเบอร์แถลงปฏิบัติการระเบิดรังมังกรขยายผลทลายเครือข่ายทุนจีนสีเทายึดทรัพย์กว่า583ล้านบาทเชื่อมโยงคดีหลอกลงทุนเสียหายกว่า815ล้านบาท
7: พลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์พร้อมคณะแถลงผลการจับกุมนายหมิงเฉินซันอายุ30ปีสัญชาติจีนซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญและเป็นระดับรองหัวหน้าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์รายใหญ่ทิ้งคุกโดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจค้นเป้าหมาย14จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งถือครองทรัพย์สินและเส้นทางเคลื่อนย้ายเงินของเครือข่ายนี้สามารถตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินได้มูลค่ารวมกว่า583ล้านบาทจากการขยายผลเส้นทางการเงินพบว่าบัญชีธนาคารของนายหมิงเฉินซันเป็นบัญชีปลายทางที่ได้รับโอนเงินต่อจากเครือข่ายบัญชีม้ามีเงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้เมื่อตรวจสอบในระบบรับแจ้งความออนไลน์ยังพบว่าบัญชีดังกล่าวเชื่อมโยงกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมากกว่า 4,000 คดีสร้างความเสียหายรวมกว่า815ล้านบาททางด้านผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ระบุว่าได้ตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อเร่งวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลและเส้นทางการเงินทั้งหมดแล้วโดยมั่นใจว่าจะสามารถขยายผลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับสูงและติดตามอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมได้อีกเป็นจำนวนมากดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งตรวจไซต์ก่อสร้างย่านปทุมธานีพบแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย114คนย้ำต่างชาติต้องมีใบอนุญาตทำงาน
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเดินหน้าจัดระเบียบแรงงานต่างชาติอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาโอกาสการมีงานทำของคนไทยล่าสุดสั่งการกรมการจัดหางานสนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งในตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลังได้รับแจ้งเบาะแสการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายจากการเข้าตรวจสอบในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมแรงงานต่างชาติที่กระทำความผิดได้ทั้งหมด114คนตรวจสอบแล้วไม่มีใบอนุญาตทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยแบ่งเป็นสัญชาติจีน85คนเมียนมา27คนและกัมพูชา2คนนอกจากนี้ยังได้ดำเนินคดีกับนายจ้างที่กระทำความผิดอีก1รายอย่างไรก็ตามแรงงานต่างชาติที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและจะถูกส่งกลับประเทศต้นทางพร้อมสั่งห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีสำหรับนายจ้างที่รับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานผิดกฎหมายมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อแรงงาน1คนหากกระทำผิดซ้ำมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนและจะถูกสั่งห้ามจ้างแรงงานต่างชาติอีกเป็นเวลา3ปีทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายสามารถโทรแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศฤตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีหนุนเกษตรแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมยกระดับเกษตรมูลค่าสูง
9: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีตรวจเยี่ยมกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมณบริษัทพีวายไทยฟู้ดจำกัดติดตามการดำเนินงานด้านเกษตรมูลค่าสูงพร้อมรับฟังปัญหาและแนวทางพัฒนาการผลิตโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการกระบวนการผลิตมะพร้าวน้ำหอมครบวงจรตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการส่งออกพร้อมชื่นชมการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการแปลงและมอบต้นกล้าไม้รวมถึงปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร50รายเพื่อช่วยเพิ่มรายได้และแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำนอกจากนี้บริษัท PY ไทยฟู้ดจำกัดยังได้ร่วมมือกับบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดพัฒนาการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มพร้อมประกันราคารับซื้อช่วยสร้างความมั่นคงด้านรายได้แก่เกษตรกรสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนสุภพรเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz FM 105 MHz ครับ AM 819 KHz AM 891 KHz แล้วก็ AM 1467กิโลเฮิร์ตซ์คุณผู้ฟังกำลังติดตามรายการจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณนะครับในเวลานี้ครับแน่นอนหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครที่วันนี้ติดตามรายการอยู่ก็ร่วมที่จะพูดคุยหรือว่าทักทายหรือว่าร่วมที่จะเรื่องของการส่งข่าวสารต่างๆได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับแต่แน่นอนครับเริ่มต้นเรื่องแรกเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญที่ประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในวันที่คนไทยเสียใจแล้วก็เศร้าใจมากที่สุดนะครับแถลงการจากนายกรัฐมนตรีเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนโดยวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนโดยมีใจความสำคัญความว่าพี่น้องชาวไทยทุกท่านสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้สิ้นพระชนแล้วนำความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดครับที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบกรณิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากแต่เป็นความอาดูลสุดที่ประมาณเกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นที่เคารพเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมไปด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนแต่เป็นแบบอย่างในการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติแม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทาง คุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางให้แก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปในการนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลขอเชิญพี่น้องชาวไทยทุกท่านร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการทำคุณความดีเพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ยึดถือและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้กระผมในนามรัฐบาลข้าราชการประสบกรณิกรชาวไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักรขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แน่นอนนะครับก็เป็นความรู้สึกที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ถ่ายทอดถึงคนไทยทั้งประเทศนะครับก็เป็นหนึ่งห่วงเวลาที่เชื่อว่าคนไทยก็เศร้าโศกแล้วก็เสียใจกับความสูญเสียครั้งนี้นะครับมีหลายๆท่านเลยก็ส่งข้อความมานะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีข้อความมากมายครับท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ได้มีการประชุมครม.นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษครับหลังมีประกาศจากสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนนะครับก็ได้มีเรื่องของการยืนสงบนิ่งนะครับเพื่อถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านนะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็ส่งข้อความมานะครับร่วมกันถวายความอาลัยนะครับแด่พระองค์ท่านก็มีมากมายนะครับที่ส่งเข้ามานะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระประวัติครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถสิ้นพระชนพระองค์ทรงมีความสามารถพระราชจริยวัตรอันงดงามเปี่ยมไปด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาหาความรู้การปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้านการศึกษาครับทรงศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนราชินีมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนจิตรลดาจากนั้นทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยคอนเนลสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันครับทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาประเทศไทยควบคู่กันไปการทรงงานครับด้านกฎหมายและงานอัยการภายหลังสำเร็จการศึกษาทรงเข้ารับราชการในสำนักงานอัยการสูงสุดในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีอาญาและกระบวนการยุติธรรมพระองค์ให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้ต้องขังหญิงและเยาวชนซึ่งนำไปสู่การริเริ่มโครงการกำลังใจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและส่งเสริมให้กลับคืนคนดีสู่สังคมจากการปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและบทบาทสตรีจากการปฏิบัติกรณียกิจต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยในระดับนานาชาติครับได้รับรางวัลระดับโลกมากมายด้านการศึกษาการต่างประเทศพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญครับในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพระองค์มีส่วนสำคัญครับในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการรับรองจากสหประชาชาติ เมื่อปี2553ซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีโลกนะครับนอกจากนี้ก็ยังดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรียทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติครับบทบาทดังกล่าวก็เป็นความสามารถด้านการทูตและก็ความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างโดดเด่นนะครับด้านการทหารพระองค์ทรงมีบทบาทในด้านการทหารด้วยเข้ารับการฝึกและปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับปัจจุบันได้รับพระราชทานยศพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกหญิงซึ่งเป็นยศสูงสุดของกองทัพไทยสะท้อนถึงพระเกียรติยศและพระปรีชาสามารถในทุกภารกิจที่ทรงปฏิบัตินะครับแล้วก็ด้านการทหารพระองค์สะท้อนถึงความมีวินัยความเข้มแข็งและก็ความเสียสละอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยในการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศชาตินะครับรวมถึงด้านสาธารณกุศลพระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างครบถ้วนทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและก็เป็นการส่งเสริมสิทธิสตรีคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนนะครับพระประวัติของพระองค์จึงเป็นแบบอย่างในการใช้ความรู้ความสามารถพระเมตตาสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวจากเพจของพลานนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็จากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้ติดตามกันนะครับในห้วงเวลาสำคัญเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็สามารถที่จะส่งข้อความนะครับร่วมกันพูดคุยทักทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งกำลังใจวันนี้มีข้อความจากคุณผู้ฟังนะครับร่วมน้อมส่งเสด็จมามากมายจากหลากหลายช่องทางที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับมีข้อความหลายๆเรื่องราวเลยที่คุณผู้ฟังก็ร่วมกันส่งเข้ามานะครับก็มีจากทางด้านของในกทม.เองนะครับแล้วก็จากต่างจังหวัดที่วันนี้ติดตามรับฟังอยู่นะครับก็ร่วมกันส่งข้อความเข้ามาหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่เกริ่นบอกกับคุณผู้ฟังครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ02-276-9721ก็สามารถที่จะส่งข้อความมาร่วมในวันนี้ได้นะครับผ่านทางรายการจับประเด็นเป็นข่าวก็ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการอยู่แน่นอนครับว่าก็จะมีเรื่องราวสำคัญจากคุณสุวรรณทานะครับรับฟังสัญญาณชัดเจนน้อมส่งพระองค์สู่สวรรคาลัยครับมีคุณจันทิวาส่งข้อความมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ติดตามกันขณะเดียวกันครับครม.คณะรัฐมนตรีน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนม์รัฐบาลสั่งสถานที่ราชการลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างสมพระเกียรติโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีมติรับทราบภายหลังจากมีการแถลงการจากสำนักพระราชวังว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีครับได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมนำคณะรัฐมนตรียืนสงบนิ่งถวายความอาลัยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้มีการเตรียมการการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยราชประเพณีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ดังนี้ครับให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐ สถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันนับตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปครับขอให้พิจารณาตามความเหมาะสมโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมนะครับที่ประชุมครม.ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆนะครับดำเนินการดังต่อไปนี้โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับไปดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการกล่าวบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เป็นองค์ที่ปรึกษารวมทั้งให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆครับเช่นฝ่ายอำนวยการจัดงานพระราชพิธีฝ่ายจัดการพระราชพิธีฝ่ายจัดสร้างพระเมรุรวมถึงสิ่งปลูกสร้างราชรถพระยานมาตรฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและแจ้งส่วนราชการให้จัดข้าราชการไปร่วมในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา100วันเป็นประจำทุกวันด้านกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรครับดูแลรับผิดชอบเรื่องรูปแบบพิธีและการจัดสร้างพระเมรุมาตรสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดเวร นะครับของคณะรัฐมนตรีไปเฝ้าในพระพิธีสวดพระอภิธรรมกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดเรื่องของการถวายพระกุศลนะครับให้ประชาชนร่วมถวายสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกรมประชาสัมพันธ์รับไปดำเนินการเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องและประสานความร่วมมือกระทรวงต่างประเทศในการจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากทางด้านของเพจของ NBT ของเราด้วยแล้วก็จากทางด้านของสวท.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกหนึ่งเรื่องครับที่มีการลงเอาไว้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านนายกรัฐมนตรีเผยนะครับว่าครม.นัดพิเศษของวันนี้เตรียมการดำเนินงานพระราชพิธีเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยประชาชนใช้ชีวิตตามปกติงานคอนเสิร์ตเรื่องของกิจกรรมต่างๆจัดได้ตามปกติตามธรรมเนียมมีการยืนไว้อาลัยก่อนเริ่มนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเป็นการประชุมวาระเดียวคือการเตรียมดำเนินงานพระราชพิธีต่างๆได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนและดูแลประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานให้ดีที่สุดขณะที่ภารกิจการเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับว่าภารกิจได้เตรียมการนัดหมายผู้นำต่างประเทศไว้แล้วและก็ยังเป็นตามกำหนดการเดิมตนได้แจ้งคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆถ้าจะมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศก็ขอให้เน้นที่ตัวภารกิจพยายามตัดนะครับกำหนดการที่ไม่ได้เป็นประเด็นหลักและให้ไปในระยะเวลาที่สั้นที่สุดนะครับสำหรับแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับว่าการดำเนินชีวิตการทำมาหากินการดำรงชีพต่างๆก็ขอให้เป็นเรื่องปกติมั่นใจครับว่าเราทราบดีนะครับว่าในแนวทางไหนที่เหมาะสมเรื่องของการกำหนดการไว้ทุกข์นะครับก็มีการกำหนดไว้ทุกข์15วันซึ่งก็จะเป็นช่วงที่เหลื่อมกันอยู่แล้วในส่วนของราชการก็ไว้ทุกข์ในวาระของสมเด็จพระพันปีหลวงนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับกรณีการจัดคอนเสิร์ตทุกอย่างครับก็เป็นไปตามปกติเช่นเดียวกันในช่วงของสมเด็จพระพันปีหลวงก็สามารถจัดได้งานทุกงานแทบเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็ไม่ได้บังคับนะครับไม่ได้มีกฎหมายว่าจะมีงานกีฬางานคอนเสิร์ตหรือว่างานประชุมใดๆก็แล้วแต่ก็จะเริ่มด้วยการยืนถวายความอาลัยถ้าเราทำตรงนั้นแล้วก็ถือว่าเราทราบปฏิบัติแล้วว่าเหมาะสมนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่นำมาให้ คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยทางสำนักพระราชวังก็จะมีการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปนะครับณศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:30 นถึง 12:00 นนะครับนี่ก็เป็นประกาศจากทางด้านของสำนักพระราชวังที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาติดตามกันต่อครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารธอสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้หลายคนที่ได้ติดตามฟังรายการอยู่นะครับแน่นอนมีเรื่องราวของการประชาสัมพันธ์เรื่องที่หลายๆคนติดตามแล้วก็มีข้อมูลจากคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหมายกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวันที่13มิถุนายน2569เวลาประมาณ 15:30 นครับโดยเส้นทางขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ผู้ฟังครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังหลังจากนั้นเลี้ยวขวานะครับออกทางถนนพระราม4 แยก3ย่านแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกแล้วก็เข้าถนนราชดำเนินกลางเข้าถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาครับเข้าถนนหน้าพระลานแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีนะครับถึงที่หมายณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับทั้งนี้ก็ขอให้ประชาชนผู้ใช้รถนะครับเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวแล้วก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้าครับเพื่อความสะดวกแล้วก็ลดผลกระทบด้านการจราจรครับอย่างไรก็ตามก็สามารถติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารทั้งหมดได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยก็จะมีข้อมูลข่าวสารการจราจรครับจากทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาลรายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณข้อความที่ส่งมาด้วยนะครับจากทางด้านของหลายๆท่านที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้จากทางด้านของรายการของเราครับจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มีข้อความจากคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาขอบคุณทุกๆข้อความนะครับในวันนี้ที่ส่งเข้ามาเริ่มต้นรายการกันนะครับมีข้อความมากมายเลยทีเดียวนะครับก็เน้นย้ำกันเรื่องราวของข้อความที่ดำเนินรายการอยู่นะครับแล้วก็มีจากทางด้านของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนโดยตามที่ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนลงวันที่12มิถุนายน2569นั้นรัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่งจึงเห็นสมควรประกาศดังต่อไปนี้ครับข้อแรกให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันนับตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาตามความเหมาะสมประกาศณวันที่12มิถุนายน2569นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับมีแนวทางเรื่องของการออกอากาศรายการกรณีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนนะครับโดยอ้างถึงประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.ก็ได้มีการเรียนประสานนะครับเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็ความร่วมมือครับให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ร่วมดำเนินการดังต่อไปนี้ทั้งเรื่องของการเชื่อมโยงสัญญาณต่างๆนะครับกรณีที่มีการถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและพระราชพิธีต่างๆจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็ให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณในทันทีแล้วก็ติดตามการถ่ายทอดนะครับเรื่องของสิ่งที่นำเรียนกับผู้ฟังทุกๆท่านนะครับในกรณีข่าวในพระราชสำนักให้ผู้ประกาศแต่งกายด้วยโทนสีดำสุภาพเรียบร้อยนะครับตลอดจนเรื่องของการออกอากาศรายการนะครับก็เนื้อหาและก็บริบทให้คำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อร่วมกันถวายความอาลัยแล้วก็เนื้อหารายการซึ่งนำมาซึ่งความอาลัยกับประสบกรณิกร ทั้งประเทศที่กำลังติดตามอยู่ณห้วงเวลานี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับร่วมกันส่งข้อความมาร่วมน้อมอะไรกับพระองค์ท่านนะครับโดยมีหลายๆเรื่องราวที่ได้ติดตามกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทางด้านของข้อความต่างๆที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับก็ส่งเข้ามามีคุณหญิงด้วยนะครับส่งเข้ามาแล้วก็มีหลายๆท่านเลยน้อมถวายความอาลัยนะครับส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็มีข้อความในเพจของ NBT นะครับก็ได้มีการลงข้อความเอาไว้นะครับย้อนรอยต่างๆที่สมัยที่พระองค์ท่านเสด็จประทับแรมบนลานสนป่าภูสอยดาวนะครับในเพจของ NBT Connect ครับได้มีการลงเอาไว้นะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีการเผยภาพแห่งความทรงจำครับเมื่อครั้งสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ครับคุณผู้ฟังณลานสนอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวเมื่อวันที่14ถึงวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2552โดยในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นครับพระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะอันแรงกล้านะครับด้วยทรงพระดำเนินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติและเส้นทางที่ผู้พิชิตภูสอยดาวนะครับซึ่งต้องบอกว่าทุกท่านที่อาจจะเคยไปแล้วก็จะทราบครับว่าภูสอยดาวเนี่ยเป็นเส้นทางที่หนึ่งเลยคือลาดชันแล้วก็ต้องใช้กำลังกายอย่างมากเลยทรงประทับแรมครับท่ามกลางธรรมชาติบนลานสนร่วมกับพระสหายนะครับด้วยความเรียบง่ายแล้วก็ความเป็นกันเองทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูลไม่เพียงแต่ความเรียบง่ายในพระจริยวัตรครับพระองค์ยังทรงแสดงถึงพระเมตตาคุณต่อระบบนิเวศอย่างลึกซึ้งด้วยการทรงปล่อยกล้วยไม้นะครับกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็ทรงร่วมปลูกนะครับต้นสน3ใบร่วมกับคณะราชการนะครับข้าราชการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งตรงนั้นก็เป็นสัญลักษณ์แล้วก็เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำนะครับทางด้านของเพจของ NBT Connect นะครับก็ได้มีการลงภาพเอาไว้แนะนำให้คุณผู้ฟังได้ไปติดตาม

สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนะครับก็ได้ระบุข้อความไว้นะครับบอกว่าเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานทูตทั้งหลายถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความเศร้าสลดอย่างยิ่งต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระกรุณาธิคุณและความทุ่มเทของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปขอน้อมถวายความอาลัยมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์พระบรมราชวงศ์และปวงชนชาวไทยขอดวงพระวิญญาณของพระองค์จงสถิตในสวงสวรรค์ด้วยเทอญนะครับนี่ก็เป็นข้อความจากเพจของ NBT Connect ทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอน้อมถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกรณิกรชาวไทยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสขอน้อมรำลึกในพระกรณียกิจและพระปณิธานของพระองค์ท่านในการส่งเสริมความยุติธรรมหลักนิติธรรมและสิทธิสตรีซึ่งเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องในประเทศและประชาคมระหว่างประเทศพระกรณียกิจในการในกองการสหประชาชาติตลอดจนการทรงงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจะคงไว้ซึ่งคุณูปการอันสำคัญสืบไปนะครับทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสขอน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของไทยและร่วมแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งสำคัญของประเทศไทยในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยก็ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งด้านของสาธารณกุศลการทูตและการขับเคลื่อนความก้าวหน้าในกระบวนการยุติธรรมนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามสถานทูตทั่วโลกร่วมแสดงความอาลัยนะครับเรื่องนี้ก็ทางด้านของหลายๆเพจเลยนะครับก็มีข้อความนะครับโลกโซเชียลมีเดียก็ได้มีการแชร์ภาพแห่งความประทับใจไม่รู้ลืมของประสบกรณิกรนะครับสุภาพสตรีคนหนึ่งครับคุณผู้ฟังที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้านะครับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างใกล้ชิดก็ได้มีการถวายกระดาษทิชชู่นะครับเพื่อหวังให้พระองค์ซับพระเทโสหรือว่าเหงื่อที่ไหลท่วมพระวรกายที่อากาศร้อนอบอ้าวท่ามกลางหมู่ประสบกรณิกรจำนวนมากครับที่รายล้อมพระองค์ท่านนะครับหลังจากที่พระองค์ท่านทับซับพระเศโทแล้วเนี่ยก็ยื่นกระดาษทิชชู่ให้องคลักษ์นะครับหวังให้นำไปทิ้งแต่องคลักษ์ยื่นคืนแก่ประสบกรณิกรคนนั้นครับพระองค์จึงทรงตรัสไว้ด้วยว่าไม่เอาขยะไปให้เขาสินะครับจากนั้นทรงถามประสบกรณิกรว่าน้องจะเก็บไว้หรือคะกลัวจะทิ้งขยะให้น้องนะครับนี่ก็เป็นคลิปที่เรียกว่ามีการแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์นะครับก็เรียกว่าเป็นความประทับใจนะครับแล้วก็มีข้อความมากมายเลยทีเดียวนะครับที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์ในสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปติดตามเพิ่มเติมได้ผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทางด้านของเพจของ NBT นะครับก็มีข้อความต่างๆมากมายนะครับที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะครับทางด้านของอาจารย์ธงทองจันทรังสุนะครับก็ได้เผยปาฏิหาริย์เมืองไทยและก็คนไทยมีมาเกือบ48ปีเต็มเพราะเรามีเจ้านายที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของเรามาโดยตลอดนับว่าเป็นความโชคดีที่ชีวิตได้มีโอกาสถวายงานและก็ใกล้ชิดกับพระองค์ทรงมีพระเมตตาและปฏิสันถารกันอย่างเป็นกันเองโดยเรื่องนี้ครับทางด้านของศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้มีการเปิดเผยนะครับ
ช่วงเย็นแล้วก็ช่วงค่ำของเมื่อวานที่ผ่านมาเชื่อว่ามีความกังวลเกิดขึ้นนะครับในหมู่ของประชาชนที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับพระอาการของพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยว

0: ดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยทุกคนครับต่างเฝ้ารอความชัดเจนจากแถลงการณ์ของสำนักพระราชวังจนกระทั่งช่วงเช้าของวันนี้ก็ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ทำให้ความรู้สึกโศกเศร้าและความอาลัยก็เป็นเช่นเดียวกับประชาชนจำนวนมากนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็ต่างภาวนาขอให้พระองค์ท่านทรงมีพระอาการที่แข็งแรงศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา40ปีที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนนั่นคือปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประสบกรณิกรทรงอุทิศพระวรกายในการทำงานเพื่อบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องนับว่าเป็นความโชคดีในชีวิตที่ได้มีโอกาสถวายงานและก็ใกล้ชิดกับพระองค์ทรงมีพระเมตตาพระปฏิสันถารอย่างเป็นกันเองทรงสนพระทัยเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและก็กฎหมายอย่างเรื่องของความเป็นไปเป็นมาของบ้านเมืองอยู่เสมอมีพระราชปฏิสันถารสอบถามครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็นจนทำให้รู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งทางใจและทรงใส่พระทัยต่อทุกสุขของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้มีการลงเอาไว้คุณผู้ฟังครับก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของ NBT นะครับแล้วก็มีประสบกรณิกรนะครับก็เรียกว่ามีความรู้สึกต่างๆนะครับแน่นอนไม่ต่างกันจากคนไทยทั้งประเทศคือเสียใจแล้วก็มันจุกในอกนะครับทั้งด้านของนางอรชรตรีทองครับซึ่งเป็นประสบกรณิกรอายุ62ปีก็เดินทางมาคุณผู้ฟังครับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตั้งแต่17นาฬิกาของเมื่อวานนี้หลังจากทราบข่าวว่าพระอาการไม่ดีนะครับพอมาถึงก็คนเยอะเต็มไปหมดเลยก็ไม่อยากกลับบ้านนะครับคุณอรชรก็เล่าให้ฟังบอกว่ารอเพื่อถวายกำลังใจนะครับหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์แต่บอกภาคการไม่ดีขึ้นเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาพอช่วงเช้าได้ฟังประกาศจากสำนักพระราชวังถึงการสิ้นพระชนก็รู้สึกจุกในอกและก็เสียใจนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจากข้อความของประสบกรณิกรต่างๆนะครับที่ได้มีการติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็นำมา ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับก็มีอีกหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับก็ร่วมกันนะครับเรื่องของ1โครงการสำคัญนะครับปิดท้ายในชั่วโมงนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับนั่นก็คือโครงการกำลังใจเป็นภาพสะท้อนพระอัจฉริยภาพและพระเมตตาของเจ้าฟ้านักกฎหมายผู้ทรงมองเห็นคุณค่าของมนุษย์ทุกชีวิตจากผู้ต้องขังครับที่เคยหมดหวังกลับได้รับโอกาสแล้วก็ลุกขึ้นยืนเริ่มต้นใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับซึ่งต้องบอกว่าตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับทรงได้รับการถวายพระนามว่าเจ้าหญิงนักกฎหมายด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทรงนำความรู้ความสามารถและพระวิสัยทัศน์มาประยุกต์ใช้ครับในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสแล้วก็กลุ่มเปราะบางในสังคมหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญครับที่ประชาชนจะจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นั่นก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งถือกำเนิดครับเมื่อปี2549จากที่พระองค์ครับเสด็จเยี่ยมทัณฑสถานหญิงกลางและพระองค์ทอดพระเนตรเห็นสภาพปัญหาของผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์แล้วก็เด็กที่เติบโตมาในกำแพงเรือนจำพระองค์ทรงตระหนักครับว่าแม้บุคคลเหล่านี้จะเคยก้าวพลาดในชีวิตแต่สมควรที่จะได้รับโอกาสและก็ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์จากพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาก็ได้ก่อกำเนิดโครงการซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเหลือผู้ต้องขังเท่านั้นครับหากแต่ยังนำไปสู่การพัฒนาระบบราชทัณฑ์กระบวนการยุติธรรมของไทยอย่างเป็นรูปธรรมตลอดเกือบ20ปีที่ผ่านมาโครงการกำลังใจครับได้มีการผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐานการดูแลผู้ต้องขังแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ประชาคมโลกนะครับยอมรับใน Bangkok Rules นะครับซึ่งถือว่าเป็นข้อกำหนดสำคัญของสหประชาชาติด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและก็มาตรการที่ไม่ใช่แค่การคุมขังผู้กระทำความผิดหญิงอันนี้คือความภาคภูมิใจของประเทศไทยบนเวทีนานาชาตินะครับพระราชดำริของพระองค์ท่านมิได้หยุดเพียงแค่การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำหากแต่ครอบคลุมไปถึงต้นน้ำด้วยการฝึกอาชีพแล้วก็สามารถนำไปประกอบสัมมาอาชีพได้จริงไม่ว่าจะเป็นงานหัตถกรรมงานปักผ้างานค้าขายออนไลน์นะครับรวมถึงอาชีพในเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อให้ผู้ต้องขังมีความหวังครับแล้วก็มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ในช่วงกลางน้ำพระองค์ก็มีการส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษกลับตัวกลับใจนะครับและก็ที่สำคัญคือสามารถกลับมาประกอบอาชีพสุจริตเป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นผ่านกิจกรรมพี่สอนน้องเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตและความหวังแก่ผู้ต้องขังรุ่นหลังด้วยนะครับในห้วงเวลาของปลายน้ำอันนี้ก็สำคัญครับพระองค์ยังทรงมองการไกลถึงการฟื้นฟูผู้พ้นโทษหลังพ้นกำแพงเรือนจำด้วยการสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือและการสนับสนุนการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ที่ยังไม่พร้อมจะกลับคืนสู่ชุมชนโดยทั้งหมดนี้ครับคือการสะท้อนพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลแล้วก็พระเมตตาอันลึกซึ้งพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นช่วยเหลือผู้คนโดยไม่แบ่งแยกครับทรงมองเห็นคุณค่าของมนุษย์ทุกคนและเชื่อมั่นว่าทุกคนสมควรได้รับโอกาสแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ได้จริงแม้วันนี้พระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่ร่องรอยของพระกรุณาธิคุณยังคงปรากฏอยู่ในชีวิตของผู้คนจำนวนมากทั้งผู้ต้องขังผู้พ้นโทษครอบครัวประชาชนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระกรณียกิจนานาประการนะครับพระกรณียกิจต่างๆที่เราประสบกรณิกรชาวไทยก็ต่างร่วมรำลึกด้วยความอาลัยสุดซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายด้วยสติปัญญาและพระราชหฤทัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติตราบจนวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยและสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งโครงการครับที่ถือว่าเป็นโครงการสำคัญมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับเป็นโครงการกำลังใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยทรงเล็งเห็นว่าโอกาสสำคัญสำหรับทุกๆชีวิตนั่นเองนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในช่วงท้ายๆนะครับของวันนี้ในชั่วโมงแรกนะครับก็เน้นย้ำกันข้อความต่างๆที่มีการส่งเข้ามามากมายนะครับที่กำลังติดตามอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นข้อความสำคัญนะครับที่ดำเนินข้อความมาเรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับมีข้อความส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันแน่นอนครับอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังคงติดตามกันคุณปุ๋ยนะครับอดีตนางงามจักรวาล นะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ได้มีการโพสต์นะครับข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ครับโดยคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกอดีตนางงามจักรวาลก็บอกว่าตื่นมาพบกับความเสียใจนะครับโดยรับรู้ข่าวสารก็บอกว่าพระกรุณาธิคุณและพระเมตตาอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านนะครับยังคงยั่งยืนตราบชั่วนิรันดร์ครับก็มีภาพให้เห็นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์มากมายนะครับเป็นภาพของคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกครับอดีตนางงามจักรวาลซึ่งคุณปุ๋ยก็เป็นขวัญใจทุกยุคจริงๆแล้วก็เป็นขวัญใจที่เป็นนางงามจักรวาลในดวงใจก็ได้มีการโพสต์ภาพได้รับพระวรโอกาสเข้าเฝ้านะครับเป็นการส่วนพระองค์ในขณะนั้นพระองค์ท่านก็ยังทรงพระเยาว์แล้วก็ได้ประทับบนตักของคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกด้วยนะครับเห็นภาพต่างๆที่ได้มีการแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์มากมายเลยทีเดียวนะครับก็มีข่าวสารที่คุณปุ๋ยโพสต์ไว้บอกว่าตื่นมาพบกับข่าวที่มีความเจ็บปวดแล้วก็ความเศร้าโศกเสียใจนะครับนี่ก็เป็นอดีตนางงามจักรวาลที่ต้องบอกว่าอยู่ในใจคนไทยตลอดกาลนะครับคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกนะครับได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้นะครับผ่านทางเพจส่วนตัวนะครับมีข้อความต่างๆที่ดำเนินมานะครับก็ทยอยส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่กำลังติดตามอยู่ทางด้านของ กระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการประชุมคณะผู้บริหารและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมดำเนินภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับก็ได้มีการลงเอาไว้ในเพจของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปดูภาพข่าวต่างๆได้เพิ่มเติมกันนะครับทางด้านของเพจของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับกิจกรรมต่างๆที่ได้มีการลงผ่านข้อความเอาไว้ขอบพระคุณทุกๆข้อความที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับในห่วงเวลาของ18นาฬิกานะครับเดี๋ยวเตรียมที่จะไปเคารพธงชาติผู้ฟังที่เข้ามานะครับส่งข้อความมาจากหลากหลายช่องทางออนไลน์ของเรานะครับขอบคุณทุกๆข้อความนะครับก็ดูข้อความกันสักนิดนึงก่อนที่จะเตรียมไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลา 18:00 นะครับมีคุณจันทิวารือชาด้วยนะครับมีข้อความส่งเข้ามาได้รับเรียบร้อยคุณพยอมนักน้อยครับคุณสมพรด้วยนะครับติดตามจากสิงห์บุรีน้อมถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านเศร้ามากๆคุณอัชราปิ่นทองด้วยนะครับมีคุณอเนกพริกไทยคุณประยงด้วยนะครับแล้วก็มีคุณพิสมัยจึงสวัสดิ์ด้วยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับมีข้อความส่งมามากมายนะครับเดี๋ยวเตรียมไปฟังข่าวกันแล้วก็พักฟังสิ่งที่น่าสนใจในห่วงเวลาการเคารพธงชาติ18 นาฬิกานะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร 02-791-7517

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638คิดถึงซีฟู้ดคิดถึงเราทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรนะครับ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
3: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
0: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
3: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
0: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
5: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นกฎหมายใกล้ตัวเป็นเรื่องของกฎหมายค้ำประกันนะครับการค้ำประกันนะครับก็คือเป็นสัญญาชนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกที่เรียกว่าผู้ค้ำประกันยอมเข้าผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่งเพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้นอย่างเช่นก็คือนายกอไก่นะครับไปกู้หนี้ยืมสินเอารถเข้าไฟแนนซ์ไปเช่าซื้อก็ดีโดยให้นายคอควายเนี่ยครับยอมผูกพันตนเข้าต่อเจ้าหนี้หรือไฟแนนซ์ว่าถ้าหากนายกอไก่ผิดนัดไม่ชำระหนี้นะครับตนจะชำระหนี้แทนนายกอไก่อันนี้เขาเรียกว่านายคอควายเนี่ยเป็นผู้ค้ำประกันครับเราจะเห็นได้ว่าความรับผิดของผู้ค้ำประกันเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อหนี้ของลูกหนี้ที่ตนเข้าค้ำประกันเนี่ยถึงกำหนดชำระแล้วและลูกหนี้ผิดสัญญาไม่ยอมชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ก็จะถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ค้ำประกันเพื่อให้ชำระหนี้แทนการที่จะฟ้องร้องบังคับคดีได้เนี่ยจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ค้ำเป็นสำคัญจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อหนี้ของลูกหนี้ที่ตนเข้าค้ำประกันถึงกำหนดชำระแล้วและลูกหนี้ผิดสัญญาไม่ยอมชำระหนี้แก่เจ้าหนี้นะครับก็จะถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ค้ำประกันเมื่อมีความรับผิดของผู้ค้ำประกันเนี่ยนะครับผู้ค้ำประกันเนี่ยจะต้องชำระหนี้แทนให้กับลูกหนี้แต่ว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเกี่ยงให้เจ้าหนี้เนี่ยเรียกให้ลูกหนี้ชำระก่อนเว้นแต่ว่าถ้าลูกหนี้ล้มละลายหรือว่าลูกหนี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ใดในประเทศนี้ก็ไม่สามารถที่จะเกี่ยงได้อันที่สองนะครับในกรณีสามารถเรียกให้บังคับชำระหนี้เอากับลูกหนี้ก่อนก็คือว่าเมื่อเจ้าหนี้ฟ้องผู้ค้ำประกันนะครับผู้ค้ำประกันแสดงต่อศาลว่าลูกหนี้มีทางชำระหนี้ได้และการชำระหนี้นั้นไม่เป็นการยากแล้วก็พอที่จะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ก็ขอให้นะครับไปเอาบังคับกับผู้ลูกหนี้ก่อนกรณีที่สามนะครับก็คือว่าในกรณีที่เจ้าหนี้นะครับยึดถือทรัพย์ของลูกหนี้ไว้แทนเป็นหลักประกันอย่างเช่นลูกหนี้ได้จำนองไว้ลูกหนี้ได้จำนำไว้ผู้ค้ำประกันเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเรียกให้นะครับเจ้าหนี้เนี่ยบังคับเอากับหลักประกันนั้นก่อนถึงกระนั้นก็ดีนะครับเวลาที่ผู้ค้ำประกันเนี่ยได้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้แล้วนะครับไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนนะครับผู้ค้ำประกันก็มีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้ได้นะครับสัญญาค้ำประกันนะครับอาจจะสิ้นสุดหนึ่งก็คือหนี้ประธานระงับก็คือหนี้เงินกู้ระงับสัญญาค้ำประกันก็ระงับไปด้วยเหล่านี้นะครับทำให้สัญญาค้ำประกันเนี่ยระงับไปด้วยนะครับสองก็คือการค้ำประกันกิจการอันเนื่องกันไปไม่จำกัดนะครับในกรณีนี้ผู้ค้ำประกันอาจจะบอกเลิกเสียนะครับเพื่อคราวอนาคตได้หรือเมื่อสัญญาค้ำประกันครบตามระยะเวลาตามสัญญาค้ำประกันหนี้นั้นก็ระงับเช่นเดียวกันสามก็คือว่าเจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้ลูกหนี้โดยผู้ค้ำประกันไม่ยินยอมในการผ่อนเวลานั้นด้วยสัญญาค้ำประกันก็ระงับเช่นเดียวกันนะครับ4ก็คือว่าเมื่อหนี้ถึงกำหนดแล้วผู้ค้ำประกันเนี่ยเข้าขอชำระหนี้แต่นะครับเจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระหนี้ในกรณีเช่นนี้ก็สัญญาค้ำประกันระงับเช่นเดียวกันครับหากมีปัญหาในเรื่องของปัญหาข้อกฎหมายนะครับก็ปรึกษาอัยการสคช.ได้ที่หมายเลข1157ครับ

0: สาวทชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz รอบวันทันข่าวมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจังหวัดชุมพรประชุมขับเคลื่อนหลักสูตรระดับท้องถิ่นน้องใหญ่ศึกษาภายใต้แนวคิดสืบสานศาสตร์พระราชาสู่ตำราคนชุมพรจังหวัดชุมพรเดินหน้าพัฒนาเด็กและเยาวชนจัดค่ายอาสาเรียนรู้สู่ชุมชนเปิดเทอมใหม่ส่งน้องไปเรียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
3: โลกนี้ก็มีแต่การส่งเสริมให้สนุกสนานอร่อยทางกามอารมณ์ทางอะไรจนลืมความถูกต้องลืมความกตัญญูลืมความสามัคคีลืมความซื่อสัตย์อย่างที่เคยมีกันมาแต่ก่อนปัญหาข้างหน้ามันจะมีมากนักเพราะมันมีความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นเพราะการศึกษาที่ไม่สมบูรณ
4: ์สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
2: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะเริ่มกันที่ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตาลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพัชนาสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามพระราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อกันด้วยประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพพยวดีก กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 น. 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 18:30 นถึง 16:00 น.เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่เสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรประชุมขับเคลื่อนหลักสูตรระดับท้องถิ่นน้องใหญ่ศึกษาภายใต้แนวคิดสืบสานศาสตร์พระราชาสู่ตำราคนชุมพรนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบแนวทางการปฏิบัติงานในการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรระดับท้องถิ่นจังหวัดชุมพรน้องใหญ่ศึกษาและตัวชี้วัดร่วมภายใต้กรอบแนวคิดสืบสานศาสตร์พระราชาสู่ตำราคนชุมพรโดยมีศึกษาธิการจังหวัดชุมพรประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหัวหน้าจิตอาสา904จังหวัดชุมพรคณะกรรมการจัดงานแขกผู้มีเกียรติและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมปทุมทิพย์โรงแรมมรกตทวินตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้มอบแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาของจังหวัดไว้เป็นทิศทางร่วมกัน3ประการได้แก่การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการที่มุ่งสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดผ่านการกำหนดตัวชี้วัดร่วมด้านการศึกษาทั้ง4ตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนชาวจังหวัดชุมพรให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันการสืบสานศาสตร์พระราชาบ่มเพาะจิตสำนึกรักบ้านเกิดโดยนำเรื่องราวประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริมาบูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังความภาคภูมิใจในรากเหง้าความรักบ้านเกิดและจิตอาสาในการพัฒนาท้องถิ่นตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมุ่งสู่นวัตกรรมโดยเน้นการให้สถานศึกษาและครูผู้สอนนำกรอบหลักสูตรไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนอย่างยืดหยุ่นจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านการศึกษาดูงานและลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่เพื่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์นวัตกรรมและต่อยอดสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศอันสามารถยกระดับเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาในระดับประเทศได้ต่อไปด้านนางสาวสุภกมลชินวงศ์ศึกษาธิการจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าจังหวัดชุมพรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระราชทานโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวจังหวัดชุมพรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมร่วมกำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการจัดการศึกษาและตัวชี้วัดร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่และภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นหลักสูตรน้องใหญ่ศึกษาเพื่ออนุรักษ์สืบสานและต่อยอดแนวทางพระราชดำริส ู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับการกำหนดตัวชี้วัดร่วมของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดและการสร้างความเข้าใจในการนำหลักสูตรไปใช้โดยดำเนินการผ่านโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึก

0: การจังหวัดเพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับทุกประเภทตลอดจนกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร่วมสำหรับโครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้าส่วนราชการผู้ทรงคุณวุฒิและแขกผู้มีเกียรติโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ของจังหวัดชุมพรกำหนดตัวชี้วัดร่วมด้านการศึกษาที่ชัดเจนพัฒนาระบบกำกับติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพตลอดจนจัดการทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรเดินหน้าพัฒนาเด็กและเยาวชนจัดค่ายอาสาเรียนรู้สู่ชุมชนเปิดเทอมใหม่ส่งน้องไปเรียนนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ภายใต้กิจกรรมค่ายอาสาเรียนรู้สู่ชุมชนตอนเปิดเทอมใหม่ส่งน้องไปเรียนปีที่5โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13มิถุนายน2569ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรโดยมีกาชาดจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชนแกนนำและเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชุมชนพัฒนาเยาวชนแกนนำสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ท้องถิ่นและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงการหลุดออกจากระบบการศึกษานายอมรรัตน์คล้ายอักษรประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนกับชุมชนพร้อมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนแกนนำให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสร้างสรรค์อีกทั้งยังมุ่งสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการร่วมพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์บ้านเกิดของตนเองรวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัย4และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนเพื่อลดความเสี่ยงของการหลุดออกจากระบบการศึกษาโดยภายในค่ายมีกิจกรรมหลากหลายอาทิกิจกรรมเปิดเทอมใหม่ส่งน้องไปเรียนกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากพี่สู่น้องกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ตลอดจนกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างจิตอาสาให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งนี้การพัฒนาเด็กและเยาวชนถือเป็นภารกิจสำคัญตามจิตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติปีพุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปี2560ภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กนำเด็กทำผู้ใหญ่หนุนเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศค่ะ
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง

ปิดท้ายรอบวันทันข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาว

ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสและต่ำสุด25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกในเวลา 18:45 นาทีและพรุ่งนี้ขึ้นในเวลา 6:01 นาทีพรุ่งนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่ในเวลา 21:27 นาทีและลงเต็มที่ในเวลา 9:06 นาทีจบรอบวันทันข่าวเย็นจิตหลักกำจรบรรณาธิการข่าวประวิตรยังอมรควบคุมเสียงมาชนกขาวทองอ่านสวัสดีค่ะ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
1: ครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยรายการสิ่งแวดล้อม3นาทีโดยประมาณนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับวันนี้เรามารู้จักกับแมลงปอนะครับคุณผู้ฟังครับแมลงปอนะครับก็คือแมลงที่มีตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำนะครับตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่บนบกนะครับแล้วก็มีปีกบินได้นะครับแมลงปอมีการเจริญเติบโตแบบเป็นขั้นตอนประเภทไม่สมบูรณ์แบบนะครับก็คือมีระยะไข่ตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยไม่มีระยะดักแด้นะครับแล้วก็ระยะไข่ตัวอ่อนมีชีวิตอยู่ในน้ำนะครับตัวอ่อนที่อยู่ในน้ำมีรูปร่างแตกต่างจากตัวเต็มวัยมากนะครับเมื่อตัวอ่อนเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็จะลอกคราบครั้งสุดท้ายนะครับกลายเป็นตัวเต็มวัยที่มีปีกแล้วก็ใช้ชีวิตบนบกต่อไปนะครับแมลงปอนะครับจัดเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่มีชีวิตชนิดหนึ่งนะครับจากการศึกษานะครับแมลงปอถือกำเนิดมาตั้งแต่320ล้านปีก่อนในยุคคาร์บอนีฟอรัสนะครับก่อนหน้าไดโนเสาร์ซะอีกนะครับแล้วก็แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเลยมาจนถึงปัจจุบันนะครับนอกจากขนาดลำตัวที่แมลงปอในยุคก่อนประวัติศาสตร์มีขนาดใหญ่กว่าแมลงปอในยุคปัจจุบันมากนะครับโดยมีความห่างระหว่างปีกมากกว่า70เซนติเมตรนะครับในอารยธรรมอียิปต์โบราณนะครับแมลงปอปรากฏอยู่ในอักษรภาพเฮโรกลิฟิกนะครับในหลุมฝังศพของฟาโรห์อีกด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมลงปอนะครับคุณฟังครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยหมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เอาไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเมโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคนเมโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
3: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
4: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
5: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อไปอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
4: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มเลยนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
5: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
4: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
5: โอ้ยเกือบแล้ว
4: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะแล้วขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

ลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

รักตัวเองเริ่มจากใส่ใจสุขภาพ FM 100 MHz ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรโดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องร่วมสร้างศุกร์ที่12มิถุนายน2569ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรได้ทุกวันศุกร์จากโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์และดิฉันทัศนีกังรงค์จากกลุ่มงานสุขศึกษารับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์หลังเคารพธงชาติ 18:30 นเรื่อยไปจนถึง 19:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHzในสภาพสังคมปัจจุบันพบว่าปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาสุขภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวและอีกหลากหลายปัญหาทำให้ส่งผลต่อสุขภาพจิตได้หากเรามีภูมิคุ้มกันใจที่ดีจากการสร้างด้วยตนเองหรือจากคนในครอบครัวหรือจากเพื่อนที่ดีก็จะทำให้ชีวิตผ่านไปได้ด้วยดีแต่หากผ่านไปไม่ได้ก็จะทำให้เกิดภาวะป่วยทางจิตได้เช่นกันวันนี้เรื่องที่จะมาคุยกันก็จะเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพจิตกันค่ะในช่วงเริ่มต้นรายการขอเปิดเพลงเพราะๆให้ท่านฟังสักหนึ่งเพลงก่อนที่จะกลับเข้าสู่รายการกลับมาคุยกันในเรื่องของภาวะโรคซึมเศร้าในช่วงหน้ากันค่ะ

0: ุขสบายสไตล์ลูกหมอพรโดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทางสวทชุมพร FM 100 MHz
1: เข้าสู่ช่วงแรกของรายการสบายสไตล์ลูกหมอพรวันนี้ขอนำเรื่องปัญหาสุขภาพด้านจิตใจนั่นคือภาวะโรคซึมเศร้ามาคุยกันค่ะเริ่มต้นมาทำความรู้จักกับโรคซึมเศร้ากันก่อนนะคะโรคซึมเศร้าหรือที่รู้จักกันในชื่อภาวะซึมเศร้าเป็นความผิดปกติทางจิตที่พบได้บ่อยโดยมีลักษณะคืออารมณ์หดหู่หรือสูญเสียความสุขหรือความสนใจในกิจกรรมต่างๆเป็นเวลานานภาวะซึมเศร้าแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงอารมณ์และความรู้สึกในชีวิตประจำวันทั่วไปมันสามารถส่งผลกระทบต่อทุกด้านของชีวิตรวมถึงความสัมพันธ์กับครอบครัวเพื่อนและชุมชนและอาจเป็นผลมาจากหรือนำไปสู่ปัญหาในโรงเรียนและก็ที่ทำงานได้ค่ะโรคซึมเศร้าสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ผู้ที่เคยประสบกับการถูกทารุณกรรมการสูญเสียครั้งใหญ่หรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดอื่นๆมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าและผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้มากกว่าผู้ชายค่ะพูดถึงอาการของโรคซึมเศร้าในช่วงที่เกิดภาวะซึมเศร้าบุคคลจะมีอาการคืออารมณ์หดหู่รู้สึกเศร้าหงุดหงิดว่างเปล่าและอาจรู้สึกหมดความสุขหรือหมดความสนใจในกิจกรรมต่างๆอาการซึมเศร้านั้นแตกต่างจากอารมณ์แปรปรวนทั่วไปอาการซึมเศร้าจะเกิดขึ้นเกือบตลอดทั้งวันเกือบทุกวันติดต่อกันอย่างน้อย2สัปดาห์นอกจากนี้ยังอาจมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะคะได้แก่สมาธิไม่ดีความรู้สึกผิดอย่างรุนแรงหรือความรู้สึกด้อยค่าในตนเองความสิ้นหวังเกี่ยวกับอนาคตมีความคิดเกี่ยวกับการตายหรือการฆ่าตัวตายการนอนหลับไม่ต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงในความอยากอาหารหรือว่าน้ำหนักตัวที่เปลี่ยนไปรู้สึกเหนื่อยมากหรืออ่อนเพลียซึ่งหากใครมีอาการเช่นนี้นะคะนั่นคือท่านก็มีภาวะเสี่ยงโรคซึมเศร้าแล้วก็ควรจะไปพบแพทย์ค่ะภาวะซึมเศร้าสามารถก่อให้เกิดปัญหาในทุกด้านของชีวิตทั้งในด้านทั้งที่ชุมชนในบ้านที่ทำงานแล้วก็ที่โรงเรียนภาวะซึมเศร้าจะมีหลายรูปแบบนะคะได้แก่โรคซึมเศร้าแบบเกิดครั้งเดียวหมายถึงโรคซึมเศร้าที่ผู้ป่วยเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวในชีวิตค่ะแล้วก็แบบโรคซึมเศร้าเรื้อรังหมายความว่าบุคคลนั้นมีประวัติเป็นโรคซึมเศร้ามาแล้วอย่างน้อย2ครั้งค่ะและโรคอารมณ์2ขั้วหมายถึง อาการซึมเศร้าสลับกับอาการคลั่งซึ่งรวมถึงความรู้สึกเบิกบานหรือหงุดหงิดง่ายกิจกรรมหรือพลังงานที่เพิ่มขึ้นและอาการอื่นๆเช่นพูดมากความคิดฟุ้งซ่านความมั่นใจเต็งสูงขึ้นนอนหลับน้อยลงสมาธิสั้นและพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นแบบไม่ยั้งคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโรคและก็การป้องกันโรคซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าเกิดจากปัจจัยทางสังคมจิตวิทยาและชีวภาพผู้ที่เคยประสบกับเหตุการณ์ร้ายในชีวิตนะคะเช่นการว่างงานการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้มากและภาวะซึมเศร้าก็อาจจะนำไปสู่ความเครียดและความผิดปกติในการทำงานมากขึ้น

0: ุขสบายสไตล์ลูกหมอพรโดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทางสวทชชุมพร FM 100 MHz
1: กลับเข้าสู่รายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรกันต่อค่ะช่วงนี้พูดถึงแนวทางการดูแลรักษาโรคซึมเศร้ากันค่ะสำหรับการป้องกันนะคะพบว่าการจัดทำโปรแกรมการป้องกันโรคซึมเศร้าได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดภาวะซึมเศร้าได้โดยมีแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันภาวะซึมเศร้าในชุมชนนะคะได้แก่โปรแกรมในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมรูปแบบการรับมือเชิงบวกในเด็กและวัยรุ่นการแทรกแซงสำหรับผู้ปกครองของเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมอาจจะช่วยลดอาการซึมเศร้าของผู้ปกครองแล้วก็ปรับปรุงผลลัพธ์สำหรับเด็กได้โปรแกรมออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุก็มีประสิทธิภาพในการป้องกันภาวะซึมเศร้าได้เช่นกันค่ะสำหรับการวินิจฉัยแล้วก็การรักษานะคะมีวิธีการรักษาโรคซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพหลายวิธีนะคะได้แก่การรักษาทางจิตวิทยาและการใช้ยาซึ่งการรักษาทางจิตวิทยาเป็นวิธีการรักษาลำดับแรกสำหรับโรคซึมเศร้าสามารถใช้ร่วมกับยาต้านซึมเศร้าได้ในกรณีซึมเศร้าระดับปานกลางและก็รุนแรงเท่านั้นดังนั้นยาต้านซึมเศร้าจึงไม่จำเป็นสำหรับโรคซึมเศร้าในระดับเล็กน้อยค่ะการรักษาโดยวิธีการบำบัดทางจิตวิทยาก็คือการช่วยสอนวิธีการคิดการรับมือหรือการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นในรูปแบบใหม่ๆซึ่งการบำบัดอาจรวมถึงการบำบัดด้วยคำพูดด้วยการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นักบำบัดการบำบัดด้วยการพูดคุยสามารถทำได้ทั้งแบบตัวต่อตัวหรือว่าทางออนไลน์นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงการบำบัดทางจิตวิทยาได้ผ่านคู่มือช่วยเหลือตนเองจากเว็บไซต์จากแอปพลิเคชันต่างๆได้ด้วยค่ะตัวอย่างการรักษาภาวะซึมเศร้าด้วยวิธีทางจิตวิทยาที่มีประสิทธิภาพนะคะก็ได้แก่การกระตุ้นพฤติกรรมที่ดีนะคะเช่นการออกกำลังกายเป็นต้นการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมเชิงบวกเป็นต้นค่ะการใช้จิตบำบัดเชิงสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะกับคนที่เราไว้วางใจการบำบัดด้วยการแก้ปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ค่ะนี่ก็คือการรักษาภาวะซึมเศร้าด้วยวิธีการทางจิตวิทยาที่มีประสิทธิภาพค่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้าจะมาคุยกันถึงการดูแลตนเองนะคะเมื่อรู้สึกว่าเราจะเป็นโรคซึมเศร้ามาคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

0: โดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทางสวทชชุมพร FM 100 MHz
1: กลับเข้าสู่รายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรกันต่อค่ะช่วงนี้พูดถึงการดูแลตนเองในภาวะซึมเศร้ากันนะคะการดูแลตนเองมีบทบาทสำคัญในการจัดการอาการของภาวะซึมเศร้าแล้วก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมสิ่งที่คุณสามารถทำได้นะคะก็เช่นพยายามทำกิจกรรมที่คุณเคยชอบต่อไปนะคะการติดต่อกับเพื่อนแล้วก็ครอบครัวอยู่เสมอออกกำลังกายเป็นประจำนะคะแม้จะเป็นแค่การเดินสั้นๆก็ตามนะคะพยายามรักษารูปแบบการรับประทานอาหารและการนอนหลับให้เป็นปกติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงหรือลดการดื่มแอลกอฮอล์และอย่าใช้ยาเสพติดเพราะอาจทำให้อาการซึมเศร้าแย่ลงค่ะพูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจได้เกี่ยวกับความรู้สึกของตัวคุณนะคะแล้วก็การขอความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพได้ค่ะและที่สำคัญหากคุณมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายนะคะโปรดจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและมีหลายคนนะคะที่เคยผ่านช่วงเวลาที่คุณกำลังเผชิญอยู่แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะพูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณพูดคุยกับบุคลากรทางการแพทย์นะคะหรือว่านักให้คำปรึกษานะคะหรือว่าการเข้ากลุ่มในการช่วยเหลือในการบำบัดหากคุณคิดว่าตนเองตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงที่จะทำร้ายตัวเองนะคะก็โปรดติดต่อหน่วยบริการฉุกเฉินหรือว่าสายด่วนให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตที่ใดก็ได้ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะวันนี้ท่านผู้ฟังได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้ากันไปแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการดูแลตนเองหรือคนในครอบครัวคนรอบข้างและคนที่คุณรักลองสังเกตอาการตนเองแล้วก็คนรอบข้างกันดูนะคะหากมีภาวะซึมเศร้าก็ควรที่จะรับการรักษาเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาได้ค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยติดตามรับฟังรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรกันได้ทุกวันศุกร์หลังเคารพธงชาติ 18:30 น.โดยประมาณถึง 19:00 น.ขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดชุมพรที่สนับสนุนเวลาในการออกอากาศขอบคุณผู้ควบคุมเสียงและขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: ตามรับฟังรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรทุกวันศุกร์เวลา 18:30 น.ไปจนถึงเวลา 19:00 น.โดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทางสวทชชุมพร FM 100 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทุกกระทรวงสนับสนุนและดูแลประชาชนที่จะเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างดีที่สุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงและน้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่14-20มิถุนายนนี้ทางการอียิปต์เรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านคว้าโอกาสที่มีอยู่ในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อเวลา 10:30 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนโดยมีใจความสำคัญว่าสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาได้สิ้นพระชนแล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้มิได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติ
2: พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณอุปการยิ่งแห่งพระบรมราชกรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายแม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไป
1: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงสนับสนุนและดูแลประชาชนที่จะเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างดีที่สุดและให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้ตามปกติน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าการประชุมวันนี้มีวาระสำคัญเพียงเรื่องเดียวคือการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานพระราชพิธีต่างๆโดยมอบหมายให้ทุกกระทรวงให้การสนับสนุนและดูแลประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาให้ดีที่สุดทุกอย่างเป็นไปตามแถลงการของสำนักพระราชวังในส่วนของการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางไปต่างประเทศตามที่มีการนัดหมายกับผู้นำประเทศต่างๆไว้แล้วยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมรวมทั้งได้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆที่มีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศขอให้เน้นไปที่ภารกิจสำคัญและพยายามจัดกำหนดการที่ไม่ได้เป็นประเด็นหลักและให้ไปในระยะเวลาที่สั้นที่สุด
2: มอบหมายให้แต่ละกระทรวงแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางเข้ามา
4: ร่วมงานนะครับให้ดีที่สุดในส่วนของภารกิจต่างประเทศที่เราได้มีการเตรียมการนัดหมายผู้นำประเทศต่างๆไว้แล้วก็ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม
3: นายรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติเชื่อว่าทุกคนมีความเศร้าโศกแต่เข้าใจสถานการณ์เป็นอย่างดีและจะปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมในช่วงของการไว้ทุกข์ส่วนการจัดการรื่นเริงต่างๆยังสามารถจัดได้ตามความเหมาะสมผลิตนาฏสันแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลสั่งการให้ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันเพื่อแสดงความอาลัยน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเริ่มตั้งแต่วันนี้และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการพระราชพิธีพระศพอย่างสมพระเกียรติน
5: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติหลังจากทราบจากแถลงการของสำนักพระราชวังว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมนำคณะรัฐมนตรียืนสงบนิ่งถวายความอาลัยและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการและการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยราชประเพณีดังนี้ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
6: ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมค่ะ
5: นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆดำเนินการดังนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับไปดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการและกราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เป็นองค์ที่ปรึกษารวมทั้งให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเช่นฝ่ายอำนวยการจัดงานพระราชพิธีฝ่ายจัดการพระราชพิธีฝ่ายจัดสร้างพระเมรุสิ่งปลูกสร้างราชรถพยานมาตรฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและแจ้งส่วนราชการให้จัดข้าราชการไปร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา100วันเป็นประจำทุกวันกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรดูแลรับผิดชอบในเรื่องรูปแบบพิธีและการจัดสร้างพระเมรุสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดผลัดเวรเฝ้าทูลละอองพระบาทของคณะรัฐมนตรีไปเฝ้าทูลละอองพระบาทในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลเพื่อให้ประชาชนร่วมในการถวายสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากรมประชาสัมพันธ์รับไปดำเนินการเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องและประสานความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศในการจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่เพจ Facebook พระลานเผยแพร่ข้อความว่าวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง ประชาชนจากพื้นที่ต่างๆยังคงเดินทางร่วมแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย
7: ในช่วงค่ำวันนี้ประชาชนจากพื้นที่ต่างๆยังคงทยอยเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งนางสาวเฉลิมศรีบุญญทัศนีประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยความว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาได้เฝ้าติดตามพระอาการประชวรด้วยความห่วงใยและตั้งจิตอธิษฐานขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเสมอมาทันทีที่ทราบประกาศจากสำนักพระราชวังจึงรีบเดินทางมาด้วยความอาลัยและเสียใจเป็นอย่างยิ่ง
8: ที่ประทับใจมากก็คือภารกิจของท่านคือเพื่อนพึ่งยายามยากที่ท่านก็ช่วยเหลือประชาชนทุกคนที่ประชาชนที่เดือดร้อนค่ะแล้วเราก็บอกว่าคืนนี้เราจะอยู่ที่นี่เลยจนถึงพรุ่งนี้เช้า
7: ด้านนางธนพรกาญจนราชประชาชนชาวกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณว่านับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่ยากจะทำใจเนื่องด้วยพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของพระสงฆ์และนิกรชาวไทยทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนโดยเฉพาะการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาสผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเปี่ยมด้วยพระเมตตาร
9: ู้สึกเสียใจค่ะเสียใจมากค่ะเพราะว่าพระองค์ท่านเป็นส่วนหนึ่งของเราเลยอ่ะแล้วก็ท่านทำทุกอย่างเพื่อประชาชนท่านช่วยน้ำท่วมช่วยประชาชนที่แบบว่าเดือดร้อนนะคะโดยที่แบบว่าพระองค์ท่านลงพื้นที่เองด้วยคือเราก็ตามเสด็จพระองค์ท่านด้วยเวลาท่านเสด็จไปวัดไปอะไรต่ออะไรก็เห็นแล้วคือท่านเป็นกันเองท่านทักทายท่านห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะแบบว่าเด็กแล้วก็คนเฒ่าอะค่ะ
7: ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงปักหลักเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันพรุ่งนี้โดยตลอดทั้งวันมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนภายในถงอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์พร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยรอบพื้นที่ดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวัง
10: กองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเมื่อออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังไปทางถนนพระราม4เมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกตรงตลอดไปตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ขอประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและลดผลกระทบด้านการจราจรด้วยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ด้านการจราจรจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลอย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงและน้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่14ถึง20มิถุนายนนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือพร้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงคาดการว่าช่วงวันที่14ถึง20มิถุนายนนี้จะมีระดับน้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงภาคกลาง6จังหวัดได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครปภ.จึงได้ประสานแจ้งเตือนจังหวัดเสี่ยงทั้งหมดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำและจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชันไทย Disaster Alert หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงประชาชนจำนวนมากออกไปซื้อสินค้าผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างต่อเนื่องช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ
11: บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เขตจตุจักรช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและอาหารจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวจินตนาจิตติวุฒิประชาชนที่มาซื้อสินค้ากล่าวว่าท่ามกลางค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูงโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้จริงโดยเฉพาะค่าอาหารและค่าเดินทางซึ่งเป็นรายจ่ายหลักในชีวิตประจำวันจึงอยากให้ภาครัฐดำเนินโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชน
12: ดีสำหรับประชาชนส่วนรวมทั้งการใช้จ่ายค่าครองชีพต่างๆนั่นนะส่วนมากจะเกี่ยวกับข้าวสารอาหารแห้งหรืออะไรเนี่ยมันก็คือลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้เยอะค่าครองชีพสูงมากช่วยได้ค่ะช่วยได้เยอะอย่างน้อยก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการของชีพไม่ว่าจะเป็นอาหารการเดินทางรถไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ย
11: ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงเมื่อวานนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 25,466 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 14,785 ล้านบาทและประชาชนจ่ายเอง 1,681 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 24,392,288 รายและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายครบ 1,000 บาทจำนวน 1,763,581 รายซึ่งมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 981,322 ร้านค้าปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสนับสนุนโครงการ Hug the Earth ชูฉลากเบอร์5ส่งเสริมสินค้าและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนางรังสินีประ

0: กฟผ.สนับสนุนความร่วมมือโครงการ Hug the Earth ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพลังงานและคณะกรรมการค้าปลีกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่และร้านค้าขายปลีกท้องถิ่นตลอดจนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กฟผ.ในฐานะผู้ขับเคลื่อนโครงการฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงสอดรับกับแนวทางของโครงการดังกล่าวโดยปัจจุบันฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5ได้รับรองสินค้าแล้วกว่า45ประเภทช่วยเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและได้รับการยอมรับในฐานะเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลักดันให้ทิศทางการผลิตและบริโภคในประเทศไทยก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับสากล
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดคนอยู่ได้ป่าอยู่รอดโดยล่าสุดสามารถจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้แล้วกว่า 12.5 ล้านไร่ครอบคลุม66จังหวัด 19,576 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างถูกกฎหมายกว่า 1.2 ล้านรายนอกจากช่วยสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยรับประกอบอาชีพแล้วยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงมาตรฐานการผลิตการส่งออกและบริการพื้นฐานของรัฐได้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าต่อยอดแก้ปัญหาพื้นที่ป่าไม้ถาวรที่ค้างคามานานกว่า65ปีคาดว่าจะช่วยประชาชนได้อีกกว่า 200,000 รายทั่วประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์ออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านคว้าโอกาสที่มีอยู่ในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลอียิปต์จะยังคงดำเนินความพยายามอย่างจริงจังไม่ย่อท้อและจริงใจในการร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยอ้างว่าสหรัฐสามารถบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งกับอิหร่านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนามในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดฟู่โถทางตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนามจับกลุ่มกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการช่อโกงทางออนไลน์ในกัมพูชาและยับยั้งไม่ให้กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงทางออนไลน์ขนาดใหญ่ในเวียดนามโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้กระทำผิดทั้งหมด4รายประกอบด้วยชาวจีน1รายและชาวเวียดนาม3รายนอกจากนี้ยังตรวจยึดเครื่องคอมพิวเตอร์หลายสิบเครื่องรวมทั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตอีกหลายร้อยเครื่องกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนามกล่าวเพิ่มเติมว่าการบุกตรวจค้นในครั้งนี้สามารถยับยั้งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงทางออนไลน์ขนาดใหญ่ซึ่งใกล้จะเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบและยังช่วยปกป้องความมั่นคงของชาติรวมทั้งทรัพย์สินของประชาชน ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศ

0: ายครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่บริเวณอุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 เซนติเมตรและเวลา 19:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 88 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:51 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 81 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริช รวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับศุกร์ที่12มิถุนายน2569วันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับส่วนทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดาคุณากรสิมิทักษ์และอัครเดชคัมภีระนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับไปติดตามเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันนะครับที่ออสเตรเลียในการแข่งขันแบดมินตันนะครับออสเตรเลียนการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่น2026นะครับรายการระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียซึ่งเข้าสู่รอบ ขออภัยนะครับเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับซึ่งนักกีฬาของเรานะครับผ่านเข้าสู่รอบนี้2ประเภท2นะครับ2ประเภทนะครับ3คนนะ2ประเภท3คนประเภทแรกก็คือหญิงเดียวมิ้วพรปวีช่อชูวงนะครับเข้ามาสู่รอบนี้นะในฐานะมือวางอันดับที่2ของรายการนะครับแล้วก็มือวางอันดับที่8ของโลกนะครับเจอกับหวงหยูซุนมือวางอันดับที่8ของรายการและมือ31ของโลกจากไชนีสไทเปเกมนี้เนี่ยหมิวนะครับโชว์ฟอร์มได้เหนือชั้นแล้วก็เฉียบคมด้วยลูกเกมรับที่เหนียวแน่นนะครับเกมรุกลูกตบที่คมกว่านะครับเอาชนะคู่ต่อสู้จากชนิดไทเปหวงยูซุนไป2-0เกมนะครับ21-15และ21-15เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับจะไปพบกับโนโซมิโฮกุฮาระนะครับมือวางอันดับที่4ของรายการแล้วก็มือวางอันดับที่12ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับส่วนอีกคู่นะครับอีกคู่รอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นอากาเนะยามาคุชินะครับมือหนึ่งของรายการนะครับจะเจอกับภูชลาวีสินทุซึ่งเป็นมือวางอันดับที่3ของรายการนะครับก็คือจากอินเดียนะครับเจอกันในรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งนะครับเราก็เชียร์นักกีฬาไทยกันนะครับวันพรุ่งนี้ประเภทแรกนะฮะก็เป็นในการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวนะครับส่วนในประเภทคู่ผสมนะครับนะของเราก็เข้าสู่รอบนี้เช่นเดียวกันนะครับคู่ผสมของเรารอบก่อนรองชนะเลิศน้องไตเติ้ลรุจิรภักดิ์อุบทองกับน้องเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตน์นะครับซึ่งเป็นคู่มืออันดับที่3ของรายการคู่มือ13ของโลกนะครับเจอกับซานยิงซากับอึ๋งซื่อเหยาเป็นคู่อันดับที่45ของโลกจากฮ่องกงปรากฏว่าคู่ของไตเติ้ลกับเจนนะครับเอาชนะไป2-0เกมเช่นเดียวกันนะครับ25-15แล้วก็21-19ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับศึกหนักครับรอบรองชนะเลิศไปเจอกับมือ2ของรายการแล้วก็คู่มือ7ของโลกจากจีนนะฮะเกาซินวากับเฉินฟางหุยนะครับพรุ่งนี้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับเป็นจีนนะครับก็คือเฝิงหยานฉีกับหวงดงปิงจากจีนจะเจอกับคู่ของมาเลเซียครับพรีสลีย์สมิธกับเชมิไกนะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับนี่คือเรื่องของแบดมินตันนักกีฬาของเรานะ3คน2ประเภทเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับก็ทั้งหญิงเดี่ยวและคู่ผสมนะฮะไปที่เรื่องของฟุตบอลโลกครับเมื่อวานนี้พิธีเปิดฟุตบอลโลกที่กรุงเม็กซิโกซิตี้หนึ่งในเจ้าภาพนะครับนอกจากเม็กซิโกซิตี้แล้วก็ยังมีทางด้านของสหรัฐอเมริกาและก็แคนาดานะครับฟุตบอลที่เม็กซิโกเปิดแล้วเป็นทางการเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับฟุตบอลโลก2026 World Cup นะครับที่สนามกีฬาอาเซต้ากรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกนะครับซึ่งเมื่อวานนี้พิธีเปิดก็มีกิจกรรมมากมายนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนวัฒนธรรมเม็กซิกันผ่านดนตรีวิถีชีวิตศิลปะพื้นเมืองโชว์การแสดงเพลงเปิดฟุตบอลโลกนะครับโดยชากิร่านะครับแล้วก็ทางด้านของบูนาบอยนะครับผ่านผสมผสานจังหวะดนตรีลาตินแอฟริกันนะครับเชื่อมโยงกับ2ทวีปเข้าด้วยกันนะก่อนเกมเปิดสนามคู่ระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้นะครับก็เมื่อวานนี้ก็มีการเชิญธงชาติทั้ง48ทีมที่เข้าแข่งขันเข้าสู่สนามอัสเตกากรุงเม็กซิโกซิตี้นะครับนักร้องระดับตำนานนะนักร้องระดับตำนานชาวอิตาลีนักร้องโอเปร่านะครับอันเคราโปเลลี่นะครับขับร้องเพลงนะครับ DNA หนึ่งในเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คู่กับอีแจนะครับศิลปินสาวเกาหลีใต้เจ้าของเพลง Golden นะครับจากแอนิเมชัน K-POP Demon Hunter นะครับซึ่งคว้ารางวัลออสการ์สาขาเพลงต้นฉบับยอดเยี่ยม Best Original Song 2026นะครับแล้วก็นักเตะทุกคนเมื่อวานนี้ที่มีชื่อนะครับทั้งในแมตช์การแข่งขันทั้งสำรองแล้วก็ตัวจริงนะจะมายืนบนพื้นหญ้าแล้วก็หันหน้าเข้าหากันล้อมวงกลางสนามนะครับระหว่างช่วงร้องเพลงชาติเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความภาคภูมิใจในการเป็นตัวแทนของประเทศชาตินะครับแล้วก็เปิดสนามเมื่อวานนี้เป็นคู่แรกเม็กซิโกครับเจอกับสหรัฐขอไปเจอกับแอฟริกาใต้นะครับเมื่อวานนี้มีเมย์แดงเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เกมไปเกมนั้นเกิดขึ้นด้วยชัยชนะนะครับของเม็กซิโกนะครับที่เหลือ10คนส่วนแอฟริกาใต้เหลือ9คนเจอใบแดงนะครับก็เม็กซิโกชนะไป2ประตูต่อ0โดยได้ประตูนะฮะเม็กซิโกได้ประตูจากฮูเลียนกิโยเนสนาทีที่9นะครับแล้วก็ราอูลคิมิเนสนาทีที่67แต่ว่าผู้เล่นของแอฟริกาเนี่ยเจอแอฟริกาใต้เจอใบแดงไป2คนนาทีที่50ก็คือยาย่าชิโทเล่นะครับแล้วก็เชม่าชวานีนะครับเม็กซิโกเจอใบหนึ่งใบแดงก็คือเซซ่ามอนเตสนะครับเป็นการเปิดฟุตบอลโลกด้วยใบแดง3ใบแล้วก็ประตูแรกที่เร็วที่สุดนะครับในฟุตบอลโลกคนนี้นะครับเกิดขึ้นนาทีที่9โดยอูเลียนกิโยเนสของเม็กซิโกนะฮะนะครับใช้ความเร็วแค่ไม่ถึง10นาทีก็เป็นประตูแรกนะครับนะประตูแรกนะครับ3ใบแดงนะครับแอฟริกาใต้2ใบแล้วก็เม็กซิโก1ใบนะฮะโปรแกรมต่อไปของกลุ่มนี้นะกลุ่มนัดที่2เนี่ยเม็กซิโกเจอก็จะเจอกับเกาหลีใต้นะครับวันที่19มิถุนายนแล้วก็แอฟริกาใต้เจอกับสาธารณรัฐเช็กนะครับในวันที่18มิถุนายนนะครับส่วนเกาหลีใต้ครับคู่ต่อมานะครับก็เจอกับเช็กนะครับซึ่งเกาหลีใต้ชนะไป2ประตูต่อ1เป็นเช็กนะฮะเป็นกลุ่ม A ที่เม็กซิโกนะเช็กยิงนำไปก่อนนะครับ1ประตูต่อ0จากดาลิสกราฟเครชซี่นะครับแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยลิงตีเสมอนะฮะจากควังจินบอมนาทีที่67แล้วก็ยิงประตูชัยนาทีที่80จากโอคอนยูนะครับแม้ว่าเช็กจะมีเกมรับที่เหนียวแน่นนะครับแล้วก็แต่ว่าเกาหลีใต้ก็สู้ได้สนุกนะครับเมื่อวานนี้นะครับขออภัยเมื่อเช้านี้นะครับเกาหลีใต้สู้ได้สนุกมีโอกาสยิงใส่ทางด้านของเช็กด้วยนะผู้สาประตูเช็กก็เหนียวนะเกาหลีใต้ช่วยกันเล่นนะครับแล้วก็เล่นได้ดีนะครับแล้วก็ชนะด้วยนะครับเกาหลีใต้กองเชียร์เกาหลีใต้ก็ได้เฮกันเลยทีเดียวหนึ่งในการเชียร์เกาหลีใต้ก็มีน้องลิซ่านะครับนะลิซ่าเนี่ยได้โพสต์สตอรี่ IG สวมเสื้อนักฟุตบอลทีมเกาหลีใต้อีกครั้งอินด้วยนะครับนักเตะตัวเก่งของเกาหลีใต้นะครับในการเกมการขันฟุตบอลโลกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะก็เกาหลีใต้ก็ชนะไป2ต่อ1คว้า3แต้มแรกนะครับเกาหลีใต้เจอเม็กซิโกนัดต่อไปส่วนแอฟริกาใต้นะจะเจอกับเช็กที่แพ้มาด้วยกันทั้งคู่นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะเกาหลีใต้เจอกับเกาหลีใต้นะครับเจอกับเช็กเกาหลีใต้เจอเม็กซิโกนะฮะ18นะครับแล้วก็แอฟริกาใต้เจอกับเช็ก19มิถุนายนนะครับส่วนฟุตบอลโลกในค่ำคืนนี้นะครับนะฮะก็รอติดตามกันนะครับพูดถึงลิซ่าแล้วนะครับลิซ่าจะเตรียมขึ้นเวทีในการเปิดฟุตบอลโลกนะที่สหรัฐอเมริกาเช้าวันเสาร์นะครับเวลา 6:30 นเป็นต้นไปนะครับก็รอติดตามชมในช่องทางของ Monomax นะครับช่อง29ถ้าคู่ไหนที่ถ่ายทอดสดให้ชมฟรีนะครับก็ติดตามนะคู่ไหนที่ต้อง

นะครับซึ่งฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่แคนาดาเม็กซิโกแล้วก็สหรัฐอเมริกานะฮะซึ่งเปิดเป็นทางการแล้วนะครับเราได้เห็นมาสคอตด้วยนะคู่ที่เม็กซิโกเตะกับแอฟริกาใต้แล้วก็จะมีคู่ที่เกาหลีใต้เตะกับเช็กนะครับมีมาสคอตนะฮะซึ่งมาสคอตนะของการแข่งขันฟุตบอลโลกคราวนี้นะมีกัน3นะมีกัน3ตัวนะ3มาสคอตนะขออภัยนะ3มาสคอตประจำการแข่งขันนะครับแต่ละมาสคอตแต่ละชื่อนะมีชื่ออะไรบ้างนะมีความเป็นมาสำคัญอย่างไรนะครับน้องเมเปิลนะครับเมสคอตตัวแรกนะครับเมเปิลนะครับพูดถึงเมเปิลก็ต้องแคนาดานะครับเป็นมาสคอตกวางมูสนะครับเมเปิลคือมาสคอตกวางมูสเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ของประเทศแคนาดานะครับสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ความสงบความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอันกว้างใหญ่ส่วนคำว่าเมเปิลนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากใบเมเปิลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของแคนาดานะครับสำหรับฟุตบอลโลกคราวนี้เมเปิลสวมชุดแดงเหมือนกับชุดเหย้าของแคนาดาพร้อมรับบทเป็นผู้รักษาประตูที่แข็งแกร่งและไว้ใจได้นะครับเป็นด่านสุดท้ายของทีมที่พร้อมยืนหยัดทุกสถานการณ์ส่วนนอกสนามตีความให้เป็นกวางมูสที่เดินทางไปทั่วทุกภูมิภาคของแคนาดาเติบโตมากับศิลปะดนตรีและวัฒนธรรมสตรีทที่หลากหลายนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจของคนที่เชื่อในความแตกต่างนะครับอีกมาสคอตหนึ่งครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเราได้เห็นนะครับที่เม็กซิโกก็คือชายูนะชายูเป็นมาสคอตเสียงขอพนะเป็นมาสคอตเสือจากัวนะครับสัตว์ที่มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเม็กซิโกอย่างยาวนานซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ความกล้าหาญและจิตวิญญาณอันแข็งแกร่งของนักรบส่วนชื่อของชายูนะเป็นสื่อถึงความสามัคคีความแข็งแกร่งและความสุขนะครับชายูเมื่อคืนนี้สวมชุดเขียวเหมือนชุดเหย้าของทีมเม็กซิโกในสนามรับบทเป็นกองหน้าที่โดดเด่นด้วยความคล่องแคล่วความคิดสร้างสรรค์พร้อมที่จะให้กองหลังคู่แข่งต้องหวาดหวั่นนะครับส่วนนอกสนามชายูทำหน้าที่ที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมเม็กซิโกผ่านการเต้นอาหารประเพณีพร้อมกับการเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมและความเชื่อมโยงของผู้คนครับส่วนพรุ่งนี้เราจะได้เห็นอีกตัวนึงนะครับอีกมาสคอตนึงนะครับชื่อว่าครัชนะครับของสหรัฐอเมริกาพรุ่งนี้ช่วงเช้าจะได้เห็นนะครับครัชคือนกเอ็นซีหัวขาวนะครับเอ็นซีหัวขาวเป็นสัตว์ประจำชาติและสัญลักษณ์สูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งความหมายผูกพันในฐานะตัวแทนของจิตวิญญาณและความมุ่งมั่นของชาติและคำว่า crush เป็นภาษาอังกฤษสื่อถึงความสามารถในการทำผลงานได้ดีเยี่ยมหรือตัดสินเกมในช่วงเวลาที่สำคัญและมีความกดดันสูงนะครับ crushนะครับจะมาในชุดสีน้ำเงินเช่นเดียวกันกับชุดเหย้าของสหรัฐนะครับรับบทเป็นกองกลางผู้เปี่ยมไปด้วยพลังและการรักการผจญภัยบยบินไปทั่วประเทศด้วยความอยากรู้อยากเห็นและทัศนคติเชิงบวกส่วนนอกสนามเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจผ่านการลงมือทำคอยปลุกขวัญกำลังใจเพื่อนร่วมทีมและเปลี่ยนความทุกความท้าทายเป็นโอกาสในการก้าวไปข้างหน้าในฐานะกองกลางครัชซึ่งเป็นตัวแทนของการเชื่อมโยงทุกคนผู้คนเข้าหากันพร้อมสะท้อนแนวคิดในการโบยบินที่แท้จริงคือการมีเป้าหมายความหลงใหลและความสุขในการใช้ชีวิตนะครับแฟนฟุตบอลทั่วโลกจะได้เห็นนะครับชมหน้าของเมเปิลซายูแล้วก็ครัชนะครับตลอดทัวร์นาเมนต์ทั้ง3ประเทศนะครับที่จะออกมาสร้างสีสันข้างสนามนะครับส่วนหน้าที่ของสนามก็เป็นหน้าที่ของเหล่านักเตะนะครับฝั่งละ11คน2ฝั่ง22คนรวมถึงตัวสำรองด้วยนะครับที่จะไล่ล่าความสำเร็จเอาถ้วยแชมป์โลกกลับบ้านนะครับจะมีแค่ทีมเดียวเท่านั้นที่จะคว้าแชมป์โลกกลับบ้านจะเป็นทีมใดนะครับก็รอลุ้นรอเชียร์กันในฟุตบอลโลกนะครับส่วนฟุตบอล U19 ปีในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปแล้วนะครับนะอายุ19ปีส่วนคู่ชิงชนะเลิศของเรานั้นเป็นออสเตรเลียนะครับเมื่อวานนี้ออสเตรเลียเอาชนะอินโดนีเซียนะครับเข้ามาชิงชนะเลิศกับประเทศไทยส่วนพรุ่งนี้คู่ชิงที่3เป็นการชิงกันระหว่างกัมพูชากับอินโดนีเซียนะครับพรุ่งนี้13มิถุนายนไทยเจอกับออสเตรเลียคู่ชิงชนะเลิศในเวลา 20:15 นที่สนามสุมาตราอุตาราเมนสเตเดียมถ่ายทอดสดทาง BG Sport นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันในวันนี้เวลา 16:00 นตามเวลาในประเทศไทยที่เทลตาสเตเดียมเมืองเมตันจังหวัดสุมาตราเหนือประเทศอินโดนีเซียนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันฟุตบอลแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับที่จะเจอกับออสเตรเลียซึ่งเราชนะกัมพูชามานะครับรุ่นอายุ19ปีมาชนะมา 4-0 ขณะที่ออสเตรเลียชนะอินโดนีเซียมา 1-0 นะครับวันนี้ในการ

ซ้อมนะครับโค้ชจักรพันธ์ปั่นปีนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ติวเข้มนักกีฬาของเราสำคัญคือเรื่องของฟื้นฟูร่างกายของนักเตะผู้เล่นนะครับให้พร้อมที่สุดในการต้อนรับในรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็รวมถึงข้อผิดพลาดนะครับทั้งเกมรุกเกมรับนะครับใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับจิรพงษ์แช่มสกุลกองหลังทีมชาติไทยชุด U19 ปีจากสโมสรบ้านบึง FC นะครับเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกดีใจมากนะครับที่ทำตามเป้าหมายคือผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกๆคนที่ช่วยกันเล่นขอบคุณโค้ชที่ให้โอกาสแล้วก็แม้จะไม่ได้ลงครบทุก90นาทีนะในทุกๆนัดที่ผ่านมาแต่ก็มีจุดที่ต้องปรับปรุงอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าออสเตรเลียเป็นผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่นะครับแล้วก็เราต้องชิงจังหวะเล่นให้ได้นะครับแล้วก็ทำให้เขาเล่นยากที่สุดนะครับแล้วก็มีสมาธิตลอดทั้งเกมเชื่อว่าถ้าเราซัพพอร์ตกันได้ช่วยกันมาตลอดเหมือนกันกับการช่วยกันมาตลอดตั้งแต่นัดแรกนะครับเชื่อว่าเราจะทำเต็มที่และเราจะคว้าแชมป์มาให้ได้นะครับก็ประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งสำหรับรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลอายุ19ปีนะครับรอบชิงชนะเลิศไทยกับออสเตรเลียนะครับที่สุมาตราอุตารามิสเตเดียมเมืองเมลตันจังหวัดสุมาตราเหนือประเทศอินโดนีเซียพรุ่งนี้นะครับ 20:15 นตามเวลาในประเทศไทยช่องทางชมก็คือ YouTube BG Sport นะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับทัวร์นาเมนต์นี้เป็นการเตรียมฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนะครับซึ่งจะแข่งขันกัน31สิงหาคมถึง6กันยายน2569ต่อไปนะครับยังอยู่ในเรื่องของฟุตบอลนะครับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านะครับสัปดาห์นี้ได้ประกาศอันดับโลกของฟุตบอลหญิงและชายฟีฟ่าเวิลด์แรงกิ้งอย่างเป็นทางการนะครับโดยฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยขยับอันดับขึ้นมาตอนนี้ที่49ของโลกนะครับติดท็อป50แล้วนะครับก่อนหน้านั้นเราอยู่ที่50ของโลกนะครับพอหลังจากการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการ AYA Bank Three Nation Cup 2022

ชาติไทยนะครับชนะ1เสมอ1เสมอเมียนมา1-1แล้วก็ชนะออสเตรเลียเอ้าขออภัยนะครับชนะอุซเบกิสถาน1-0นะครับก็มีคะแนนเพิ่มขึ้นนะครับทำให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นสะสมอยู่ตอนนี้ 1,485.04 คะแนนขึ้นมา1อันดับนะครับอยู่ที่49ของโลกและเป็นอันดับ9ของทวีปเอเชียนะครับทีมหญิงของเรานะฮะจะมีโปรแกรมจัดการแข่งขันรายการต่อไปก็คือฟุตบอลหญิงมหกรรมเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2569นะครับหมายความว่าทีมหญิงของเรามีเวลาเก็บตัวฝึกซ้อมกันนะครับ3เดือนเต็มๆนะครับในการที่จะก่อนไปแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับส่วนฟุตบอลชายนะครับขยับมาอยู่อันดับที่94ของโลกนะครับจากการประกาศของ FIFA นะครับเมื่อวันนี้นะครับฟุตบอลชายนะครับก่อนหน้านั้นนะครับก่อนปฏิทิน FIFA Day นะครับอยู่ที่93ของโลกนะครับลงสนาม FIFA Day 2นัดนะครับเสมอคูเวต 2-2 แล้วก็เสมอจีน 0-0 นะครับอันดับคะแนนสะสมนะครับ 1,250.80 คะแนนนะครับขยับมานะครับขยับถอยไปนะครับจาก93ไปอยู่ที่94ของโลกในปัจจุบันนะครับซึ่งฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่มีโปรแกรมเก็บตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับในการแข่งขันอาเซียนฮุนไดคัพ2026ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2569ต่อด้วย FIFA อาเซียนคัพในช่วง FIFA Day กันยายนถึงตุลาคม2569ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569และฟุตบอลเอเชียนคัพ2021รอบสุดท้ายที่ซาอุดิอาระเบียครับในช่วงเดือนมกราคม2570นะครับซึ่งรายการเหล่านี้นะฮะอยู่ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการจัดสรรในการวางแผนนักกีฬาการเก็บตัวการฝึกซ้อมนะครับการประสานงานกับสโมสรนะครับซึ่งเป็นสโมสรในไทยลีกนะครับว่าจะปล่อยตัวอย่างไรนะครับเพื่อให้นักกีฬาไม่กระทบกับทีมชาติชุดใหญ่นักกีฬาไม่กระทบกับทีมในลีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นงานสำคัญเพราะทุกทัวร์นาเมนต์นะครับมีความสำคัญกับเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยทุกรายการนะครับในส่วนของฟุตบอลนะครับต่างประเทศวาตารุเอนโดนะฮะกองกลางกัปตันทีมวัย33ปีชุดกัปตันทีมของญี่ปุ่นนะครับประกาศถอนตัวนะจากทีมชาติเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มีอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่ข้อเท้าซ้ายหายไม่ทันครับเอนโดบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายมานะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับในต้นปีนะครับจากการลงเล่นกับลิเวอร์พูลก็พยายามฟื้นฟูร่างกายเรียกความฟิตนะครับจนมีชื่อติดทีมชาติไปฟุตบอลโลกนะครับแต่สุดท้ายร่างกายก็ไม่พร้อมนะครับก็ถอนตัวนะครับก็บอกว่าเป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์เพื่อนร่วมทีมอยู่นะครับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับได้เรียกตัวซูโตะมาชิโนะนะกองหน้าจากโบรุสเซียมินเชนกลาดบัคเข้ามาแทนวาตารุเอนโดนะครับแล้วก็แต่งตั้งโคอิตาคุระนะครับกองหลังจากอาแจกนะครับให้เป็นกัปตันทีมฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับส่วนสโมสรเรอัลมาดริดของสเปนนะครับประกาศแต่งตั้งโฮเซ่มูรินโญ่นะครับเป็นเฮดโค้ชคนใหม่นะครับสัญญาถึงปี2029นะครับก็เป็นคนหน้าเก่านะครับเคยอยู่ซานดิโกเบอร์นาบิลของเรอัลมาดริดมาแล้วเมื่อปี2010ถึง2013ตอนนั้นคว้าแชมป์ทั้งลาลิก้าสเปนิชคัพนะสเปนิชซูเปอร์คัพนะครับแล้วก็ลาออกไปนะครับแล้วก็กลับมาทำงานกับเรอัลมาดริดอีกครั้งหนึ่งใน13กรกฎาคมนี้นะในช่วงของปลีกซีซั่นนะครับนอกจากได้ทางด้านของเรอัลมาดริดนอกจากได้โฮเซ่มูรินโญ่แล้วนะครับทีมก็ได้เบโตซินวานะครับกองกลางวัย31ปีนะซึ่งหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนะก็เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับนะแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นกอนาเต้นะกองหลังของลิเวอร์พูลก็ได้ฟรีมานะไปอยู่กับเรอัลมาดริดเช่นเดียวกันนะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับทีมลิเวอร์พูลก็เดินหน้านะฮะในการดึงนักเตะเก่านะฮะจาเรลคอนซานะฮะเซ็นเตอร์แบ็กชาวอังกฤษนะกลับมาสู่ถิ่นแอนฟิลด์อีกครั้งหนึ่งนะครับออปชั่นในการซื้อกลับมาด้วยราคา55ล้านปอนด์นะครับซึ่งนักเตะเคยอยู่ลิเวอร์พูลมาแต่ว่าไม่มีตำแหน่งว่างนะครับลิเวอร์พูลขายต่อให้กับไบเออร์ลาวาคูเซนนะครับแล้วก็เป็นตัวจริงนะครับขับเคลื่อนกับลาวาคูเซนน่าจนมีความสามารถยกระดับขึ้นมาลิเวอร์พูลขาดกองหลังครับนาทีนี้เนี่ยขาดกองหลังนะฮะเหลือฟานไดคนเดียวนะก็ต้องดึงนักเตะอย่างจาเรลคอนซากลับมาร่วมทีมนะครับในฝั่งของ
ในฟุตบอลของไทยนะสโมสรในไทยลีกอย่างการท่าเรือ FC นะเปิดตัวเสกสรรราตรีนะครับกองกลางทีมชาติไทยจากบุรีรัมย์มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการนะครับโดยสัญญายืมตัว1ปีนะในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งเสกสรรราตรีแนวรุกวัย23ปีนะครับจะครองสถิตินักเตะไทยที่ทำประตูได้มากที่สุดในศึกไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับยิง8ประตูจาก26นัดให้กับระยอง FC

0: นะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ปราสาทสายฟ้านะครับด้วยสัญญายืมตัวนะครับแล้วก็เป็นเป้าหมายของหลายสโมสรในการเลือกไปเล่นนะครับสุดท้ายนะสัญญาของสิงห์เจ้าท่านะครับก็ดึงตัวนะสวมเบอร์หมายเลข17นะครับอยู่กับสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือนะครับนะนี่คือสิริสันราตรีนะครับก็รอดูนะไปอยู่กับทางการท่าเรือมีโอกาสลงมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าการท่าเรือเนี่ยมีฟุตบอลถ้วยที่แข่งขันนะฮะหลายๆรายการเลยทีเดียวนะครับผลงานโดดเด่นของสิริสันราตรีนะครับเป็นกำลังหลักของฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับในยุคของมาซาทาดะอิชิอิต่อเนื่องมาถึงแอนโทนีฮัสซันนะครับล่าสุดก็ทำประตูได้ในเกมอุ่นเครื่องที่เสมอกับคูเวต2-2นะครับแล้วก็ในเกมในการเล่นเสมอกับจีน0-0ก็มีโอกาสได้ลงด้วยในปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมานะครับผ่านการเล่นมาทั้งทีมชาติไทยชุดเยาวชนยุ่นอายุ19ปีและ23ปีนะครับก็ลงมาช่วยท่าเรือในปีนี้นะครับลงแข่งขัน5รายการที่บอกนะครับท่าเรือปีนี้ลงแข่งขันเยอะมากนะครับแล้วก็นักเตะ ก็ต้องพร้อมนะฮะในการลงแข่งขันถ้วยหลายรายการไม่ว่าจะเป็น AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนหรือช้อปปี้คัพนะครับนะฮะซึ่งประสบการณ์นะของสิริสันราตรีก็เคยอยู่กับบุรีรัมย์แข่งถ้วยนี้มาแล้วด้วยนะครับใครเป็นแฟนเรื่องของเสื้อฟุตบอลนะฮะเสื้อฟุตบอล Thailand Football Shirt Festival ครั้งที่11นะครับมากรรมเสื้อบอลและวัฒนธรรมฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับรวมพลคนรักฟุตบอลจากทั่วประเทศนะครับ 12-14 มิถุนายนที่เดอะมอลไลฟ์สโตรบางกะปินะครับซึ่งวันนี้เป็นการเปิดอย่างเป็นทางการสำหรับ Thailand Football Shirt Festival ครั้งที่11นะครับมากรรมเสื้อฟุตบอลและวัฒนธรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ 12-14 มิถุนายนนะครับที่ M Grand Hall ชั้น G ศูนย์การค้าเดอะมอลไลฟ์สโตรบางกะปินะครับเปิดชมฟรี3วันนะครับภายใต้แนวคิดทีมงาน World Soccer นะครับเรื่องราวความทรงจำเสน่ห์ของโลกฟุตบอลจากทั่วมุมโลกมาไว้ในงานเดียวนะครับแล้วก็มีไฮไลท์สำคัญก็คือการเปิดตัวเสื้อฟุตบอลร้านฟุตบอลเสื้อฟุตบอลวินเทจของสะสมฟุตบอลนะฮะสินค้าฟุตบอลทั่วประเทศกว่า40ร้านค้านะครับไอเทมหายากเสื้อระดับตำนานนะครับนะของสะสมที่หายากมาแสดงนะจัดเต็มนะครับที่เดอะมอลล์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือบรรยากาศของงาน World Soccer Exhibition นะครับนิทรรศการพิเศษที่รวบรวมเสื้อฟุตบอลทีมชาติระดับตำนานจากทั่วโลกนะฮะถ่ายทอดเรื่องราวของฟุตบอลโลกผ่านเสื้อแข่งขันจริงนะครับเสื้อที่สะสมหายากเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนฟุตบอลนะครับนอกจากนั้นนะครับใครที่อยากจะเจอแขกรับเชิญระดับตำนานนะนักเตะสำคัญอย่างยัสซัมนะครับอดีตกองหน้าตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับชุดคว้าแชมป์ทริปเปิลแชมป์นะครับมาพบปะแฟนฟุตบอลชาวไทยอย่างใกล้ชิดในกิจกรรม Meet and Greet นะครับรวมถึงเมสซิเจนะครับนะชนาธิปสงกรสินนะครับขวัญใจฟุตบอลชาวไทยจะมาพูดคุยพบปะกับแฟนฟุตบอลชาวไทยด้วยนะครับแล้วก็จะมีโอฮาน่าคลิปนะกลุ่มครีเอเตอร์ชื่อดังขวัญใจวัยรุ่นนะแล้วก็กิจกรรมเสวนาพิเศษนะครับกับคุยเรื่องของฟุตบอลโลกกับคุณวิทย์สิทธิเวคินนะดร.วิทย์สิทธิเวคินนักเล่าเรื่องที่จะมาวิเคราะห์เรื่องของฟุตบอลโลกมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยนะครับจากพาราด็อกนะครับก็ติดตามกันได้นะฮะงานนี้นะฮะแล้วก็ไปดูเสื้อนะเสื้อเก่าๆเรโทรเก่าๆสวยงามมากนะเคยไปหลายๆครั้งก็ได้เสื้อติดตัวมาด้วยบางตัวเนี่ยสะสมนะครับนะเป็นเสื้อที่สะสมไม่ได้จำหน่ายนะครับแล้วก็มีลายเซ็นของนักเตะนะครับต่างชาตินี่เขาเล่นเสื้อกันมานะครับทั้งเสื้อทั้งเรื่องของลูกฟุตบอลที่ใช้แข่งขันนะครับมีคนที่เล่นเสื้อสะสมเสื้อแล้วก็ไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลอะไรต่างๆมีหมดเลยนะครับคุณผู้ฟังครับสุดสัปดาห์นี้นะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับไปร่วมเชียร์กันในการแข่งขันจักรยาน Thailand Open สนามที่2 13-14 มิถุนายนนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรคุณชาทิพย์รุจนาเสรีรวมถึงทางด้านของนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพลเอกเดชาเห็นประสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนนะครับร่วมกันนะแถลงข่าวความพร้อมของการแข่งขันจักรยาน Thailand Open นะครับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่2ครับ 13-14 มิถุนายนนะครับนะที่จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกันเชียร์แล้วก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันนะรายการดีๆยิ่งใหญ่อย่างนี้นะครับผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับจะรายงานให้ทราบในแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมความพร้อมการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตามโบราณราชประเพณีทีมชาติเกาหลีใต้พลิกแซงเอาชนะสาธารณรัฐเช็ก2-1ประเดิมศึกฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายปุณณะวงธนาสิริกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายการตลาดและบริการบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมคูโบต้าแฮปปี้พอยต์2025สมทบโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาดไทยนายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังพร้อมคณะทำงานคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์เข้าบรรจุเป็นข้าราชการครูนำนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในปี2567ถึง2568เฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอพระราชทานพระราโชวาทเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในวันเดียวกันนี้เวลา 17:30 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดปราจีนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำริให้ปรับรูปแบบกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระดำริเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระกุศลซึ่งรัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการประกอบด้วยการบรรพชาอุปสมบทและการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชนั้นสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีหนังสือที่ประธานพระดำริในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระกุศลว่าด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงโปรดประทานพระดำริมาเพื่อพิจารณาดำเนินการดังนี้การกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่วันที่13ถึง29มิถุนายน2569ให้เปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นการระบุว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระสังฆราชูปถัมภ์การอุปสมบทถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทางนี้มีพระบัญชาโปรดให้พระภิกษุในโครงการสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดค่ำทุกวัน กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชให้ปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาโดยให้มีเนื้อหาและวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากิจกรรมอื่นๆให้ปรับเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลาไว้ทุกข์ในพระราชสำนักกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมความพร้อมการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามโบราณราชประเพณี
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าตามที่สำนักพระราชวังประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการเตรียมการและจัดสร้างพระเมรุมาตรอย่างสมพระเกียรตินั้นจึงมอบหมายให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประชุมชี้แจงหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีโดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการและคณะทำงานเฉพาะกิจบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักพระราชวังสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยการออกแบบและการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบการจัดพระพิธีธรรมและกิจกรรมทางศาสนาขององค์การ5ศาสนาการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและการร่วมแสดงความอาลัยของประชาชนการจัดทำจดหมายเหตุและบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ตลอดจนจัดทำหนังสือสื่อและองค์ความรู้เกี่ยวกับพระประวัติและพระกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังเตรียมการรวบรวมจัดทำและเผยแพร่สื่อเทิดพระเกียรติในรูปแบบต่างๆทั้งภาพยนตร์สารคดีนิทรรศการศิลปะการแสดงและสื่อวัฒนธรรมร่วมสมัยพร้อมประสานความร่วมมือกับศิลปินแห่งชาติศิลปินพื้นบ้านนักเรียนนักศึกษาและเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมแสดงความอาลัยทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักพระราชวังจัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปหน้าศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมาริชโยรายงาน
1: คริสตจักรทั่วประเทศพร้อมใจจัดพิธีน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสภาคริสตจักรในประเทศไทยออกประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์แจ้งถึงคริสตจักรภาคคริสตจักรท้องถิ่นหมวดคริสเตียนศาลาธรรมหน่วยงานและสถาบันสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยให้ดำเนินการจัดนมัสการพระเจ้าหรืออธิษฐานถวายต่อพระเจ้าเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปแต่งกายไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปเผยแพร่พระกรณียกิจบนเว็บไซต์ของคริสตจักรหน่วยงานหรือสถาบันและปรับรูปแบบกิจกรรมต่างๆในคริสตจักรหน่วยงานหรือสถาบันให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการไว้ทุกข์โดยถือปฏิบัติตามแนวทางของราชการเป็นหลักวัดคาทอลิกทั่วประเทศสวดภาวนาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา อาบิชอฟฟรังซิสเวียวีระอาพรรัตประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยในนามของพระศาสนาจักรคาทอลิกและคริสตชนชาวไทยได้ออกประกาศน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติมาโดยตลอดทั้งยังทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาคุณเกื้อหนุนกิจการของพระศาสนาจักรคาทอลิกในประเทศไทยเสมอมาในการนี้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยจึงกำหนดให้ทุกสังฆมณฑลและวัดคาทอลิกทั่วราชอาณาจักรร่วมกันส่งจิตภาวนาวอนขอพระกรุณาคุณจากองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดรับดวงพระวิญญาณของพระองค์ให้ได้พักผ่อนตลอดนิรันดร์ในบรมสุขแห่งพระราชัยของพระองค์พร้อมทั้งให้สถานพระคริสตจักรและวัดคาทอลิกทุกแห่งประกอบพิธีบูชาขอพระคุณโดยร่วมใจกันภาวนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลในบทภาวนาเพื่อมวลชนในพิธีบูชาขอพระคุณวันอาทิตย์เป็นพิเศษโดยพร้อมเพรียงกันการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและขบวนการฟอกเงินของรัฐบาลในรอบ2ปีสามารถยึดอายัดทรัพย์สินผู้กระทำผิดแล้วกว่า 50,000 ล้านบาทพร้อมเร่งคืนเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหาย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานนำแถลงผลการดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินและการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.โดยในรอบ2ปีที่ผ่านมาปปง.ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการกวาดล้างและยึดอายัดทรัพย์สินของเครือข่ายมิจฉาชีพอย่างต่อเนื่องรวมมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาทสำหรับคดีสำคัญที่มีการแถลงในครั้งนี้คือคดีเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติของนางสาวแตงไทยกับพวกซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติทั้งนายยิมเลียกและนายเบนสมิธโดยศาลมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินที่ดำเนินการในคดีนี้คดีเดียวสูงกว่า 22,88 ล้านบาทโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบเงินที่ปปง.ยึดอายัดไว้คืนให้กับตัวแทนผู้เสียหายตามคำสั่งศาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการนำเงินมาคืนให้แก่ผู้เสียหายและกำลังเร่งแก้ไขกฎหมายเพื่ออุดช่องโหว่ไม่ให้มิจฉาชีพใช้เป็นช่องทางทำผิดพร้อมขอความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งให้เข้มงวดในการตรวจสอบและรายงานบัญชีเงินฝากที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยหรือบัญชีม้าต่อปปง.เพื่อทำการตรวจสอบและระงับยับยั้งความเสียหายในทันที
4: เดี๋ยวนี้เวลาเราจะมาป้องกันเรื่องการ money laundering หรือว่าการทำธุรกรรมการเงินที่มันถูกหรือผิดกฎหมายเนี่ยเราต้องได้รับความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ของเราทุกแห่งด้วยนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างผมได้อยู่เฉยถ้ามีเงินเข้ามา50ล้านบาทผ่านต่อให้เป็นเช็คด้วยนะครับธนาคารทุกธนาคารรีพอร์ตแน่นอนเพราะว่ามันมีเรื่องของการเป็น PEP politicalexposed person ด้วยนะครับหรือว่าถ้าบุคคลทั่วไปอย่างดูดีมีเงิน 8,000 ล้านแบบนี้เนี่ยนะครับไม่รอดหรอกครับน้องไม่ต้องให้ทอมร้องทอมไรอะไรมาเขียนหรอกครับเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องมันมีกระบวนการมีขั้นตอนที่ดำเนินการโดยธนาคารและปปง.อยู่แล้วครับผม
3: สำหรับผู้เสียหายในคดีเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติกลุ่มดังกล่าวทางปปง.อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศเพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินชดเชยคืนตามสัดส่วนความเสียหายได้ภายใน90วันนับจากวันที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาโดยสามารถติดตามความคืบหน้าได้ผ่านทางเว็บไซต์ของปปง.ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนร่วมขับเคลื่อนระบบดิจิทัลยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท. ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนและผลักดันการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบระหว่างสำนักงานปปท.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA โดยนายพรดอนกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับการบริหารราชการแผ่นดินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลความร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูลและการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการรับและให้สินบนทั้งนี้สำนักงานปปท.และ DGA เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบราชการดิจิทัลยกระดับความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนำไปสู่การบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกชูเรดการ์ดใบแดงแสดงพลังยุติการใช้แรงงานเด็กควบคู่การคุ้มครองสิทธิ์และพัฒนาทักษะอาชีพให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ
6: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก12มิถุนายนซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรุงเทพมหานครโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรระหว่างประเทศและกลุ่มเยาวชนร่วมการแสดงชูใบแดงหรือเรดการ์ดเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการยุติการใช้แรงงานเด็กอย่างพร้อมเพรียงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าแม้สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยจะมีแนวโน้มลดลงแต่ปัญหายังไม่หมดไปเนื่องจากข้อจำกัดทางเศรษฐกิจของครอบครัวรายได้น้อยและภาคเกษตรกรรมที่อาจทำให้เด็กต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันควรกระทรวงแรงงานจึงมุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิ์ควบคู่กับการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพสำหรับมาตรการเชิงรุกในปีนี้กระทรวงแรงงานได้ส่งเสริมการทำงานช่วงปิดภาคเรียนรองรับเยาวชนมากกว่า 10,000 อัตราพร้อมทั้งประสานสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีทำงานโดยเด็ดขาดและต้องกำกับดูแลการจ้างงานเยาวชนกลุ่มอายุ 15-17 ปีให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดนิตยาคุณสิมรายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ออกแถลงการประท้วงต่อกรณีที่รัฐบาลจีนตัดสินใจดำเนินมาตรการคว่ำบาตรนายกิลเบอร์โตเตโอโดโรรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์จากการที่นายเตโอโดโรกล่าวหาว่าจีนยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อฟิลิปปินส์โดยทางการฟิลิปปินส์มองว่าการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ไม่เป็นมิตรซึ่งอาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์และจีนทวีความตึงเครียดขึ้นขณะเดียวกันนายเตโอโดโรให้คำมั่นว่าเขาจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมต่อไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของฟิลิปปินส์จากการรุกรานของจีน ทั้งนี้นายกริเบโตเตโอโดโรเป็นหนึ่งในผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์จีนอย่างเปิดเผยมากที่สุดโดยมุ่งเป้าไปที่การกระทำของจีนบริเวณพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้และประเด็นความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกแถลงการประณามต่อกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจศีลธรรมของกลุ่มตอลิบานซึ่งปกครองอัฟกานิสถานใช้กำลังปราบปรามกลุ่มสตรีชาวอัฟกันที่ออกมาชุมนุมประท้วงในเมืองเฮรัตเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านมาตรการแต่งกายที่เข้มงวดตามข้อกำหนดของรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บมากกว่า20รายด้านองค์การแพทย์ไร้พรมแดนหรือ MSF เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจศีลธรรมจับกุมตัวชาวสตรีชาวอัฟกันรายหนึ่งที่ทำงานให้กับ MSF ที่สถานพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองเฮรัตเนื่องจากไม่ปฏิบัติการตามมาตรการแต่งกายของรัฐบาลซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงสถานการณ์ที่สตรีในอัฟกานิสถานยังคงเผชิญข้อจำกัดรุนแรงต่อการเคลื่อนไหวและการมีส่วนร่วมในสังคมทางการจีนประกาศเตือนประชาชนในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศและพื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมพร้อมรับมือเหตุอุทกภัยรุนแรงในช่วงฤดูร้อนปีนี้ซึ่งมีสาเหตุจากอุณหภูมิที่สูงผิดปกติฝนตกหนักและทานน้ำแข็งที่ละลายอย่างรวดเร็วสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนเปิดเผยว่าทะเลทรายทาคลามากันในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูซึ่งเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของจีนเผชิญกับอุทกภัยครั้งแรกของปีนี้เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้งที่ปกติแล้วมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่อุณหภูมิสูงสุดขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนเตือนว่าเหตุอุทกภัยรุนแรงในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูจะทำลายถนนทางรถไฟโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันและก๊าซซึ่งถือเป็นความเสี่ยงด้านภัยพิบัติอย่างร้ายแรงดังนั้นประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรติดตามคำเตือนของทางการอย่างใกล้ชิดปรับแผนการเดินทางและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นลำดับแรกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A นัดแรกทีมชาติเกาหลีใต้พลิกกลับมาชนะทีมชาติสาธารณรัฐเช็ก2-1เกมนี้เช็คขึ้นนำไปก่อนจากลาริสลาฟเครชี่ในนาทีที่59จากนั้นทัพโสมขาวมาได้ประตูตีเสมอจากวังอินบอมในนาทีที่67และประตูชัยในนาทีที่80จากโอฮยอนยูประเดิม3แต้มแรกในศึกฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จโปรแกรมนัดต่อไปเกาหลีใต้จะพบกับเม็กซิโกขณะที่เช็กจะพบกับแอฟริกาใต้ในวันที่18มิถุนายนนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกในคืนนี้มีแข่งขัน1คู่โดยเป็นการแข่งขันนัดแรกของกลุ่ม B ระหว่างทีมชาติแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติบอสเนียในเวลา 2:00 นตามเวลาประเทศไทยหลังจากที่วาตารุเอนโดกองกลางกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นได้ถอนตัวออกจากทีมเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนและได้เรียกยูโตะมาชิโนะดาวยิงจากบอรุสเซียมึนเช่นกลัดบักเข้ามาแทนล่าสุดเอนโดได้ประกาศเลิกเล่นทีมชาติอย่างเป็นทางการแล้วโดยยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังที่ไม่สามารถเข้าร่วมฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้และจะเชียร์ทีมชาติญี่ปุ่นในฐานะแฟนบอลคนหนึ่งสำหรับฟุตบอลโลก2026ทัพซามูไรบลูถูกจับให้ไปอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเนเธอร์แลนด์สวีเดนและตูนิเซียโดยจะลงประเดิมสนามนัดแรกพบกับเนเธอร์แลนด์ในช่วงเช้าวันจันทร์ที่15มิถุนายนเวลา 3:00 นตามเวลาประเทศไทยขณะที่ทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าได้เรียกตัวมาโกสเซเนซี่กองหลังคนใหม่ของท็อตแนมฮอตสเปอร์เข้ามาแทนที่เลโอนาร์โดบาเลดี้กองกลางจากโอลิมปิกมักเซยที่ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อจนต้องถอนตัวไปสำหรับฟุตบอลโลก2026ทัพฟ้าขาวถูกจับให้ไปอยู่ในกลุ่ม J ร่วมกับแอลจีเรียออสเตรียและจอร์แดนโดยจะประเดิมสนามเกมแรกพบกับแอลจีเรียในวันที่17มิถุนายนนี้เวลา 8:00 นตามเวลาประเทศไทยศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการออสเตรเลียนโอเพ่น2026รอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกชาวไทยเอาชนะหวงอยู่ซุนมือ31ของโลกจากไต้หวัน2เกมรวด 21-15 และ 21-15 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับ โนโซมิโอคุฮาระมือ12ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปขณะที่คู่ผสมไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อูบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มือ45ของโลกเอาชนะชาญยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาจากฮ่องกง2ต่อ0เกม21-15และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยมือ7ของโลกจากจีนต่อไปกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาซึ่งในรอบแรกและรอบ3เป็นการแข่งขันประเภทโฟร์ซัมส่วนรอบ2และรอบสุดท้ายเป็นประเภทโฟร์บอลและนับคะแนนแบบสโตรกเพย์ทีมใดทำสกอร์ดีที่สุดจะคว้าแชมป์ไปครองผลปรากฏว่าคู่ของโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำและโปรเปียโนอาพิชยายุบลทำสกอร์อีเวนพา70อยู่ในอันดับ16ร่วมเท่ากับเนลลี่คอร์ด้าโปรมือ1ของโลกชาวอเมริกันที่จับคู่กับโอลิเวียโควานจากเยอรมันส่วนผู้นำมี3คู่นิโคบลอชเอสทรูปจากเดนมาร์กคู่กับเอมมาไดรเบิร์กจากสกอตแลนด์มิเชลจางจากจีนจับคู่กับคามิวบอยจากสหรัฐอเมริกาและไฮรานาวีดจากออสเตรเลียจับคู่กับกูลินคอจากสหรัฐอเมริกาที่ทำสกอร์3อันเดอร์พา67เท่ากันพลเอกชาญชัยยศสุนทรเลขาธิการสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Youth Sport Leader Training Camp 2026เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นนักกีฬาได้มีความรู้ความเข้าใจถึงสาระที่แท้จริงของการจัดการแข่งขันโอลิมปิกเกมรวมถึงให้เยาวชนได้เข้าใจลึกซึ้งถึงคุณค่าของกีฬาคุณค่าของโอลิมปิกที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งถือเป็นนโยบายของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติที่ต้องการจัดโครงการนี้ให้กับสมาคมกีฬาต่างๆภายในประเทศสำหรับโครงการนี้มีเยาวชนนักกีฬาของสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยทั้งชายและหญิงเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน28คนมีวิทยากรจากสถาบันวิทยาการโอลิมปิกไทยจำนวน20คนและเจ้าหน้าที่ของสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยอีก4คนร่วมดำเนินกิจกรรมในโครงการปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
11: รางวัลแห่งการกระทำความดีคือความดีที่ได้กระทำเป็นคุณสมบัติแห่งบุคคลผู้กระทำความดีนั้นเสมอไปบุคคลผู้ประพฤติดีไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ย่อมได้รับรางวัลเป็นเกียรติยศประจำตนอยู่ทุกขณะที่ได้คิดดีพูดดีและทำดีการที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้ได้รับเชิดชูเกียรติให้ปรากฏแก่สาธารณชนเพราะเหตุที่ได้ทำความดีในสาขาต่างๆย่อมเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนผู้ที่ยังไม่เริ่มคิดจะสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เริ่มรู้จักคิดลงมือทำและพัฒนาตนต่อเนื่องไปจนเติบใหญ่เป็นพลเมืองดีของบ้านเมืองและยังเป็นเครื่องกำกับใจเด็กและเยาวชนผู้ได้รับการยกย่องแล้วนั้นไม่ให้ละทิ้งความดีงามในตนพร้อมเร่งเพิ่มพูนความดีให้งอกงามยิ่งขึ้นเสมอมิให้บกพร่องพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติวันที่20กันยายน2560

0: เสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าปากัดลายธงชาติประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเป็นการจัดประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมีการจัดประกวดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีทางการเมืองค่ะและเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะชื่อของการประกวดใช้คำว่าพานแว่นฟ้าด้วยลักษณะของพานแว่นฟ้าค่ะเป็นพาน2ใบที่วางซ้อนกันใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะสำหรับเรื่องราวของผลงานวรรณกรรมที่มีชื่อตอนว่าปากัดลายธงชาติเรื่องราวจะจบลงอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ลูกประกาศดูแข็งแรงปกติดีทุกอย่างใน2วันแรกแต่ทว่าครั้นถึงวันที่3ชายหนุ่มก็มีอันต้องใส่หัวอย่างเหนื่อยหนักหัวคิ้วของเขาขมวดเข้าหากันซากลูกประกาศสีขาวซีดเล็กจ้อยแทบมองไม่เห็นนอนกองจมตะกอนอยู่ก้นกะละมังไม่มีลูกประกาศมีชีวิตเหลือรอดแม้แต่เพียงตัวเดียวเขาพยายามค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างคร่ำเครียดลูกประกาศอาจร่วงตายได้จากหลายสาเหตุนั่นก็คืออาหารไม่เหมาะสมอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงแปรปรวนหรือว่าน้ำเริ่มเสื่อมคุณภาพเน่าเสียชายหนุ่มถอนใจบอกตัวเองว่าโลกนี้ไม่มีความสำเร็จใดได้มาโดยง่ายพลาดหกล้มในก้าวแรกไม่ได้หมายความว่าจะลุกขึ้นยืนใหม่และก้าวเดินต่อไปไม่ได้พักประกาศลายธงชาติตัวผู้ตัวเมียไว้ราวสัปดาห์เศษจากนั้นเขาก็จับพวกมันลงเทียบกันอีกครั้งหนึ่งแตกต่างออกไปตรงที่เขาเปลี่ยนมาใช้กล่องโฟมแทนกะละมังพลาสติกเหตุเพราะว่ามันเป็นภาชนะที่เก็บรักษาอุณหภูมิได้ดีกว่าขั้นตอนซ้ำเดิมดำเนินต่อไป7วันต่อมาก็ปล่อยประกาศลงรัดถัดอีกวันช่วงค่ำเปิดฝากล่องโฟมส่องดูปลาประกาศยังไม่ยอมรัดกันหวดว่างเปล่าสีขาวเป็นภาพไม่น่าพอใจเขาตักลูกน้ำที่พอขึ้นเองใส่ลงไปในกล่องโฟมราว10กว่าตัวปิดฝากล่องพอแน่นสนิทแล้วก็เดินเข้าบ้านตกค่ำอีกวันหนึ่งไปส่องดูปลาอีกครั้งวันนี้เขายิ้มออกในฟองวอดปรากฏเม็ดไข่ขาวๆจำนวนไม่น้อยเขารีบช้อนปลาตัวเมียออกจากกะละมังปล่อยปลาตัวผู้ดูแลไข่ต่อไปตามลำพัง

ชายหนุ่มเปลี่ยนมาใช้อาหารที่ว่ากันว่าดีที่สุดสำหรับอนุบาลลูกปลากัดนั่นก็คือตัวอ่อนแรกฟักของไรทะเลหรือว่าอธิเมียไข่อาทิเมียราคาแพงเอาเรื่องเป็นเม็ดผงสีออกน้ำตาลอ่อนใช้ช้อนเล็กๆตักไข่อาทิเมียเทลงไปในกรวดพลาสติกซึ่งใส่น้ำเตรียมรอไว้ตักเกลือเม็ดเติมไปสักช้อนจุ่มหัวใส่พ่นออกซิเจนเพิ่มลงในน้ำต่อจากนั้นราว24ชั่วโมงต่อมาอาทิเมียจะฟักเป็นตัวเห็นเป็นจุดสีส้มจางๆนับพันนับหมื่นเคลื่อนไหวช้าๆอยู่ในมวลน้ำเค็มอาทิเมียแรกฟักใช้เลี้ยงลูกปลาได้ดีเยี่ยมชัดเจนเขาเห็นลูกปลากัดอายุ3วันหลังจากฟักเป็นตัวว่ายน้ำฉกงับตัวอ่อนไรทะเลเป็นอาหารท้องของพวกมันป่องพองมองเห็นเป็นสีส้มเพราะอาหารซึ่งอยู่ภายในผ่านไป3วันลูกปลากัดไม่ร่วงตายผ่าน7วันทุกอย่างยังเป็นไปได้ด้วยดีอาจมีลูกปลากัดจมตายอยู่ก้นบ่อเพาะบ้างทว่าก็เพียงส่วนน้อยเท่านั้นลูกปลากัดอายุได้ราว2สัปดาห์เขาเริ่มตักไรแดงให้พวกมันเป็นอาหารไรแดงพ่อเลี้ยงเองส่วนใหญ่ตัวอวบอ้วนบางส่วนก็ยังเป็นลูกไรเล็กละเอียดเหมาะเป็นอาหารลูกปลาเขาใช้สวิงตาถี่กลองเอาเฉพาะไรแดงตัวเล็กให้เหล่าลูกปลาพวกมันไล่ตอดงับอาหารมีชีวิตกันขวักไขว่ชายหนุ่มอมยิ้มกับภาพที่เห็นรอแค่ลูกปลารุ่นนี้เติบโตอีกหน่อยเขาก็จะมีปลากัดลายธงชาติเสนอขายเหมือนคนอื่นบ้างแล้วเขามองลู่ทางไว้ล่วงหน้ามีกลุ่มในเฟซบุ๊กมากมายเป็นแหล่งปล่อยปลาขายได้บางกลุ่มเป็นกลุ่มประมูลปลากัดดูคึกคักมีคนเข้ามาซื้อขายปลาน่าสนุกไม่นานเกินรอเขาจะเป็นพ่อค้าคนใหม่ที่นำปลากัดลายธงชาติแสนสวยเข้าไปขายบ้าง

ทว่าช่วงใกล้เต็มเดือนลูกปลากัดซึ่งถูกย้ายลงไปในกะละมังใหญ่แล้วพากันตายไปอีกกว่าครึ่งเขาใช้ไฟฉายส่องดูตอนกลางคืนก็พบว่าลูกปลามีบางอย่างคล้ายฝุ่นสีขาวหน้าขยะแขยงเกาะทั่วตัวรีบลองหาข้อมูลเพิ่มเติมจนรู้ว่าสิ่งที่เล่นงานลูกปลาของเขาอยู่ในขณะนี้เป็นสัตว์ปรสิตเซลล์เดียวชนิดหนึ่งเขารีบหาซื้อยามารักษาอาการลูกปลายังทยอยตายวันละหลายตัวฝุ่นสีขาวน่ารังเกียจลุกลามเกาะตัวลูกปลาทั่วทั้งบ่อให้ยาติดต่อกันหลายวันอาการของลูกปลาจึงดีขึ้นฝุ่นโสมมสีขาวหายไปลูกปลาไม่ร่วงตายก้นบ่ออีกแต่ว่าถึงตอนนั้นเขาก็เหลือลูกปลากัดลายธงชาติอยู่ไม่น่าถึง50ตัวแล้วเขาปลุกปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรลูกปลากัดไม่ตายเปล่าเสียทีเดียวพวกมันมอบประสบการณ์ล้ำค่าให้เขาประกาศคลอกต่อๆไปจะได้รับการดูแลอย่างดียิ่งขึ้นแล้วก็ระมัดระวังยิ่งขึ้นและเมื่อเกิดโรคเขาจะรู้แนวทางแก้ไขที่ได้ผลดียิ่งขึ้นเขาเตรียมเอาพ่อแม่ปลาคู่เดิมลงรัดอีกครั้งแล้วส่วนลูกปลาคลอกนี้ก็ยังเหลือราวครึ่งร้อยเห็นจะได้ปลากัดลายธงชาติสีสันสวยงามราว50ตัวแลกเปลี่ยนเป็นเงินกลับมาคงได้ใบละพันหลายใบอยู่ชายหนุ่มสังเกตพัฒนาการสีสันของลูกปลามาตลอดแต่ละช่วงเวลาตอนยังเล็กพวกมันเนื้อตัวออกขาวใสราวหนึ่งเดือนเริ่มเห็นสีน้ำเงินปรากฏตรงโคนหางตามมาด้วยสีขาวตรงขอบหางด้านในสีบนร่างปลาค่อยๆเข้มขึ้นแล้วก็ไล่ลามกินพื้นที่มากขึ้นทีละน้อยบางตัวเริ่มเห็นแววแล้วว่าสีสันคงสวยงามไม่ผิดพ่อหากแต่ก็มีลูกปลาอีกจำนวนไม่น้อยซึ่งดูมีสีสันกระดำกระด่างสกปรกเป็นสีน้ำเงินปนดำมอมแมมขณะที่อีกส่วนแทบไม่มีสีสันอันใดเผยพาดบนตัวยังคงขาวใสเป็นส่วนใหญ่แทบไม่ต่างจากตอนยังเล็กแม้ไม่มีโรคไร้ใดๆคุกคามอีกทว่ายังคงมีลูกปลาจมตายก้นบ่อเพิ่มอยู่บ้างบ่อยครั้งพวกมันก็กัดกินกันเองหัวคลอกตัวใหญ่กว่าคาบหางคลอกตัวเล็กคาในปากว่ายไปมาราวกับรื่นเริงกับอาหารจานโปรดลูกปลาตัวใหญ่บางตัวตายเองก่อนถูกพี่น้องคลอกเดียวกันกัดแทะจนท้องโวไม่เหลืออวัยวะภายในให้เห็นแล้วก็มีอยู่บางครั้งที่เขาเห็นเขียดใบบัวตัวเขียวลงไปแหวกว่ายเล่นอยู่กับบ่อลูกปลาเขารีบกำจัดและก็หาอะไรมาปิดปากกะละมังในตอนกลางคืนแต่นั่นก็หลังจากที่ลูกปลาบางส่วนนั้นกลายเป็นอาหารอันโอชาของเจ้านักล่าจอมกระโดดสูงไปแล้ว

ราว2 เดือนผ่านไปเขาแยกลูกปลากัดตัวผู้เกือบทั้งหมดออกไปเลี้ยงเดี่ยวขั้นตอนนี้เรียกกันว่าการฟอร์มปลาการแยกลูกปลาเลี้ยงในภาชนะเพียงตัวเดียวช่วยครีบเครื่องของมันไม่ถูกตัวอื่นกัดจนแหว่งวิ่นอีกทั้งยังเป็นการสอนให้ปลากัดตัวผู้รู้จักหวงแหนอนาเขตมันจะพองใส่ตัวอื่นเป็นระยะเพื่อประกาศความเป็นเจ้าของภาชนะเล็กๆการพองครีบเครื่องอยู่บ่อยๆช่วยให้กระดงครีบหางและชายน้ำขยายใหญ่ดูสวยงามมีราคาชายหนุ่มใช้ขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้เป็นภาชนะสำหรับฟอร์มปลาเพื่อลดต้นทุนอันไม่จำเป็นไม่มีสิ่งใดที่ชายหนุ่มทำได้มากไปกว่าอดทนรอคอยแล้วก็ดูพัฒนาการด้านสีสันของปลากัดลายธงชาติในขวดฟอร์มปลายิ่งผ่านเวลานานเข้าเขายิ่งเริ่มมองเห็นเข้าลางของความล้มเหลวรำไรลูกปลากัดวัย3 เดือนมีเพียงนับนิ้วมือได้ที่ดูคล้ายพ่อของมันนอกนั้นเป็นเพียงลูกปลากัดสีน้ำเงินกระดำกระด่างลวดลายธงชาติไม่เผยตัวบางตัวไร้ทั้งสีขาวและแดง

บางตัวมีสีขาวเป็นหย่อมเล็กๆน่าเกลียดแนวตัวของสีไม่ชัดเจนและก็หยึกหยักไร้ระเบียบรูปทรงมองไม่เป็นธงไตรรงสวยงามอย่างใจเขาได้แต่วาดหวังว่าสีสันของลูกปลากัดส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในท้ายที่สุดผ่าน4เดือนไปแล้วซึ่งว่ากันว่าสีสันของปลากัดพัฒนาเต็มที่แล้วชายหนุ่มจำเป็นต้องยอมรับกับตัวเองว่าการพ่อพันธุ์ปลากัดลายธงชาติให้ออกมามีสีสันสวยงามตามต้องการนั้นหาใช่ง่ายได้อย่างคิดก่อนหน้านี้เขาเพียงมโนนึกไปเองอย่างคนด้อยประสบการณ์ว่าลูกปลาจะเติบโตมาสวยงามเหมือนพ่อปลาแม่ปลาทั้งหมดนั้นภาพฟ้องตรงหน้าย้ำยืนยันว่าเขาเสียเวลาไปหลายเดือนโดยได้ประกาศลายธงชาติพอดูได้เพียงไม่กี่ตัวนอกนั้นก็เป็นปลาขี้เหร่ไร้ราคาไม่มีทางขายใครได้พวกนี้ก็คือปลาตกเกรดคัดทิ้งคนเลี้ยงประกาศส่วนใหญ่จะปล่อยปลาไร้ค่าเหล่านี้ทิ้งลงแม่น้ำลำคลองให้เอาชีวิตรอดไปตามประสาหรือไม่พวกมันก็ถูกขายเหมาถุงเป็นปลาเหยื่อสำหรับเป็นอาหารของปลาใหญ่อย่างอโรวาน่าประกาศลายธงชาติพอดูได้ในสายตาของเขามีอยู่ด้วยกันเพียง 5-6 ตัวส่วนที่เหลืออีกหลายสิบตัวไม่มีประโยชน์จะเลี้ยงต่อไปให้เปลืองอาหารสิ่งที่เขาทำได้ก็คือลุ้นหวังกับลูกปลารุ่นต่อๆไปหรือว่าจะต้องเจ็ดเงินอีกสักส่วนไปหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์คู่ใหม่ปลาคัดทิ้งราว 3-40 ตัวจำเป็นต้องไปเผชิญชะตากรรมของพวกมันต่อไปด้วยตัวของมันเอง

เย็นย่ำวันนั้นชายหนุ่มเทพประกาศลายธงชาติตกเกรดจากขวดฟอร์มลงไปในกระมังพลาสติกใบเล็กใช้สวิงช้อนปลาตูมีอีกส่วนในบ่อเลี้ยงลงรวมกันสืบเท้าเดินไปยังบ่อน้ำไม่ห่างจากตัวบ้านบ่อน้ำนี้เคยเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งมาก่อนเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วกุ้งราคาตกแล้วก็เลี้ยงยากจนในที่สุดครอบครัวของเขาก็ได้แต่ปล่อยให้บ่อน้ำนี้รกร้างว่างเปล่าในบ่อแน่นขนาดไปด้วยพงหญ้าน้ำบางชนิดบัวบางสายพันธุ์ซึ่งไม่มีความสวยงามแตกใบรวมตัวอยู่เป็นกลุ่มๆปลาพื้นถิ่นหลายสายพันธุ์ติดมากับน้ำคราวสูบน้ำเข้ายังคงดำรงชีวิตของพวกมันจากรุ่นสู่รุ่นอยู่ในบ่อน้ำนี้เทประกาศลายธงชาติตกเกรดทั้งตัวผู้ตัวเมียลงตรงชายบ่อสิ่งแรกที่เห็นคือพวกมันลอยตัวนิ่งๆอย่างสับสนกับสภาพแวดล้อมไม่คุ้นเคยทว่าเพียงอึดใจเดียวประกาศคัดทิ้งส่วนใหญ่เริ่มพองครีบกลางเหงือกว่ายรีเข้าหากันจากนั้นก็เริ่มต่อสู้รมรันกันพลวันบ้างจับคู่กัดกันเพียง2ตัวบ้างรวมกลุ่มกัดกันเป็นกลุ่มใหญ่3หรือว่า4ตัวขึ้นไปประกาศตัวผู้บางคู่งับริมฝีปากของกันและกันติดค้างแน่นิ่งราวกับจะยอมใครเคี้ยวเมื่ออีกฝ่ายดับดิ้นแล้วเท่านั้นแม้แต่ปลาตัวเมียในบ่อรวมซึ่งเคยอยู่ร่วมกันเมื่อถูกปล่อยลงน้ำใหม่ก็กลายเป็นปลาแปลกหน้าว่ายไล่กัดกันลายธงชาติเลอะเทอะดูไม่เป็นรูปเป็นร่างเหล่านั้นพลั่นพลิ้วอยู่ในผืนน้ำสีหม่น

ชายหนุ่มโครงหัวอย่างเอือมระอาดูแล้วพวกมันหาได้สำเนียกอันใดว่ายามนี้ไม่ได้อยู่ในกะละมังเลี้ยงหรือว่ากวดฟอร์มอันปลอดภัยอีกแล้วและคล้ายพวกมันไม่ได้ฉุกใจคิดเอาเสียเลยว่ากว่าจะมีชีวิตรอดจนเติบโตใหญ่เป็นประกาศโตเต็มวัยได้หาที่เรื่องง่ายสักนิดดึกคืนนั้นก่อนเข้านอนชายหนุ่มถือไฟฉายออกไปส่องดูเหล่าประกาศตรงตำแหน่งที่นำพวกมันไปปล่อยทิ้งอีกครั้งประกาศลายธงชาติคัดทิ้งพวกนั้นดูบางตาลงไปมากส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าบางตัวแหวกว่ายหายไปทางอื่นก็เห็นประกาศหลายตัวลอยตายเป็นสีขาวซีดสภาพศพเว้าแหว่งฉีกขาดบางตัวร่างขาดวิ่นเป็นสองท่อนเดาไม่ออกว่าพวกมันถูกตัวอะไรเล่นงานถึงตายจิงโจ้น้ำกำลังขย่มตัวยึกยักอยู่บนซากปลาพวกนั้นประกาศอีกส่วนที่เหลือพากันนอนเกยในกอหญ้ารกติดตะลิ่งพวกมันคงพยายามหลับไหลให้พ้นผ่านค่ำคืนแปลกหน้าซึ่งเพิ่งเคยพบผ่านในชีวิตทว่ามีประกาศลายธงชาติอีกบางตัวยังคงกางเหงือกพองครีบและก็ว่ายวูบก็ฉกกันพลวันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทั้งที่เครื่องครีบแต่ละส่วนขาดวิ่นเว้าแหว่งแทบไม่เหลือดีแล้วชายหนุ่มทอดถอนหายใจเปลี่ยนทิศของแสงไฟฉายเพื่อนำทางก้าวกลับเข้าบ้านวงไฟฉายวาดผ่านไปเห็นงูร้ายลายสีน้ำตาลบางตัวโผล่หัวจากผิวน้ำจ้องตอบแสงไฟแววยินเสียงปลาใหญ่นักล่าหุบโผงดังมาจากหย่อมความมืดตรงไหนสักแห่งในบ่อน้ำเสียงกบเขียดกลับร้องระเบงเซ็งแจ้ขึ้นมาอีกครั้งคราขับเคล้าด้วยเสียงนกน้ำหากินกลางคืนบางชนิดซึ่งแผดร้องก้องกังวานฟังประหลาดหูราวกับเสียงกรีดกู่ของปีศาจร้าย

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในชื่อตอนว่าปากัดลายธงชาติประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงได้จบลงแล้วค่ะและสำหรับในค่ำคืนนี้เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับมหาเถรสมาคมมีมติพิเศษให้วัดทั่วไทยและในต่างแดนจัดพิธีถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: มหาเถรสมาคมมีมติพิเศษให้วัดทั่วไทยและในต่างแดนจัดพิธีถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเปิดโอกาสประชาชนร่วมบำเพ็ญกุศลมหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกแห่งทั่วประเทศรวมถึงวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความอาลัยและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทั้งนี้ให้ทุกวัดจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมเครื่องสักการะตามความเหมาะสมและเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมได้นอกจากนี้ให้ทุกวัดประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันเริ่มตั้งแต่วันที่13มิถุนายนเป็นต้นไปรวมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระสำคัญครบสัตมวาน7วันปันนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันตามกำหนดพระราชพิธีให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวันพรุ่งนี้ณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม
6: นายอันศิษย์สัมพันธ์ทลายปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ณศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันสำหรับการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสวมชุดปกติขาวประดับแขนทุกส่วนประชาชนแต่งกายไว้ทุกพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดและอำเภอได้รับทราบเพื่อเข้าร่วมพิธีด้านสถานที่ให้ตกแต่งสถานที่ระบายผ้าดำขาวให้เหมาะสมพระเกียรติยศตั้งแต่วันที่12ถึง26มิถุนายนเป็นระยะเวลา15วันและจัดการลงนามถวายความอาลัยในห้วง15วันดังกล่าวสุธามารักษาพันธ์รายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 15:30 นขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังระยะทางรวม10กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ20นาทีโดยเริ่มจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรามที่4มุ่งหน้าแยก3ย่านถึงแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาเดินทางผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและลดผลกระทบด้านการจราจร1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกันนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร

พื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: สู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Womenในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิร

พระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับข้อเสนอสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยเร่งผลักดันร่างกฎหมายด้านการศึกษาพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและต้นแบบการบริหารจัดการมาช่วยยกระดับโรงเรียนทั่วประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับข้อเสนอสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยเร่งผลักดันร่างกฎหมายด้านการศึกษาพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและต้นแบบการบริหารจัดการมาช่วยยกระดับโรงเรียนทั่วประเทศ
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายครูสี่ภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติว่าที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพร้อมหารือเกี่ยวกับการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อทดแทนฉบับเดิมปี2542ที่ไม่สอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจได้พิจารณาหลักการและเหตุผลแล้วเสร็จอยู่ในขั้นรับฟังความคิดเห็นและพิจารณารายมาตราทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางลดภาระงานครูด้วยการนำเทคโนโลยีมาช่วยจัดการด้านเอกสารและนำแพลตฟอร์มบริหารจัดการอาหารแบบรวมศูนย์หรือCloud Kitchenมาใช้ตรวจสอบคุณภาพโภชนาการและการขนส่งอาหารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ครูมีเวลามุ่งเน้นการสอนและดูแลนักเรียนได้มากขึ้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขระดมสมองวางยุทธศาสตร์ความร่วมมือไทยองค์การอนามัยโลกฉบับใหม่เน้น4เสาหลักรับมือความท้าทายสุขภาพคาดเปิดตัวฉบับสมบูรณ์ได้ต้นปีหน้าน
7: ายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกฉบับที่6พุทธศักราช2570ถึง2574โดยมีหน่วยงานภาครัฐองค์กรระหว่างประเทศสถาบันวิชาการภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านสาธารณสุขในอนาคตเบื้องต้นร่างยุทธศาสตร์ฉบับใหม่จะมุ่งเน้น4ด้านสำคัญได้แก่การผลักดันบทบาทความเป็นผู้นำด้านสาธารณสุขของไทยในเวทีโลกการยกระดับสุขภาพและความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลและการเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพเพื่อรับมือโรคอุบัติใหม่ภัยพิบัติการดื้อยาต้านจุลชีพและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือฉบับใหม่จะแล้วเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี2570เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นหุ้นส่วนและผู้นำด้านสาธารณสุขในระดับสากลต่อไปหรือมนอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามศักยภาพท่าเรือระนองรับฟังข้อเสนอพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกจังหวัด
8: นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าเรือระนองเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและประเมินศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางทะเลโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้นำเสนอศักยภาพของท่าเรือระนองในฐานะประตูการค้าสำคัญฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีบทบาทเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกระหว่างประเทศรองรับการขยายตัวภาคการค้าการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาท่าเรือให้มีศักยภาพรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตขณะที่จังหวัดระนองและภาคเอกชนในพื้นที่ได้รวมสะท้อนมุมมองการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดระนองอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับชุ่มฉ่ำแล้ววันนี้เดินทางมาเข้าห้องส่งฝนตกนะแต่ก็ช่วงตกหนักผ่านไปแล้วฮะช่วงนี้ก็ยังลงเม็ดไปปล่อยนะถนนก็แฉะระมัดระวังกันด้วยนะใครเดินทางในส่วนของเขตดินแดงห้วยขวางนะที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยก็ยังมีฝนตกอยู่ระมัดระวังกันนะฮะแล้วก็ไข้หวัดก็ยังต้องเฝ้าติดตามแล้วก็ดูแลร่างกายให้แข็งแรงเข้าไว้ครับโรคภัยไข้เจ็บมันก็อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละนะฮะหยกยาก็ใช้ให้เป็นใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ให้ถูกต้องสมุนไพรก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจก่อนใช้แล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรของอภัยภูเบศรนะทั้งผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรเป็นตำรับหรือว่าเป็นตัวเดี่ยวของเราบอกได้เลยว่าเราทำด้วยความตั้งใจให้คนไทยได้มีสมุนไพรดีๆใช้ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศด้วยนะฮะของเราปลอดภัยมีคุณภาพมาตรฐานนะครับคืนนี้สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยเราจะเน้นที่แพทย์แผนไทยครับเพราะว่าคืนนี้หมอปอนแพทย์แผนไทยประยุกต์คุณหมอปอนคุณหมอธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์ปอนนะท่านมาเป็นวิทยากรเดี๋ยวใครจะถามเรื่องสมุนไพรคืนนี้ถามได้เต็มที่เลยนะอ่ะเราไปพบอาจารย์ปอนดีกว่าอาจารย์ธีรพลงามน้อยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณบรรลม
2: โอ้ปราจีนบุรีฝนตกไหมตอนนี
3: ้โอ้หนักเลยครับเมื่อกี
2: ้เออช่วงนี้ฝนชุกหน่อยอ่ะเชิญครับค่ำคืนนี้อาจารย์ปอนเตรียมสาระความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับเชิญครับ
3: ก็สวัสดีคุณบรรลมนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอย่างที่คุณบรรลมว่าเลยนะครับช่วงนี้ฝนตกชุกมากจริงๆนะครับเรียกได้ว่าผิดฤดูแล้วก็ค่อนข้างหนักด้วยนะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังระวังเรื่องหวัดภูมิแพ้เนาะเพราะว่าถ้าเราเป็นหวัดเนี่ยก็คือภูมิเราตกนะครับพอภูมิเราตกเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยโรคอะไรเงี้ยได้ง่ายนะครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: มันก็จะนำไปสู่โรคใหญ่ๆต่อไปนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าต้องระวังตัวให้ดีนะครับก็ฝนตกก็เข้าร่มนะครับผมหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งให้ได้มากที่สุดนะครับผมเราไม่รู้เลยว่าช่วงนี้สภาวะแวดล้อมเนี่ยมันมีอะไรผสมผสานเข้าไปในสภาวะชั้นบรรยากาศบ้างเนาะแต่ว่าในข้อเสียก็มีข้อดีอยู่นะครับคุณบรรลมเพราะว่าจะสังเกตว่าพอช่วงนี้ฝนตกเยอะเนี่ยฝุ่นหายครับผมฝุ่นควันมลภาวะอะไรเงี้ยก็คือจะลดลง
2: คือธรรมชาติมันก็ได้มันจะมีส่วนที่เป็นส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่เป็นผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตครับผม
3: ใช่ครับยังไงก็มากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านรักษาสุขภาพกันนะครับขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะฮะก็เลยไปโปรโมทกันนิดนึงนะครับไหนๆก็คุยกันเรื่องสุขภาพแล้วนะครับผมก็ในเดือนนี้นะครับผมทางอภัยภูเบศรเนี่ยก็จะมีกิจกรรมนะครับผมไปจัดงานอีเวนต์นะฮะชวนคนเมืองมาสร้างเกราะป้องกันสุขภาพนะครับในงาน Thailand Healthcare นะครับปี2026นะครับในระหว่างวันที่25ถึง28มิถุนายนนี้นะครับผมที่3ย่านมิดทาวน์นะครับชั้น5นะครับผมกิจกรรมเยอะมากเลยนะครับคุณบรรลม
2: ครับ
3: ก็มีทั้งในเรื่องของการแจกหนังสือนะครับผมบันทึกแห่งแผ่นดินนะครับเขียนโดยพี่ต้อมของเรานะครับผม เภสัชกรหญิงนะครับผมดร.สุภาพรปิติพรเนาะแล้วก็มีแจกต้นไม้ด้วยนะครับผมเอาจริงคล้ายงานมหกรรมสมุนไพรมากคุณบรรลุมีแต่ของคุ้มค่ามีทั้งสินค้าลดราคานะครับมีแจกต้นไม้มีชิมเครื่องดื่มสมุนไพรด้วยนะครับ
2: ครับ
3: ครบมากนะครับผมอันนี้พูดล่วงหน้าเพราะว่าจะได้เตรียมตัวกันไว้นะครับ 25-28 มิถุนายนนี้นะครับอีกแค่ประมาณ2อาทิตย์เองนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับ
2: ครับครับผม
3: ก็วันนี้ก็จะมาเข้าเรื่องสุขภาพในลักษณะที่มันมีความเกี่ยวข้องนิดนึงนะครับผมแต่ก็เป็นเรื่องที่อยากนำเสนอก็คือรู้รักษาท่านหอมดวงตาของเรานะครับผมแน่นอนว่าเวลาเราพูดถึงดวงตาเนี่ยมันคือหนึ่งในประสาทสัมผัสที่สำคัญมากๆนะครับผมการมองเห็นเนี่ยช่วยทำให้เราแยกแยะวิเคราะห์รวมถึงระวังนะครับผมทำความเข้าใจสิ่งต่างๆนะครับผมเรื่องของดวงตาเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาสุขภาพที่เราสามารถพบได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโรคทางความเสื่อมนะครับผมหรือการติดเชื้อหรือว่าปัญหาอื่นๆเนี่ยที่เข้ามาในช่วงที่ช่วงการใช้ชีวิตของเราคนคนหนึ่งเลยนะครับวันนี้ก็จะมาคุยในประเด็นของเรื่องคล้ายๆกับภาวะการเสื่อมของดวงตานะครับผมจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในสถานการณ์ปัจจุบันของบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยครับผมก็ก้าวเข้าสู่ยุคของสังคมผู้สูงอายุนะครับอย่างสมบูรณ์พูดง่ายๆก็คือเราเนี่ยจะมีผู้สูงอายุเนี่ยเป็นประชากรหลักเลยนะครับผมคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งหนึ่งในปัญหาที่เราพบในผู้สูงอายุเนี่ยก็คือปัญหาของการมองเห็นการสายตาโรคทางตานะครับโรคทางจักษุนะครับผมก็เพิ่มขึ้นสูงขึ้นด้วยนะครับผมแน่นอนว่ามันก็จะจากปัจจัยต่างๆที่เราคุยไปก่อนหน้านี้ก็คืออย่างเช่นเรื่องของมลภาวะการใช้สายตาหรือการเจอสิ่งแปลกปลอมอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งผมว่าก่อนที่เขาจะเป็นผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆโรคตาเนี่ยหรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการมองเห็นเนี่ยมันแฝงมาตั้งแต่ช่วงวัยกลางคนหรือวัยทำงานแล้วนะครับผม
2: ครับ
3: เพราะว่าเราตอนที่ทำงานเนี่ยมันเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยแข็งแรงที่สุดเลยนะครับคุณบรรลมแต่เราไม่ได้อาจจะไม่ได้สังเกตเลยว่าเอ้ยฉันเจ็บป่วยอยู่นะเพราะว่าตอนที่เราแข็งแรงเนี่ยรวมถึงเรื่องตาด้วยเนี่ยภูมิคุ้มกันร่างกายเราเยอะครับผมพอภูมิคุ้มกันร่างกายเราเยอะเนี่ยกว่าเราจะรู้ว่าเราเจ็บป่วยเนี่ยบางทีก็นั่นแหละทะลุไปตอนสูงอายุแล้วนะครับผมที่จะสื่อก็คือโรคพวกนี้มันอยู่กับเราได้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเรื่องของตาเนี่ยก็จะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะครับผมแต่หลักๆก็คือมันจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆเช่นเรื่องของการมองเห็นนะครับผมโรคต้อนะครับผมต้อต่างๆต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับผมหรือว่าความดันเบาหวานขึ้นตาหรือโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยก็คือเป็นโรคที่พบได้นะครับผม
2: ครับ
3: ต้องบอกว่าวิถียุคดิจิตอลของคนไทยเนี่ยมันทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนเยอะนะครับผมเพราะว่าเราจะสังเกตไม่จำเป็นต้องเป็นวัยทำงานและผู้สูงอายุเด็กทุกเพศทุกวัยเนี่ยสามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้ง่ายขึ้นนะครับผมสมาร์ทโฟนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งทีวีนะครับผมและเราเนี่ยพบว่ามันเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นนะครับผมถ้าให้นึกภาพเวลาเราถามเอ้ยวันนี้ฝนตกทำอะไรดีก็ดูทีวีอยู่บ้านสิหรือรถติดเอ้ยไฟแดงรอเป็นโอ้โห 3-4 นาทีดูจอหน่อยสิหรือแม้กระทั่งช่วงเวลาที่คุณต้องทำงานปัจจุบันมันก็จะมีทั้ง work from home มีทั้งพนักงานออฟฟิศมีการใช้สายตาอยู่ตลอดเวลานะครับการใช้สายตานี่เหมารวมเลยนะทั้งการดูหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอต่างๆหรือการใช้สายตาในการทำงานอื่นๆเนี่ยมันก็เป็นทำให้ดวงตาเนี่ยเกิดความล้าขึ้นมานะครับผมเป็นตัวเร่งให้เกิดภาวะตาแห้งหรือสายตาสั้นเทียมได้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับผมคำว่าอายุยังน้อยเนี่ยเราต้องใช้คำว่าอายุยังน้อยเพราะว่าปกติถ้าเรานึกกันง่ายๆคุณบรรลมเวลาเราพูดถึงสายตามีปัญหามักจะเป็นแบบอ่ะ50 60ใช่ไหม เลื่อนฝ้าฟางอะไรอย่างนี้ แต่เดี๋ยวนี้ก็คือคำว่าอายุยังน้อยเนี่ยก็คือเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงวัยกลางคนเลยนะครับผมอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยก็พบความเสี่ยงที่โครงสร้างดวงตาเนี่ยจะมีความเสื่อมตามธรรมชาติอยู่แล้วยิ่งมีปัจจัยที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้การใช้ชีวิตการทำงานหรือการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะให้เกิดโรคตาเรื้อรังนะครับผมหากเกิดขาดการดูแลขึ้นมาเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ง่ายขึ้นเขาก็จะมาอันนี้ก็คือมีการไปเจาะลึก4ปัญหาสายตาของวัยกลางคนนะครับผมของนายแพทย์สมบูรณ์ลุ่งพรชัยเนี่ยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านฮอร์โมนบำบัดและโภชนาการนักกีฬาเนี่ยเขาได้แบ่งปัญหาสายตาของคนวัยกลางคนเนี่ยออกเป็น4กลุ่มครับผมก็คือกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มตาแห้งครับตาแห้งปกติเนี่ยดวงตาของคนเราเนี่ยมันจะมีความชุ่มชื้นอยู่นะครับผมโดยความชุ่มชื้นเนี่ยจะทำให้ดวงตาเราเนี่ยเขาเรียกง่ายๆว่าพอตามันชุ่มชื้นมันก็จะสบายตาเนาะแล้วก็จะทำให้ในเรื่องของการมองเห็นหรือว่าการใช้งานอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาได้ยากลงยากน้อยลงนะคร
2: ับ
3: ผมทีนี้อาการตาแห้งเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงนะครับจะมีอาการระคายเคืองตาครับแสบตารู้สึกเหมือนมีเม็ดทรายในตามันจะเหมือนกับสักๆที่ตาถ้ามากๆเนี่ยตาจะแดงแล้วก็อาจจะมีน้ำตาไหลที่เกิดจากอาการระคายเคืองนะการที่น้ำตาไหลเนี่ยไม่ได้แปลว่าตามีความชุ่มชื้นนะครับผมแต่ว่าอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าเอ๊ะมันมีการระคายเคืองขึ้นมาอยู่ดีน้ำตาไหลเนี่ยไม่ค่อยปกตินะครับผมทีนี้ปัญหาเนี้ยเราพบได้ในไหนบ้างเนาะครับผมก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะพบมักจะพบในหญิงวัย40ปีขึ้นไปนะครับหรือวัยใกล้หมดประจำเดือนนะครับฮอร์โมนเพศเนี่ยจะเริ่มลดลงและไม่สมดุลอาจจะทำให้ต่อมผลิตน้ำตาเนี่ยเสื่อมถอยนะครับผมแล้วก็อาจจะเกิดจากภาวะเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยก็จะทำให้ฮอร์โมนที่เพิ่มความเครียดในร่างกายเนี่ยคอร์ติซอลอะดรีนาลีนเนี่ยหลั่งออกมานะครับทำให้มันรบกวนเรื่องของฮอร์โมนมากขึ้นผิวหนังและดวงตาเนี่ยก็จะสูญเสียความชุ่มชื้นไปนะครับผม
2: ครับ
3: ซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาที่แบบว่าถ้าเราไม่ได้สังเกตดีๆเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเอ้ยมันเรามีปัญหาอยู่นะซึ่งตรงนี้เขาก็จะมาแนะนำว่าอ่ะก็ต้องดูแลเรื่องความเครียดนะครับผมทานอาหารให้ตรงเวลานะครับการอดอาหารเนี่ยทำให้เกิดความเครียดได้เหมือนกันการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับซึ่งการลดความเครียดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่พูดกันว่าต้องไม่เครียดนะเราจะหายนะครับผมอันนี้ก็ต้องมาดูเขาเรียกอะไรมาดูปัญหากันไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันเกิดจากอะไรและเราสามารถแก้ไขได้หรือไม่นะครับผมตรงนี้ก็เป็นปัญหาเชิงลึกที่เราจะต้องดูกันต่อไปในแต่ละคนนะครับเมื่อกี้ตาแห้งนะครับ
2: ครับ
3: ตาพร่ามัวนะครับผมตาพร่ามัวเนี่ยคล้ายกับตาแห้งแต่ว่าไม่ใช่ตาพร่ามัวเนี่ยจะเป็นมุมมองการมองเห็นถ้าบอกว่าตาแห้งเนี่ยมันเป็นที่ผิวดวงตาเลยดวงตามันแห้งแต่ถ้าบอกว่าตาพร่ามัวเนี่ยคือการมองเห็นแย่ลงครับผมมองพร่าเบลอนะครับไม่คมชัดต้องเพ่งมองและมีอาการล้าหรือปวดรอบดวงตาง่ายปวดรอบดวงตาก็คือเหมือนคำว่าปวดกระบอกตานะฮะผม
2: ครับ
3: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็จะมาจากการใช้งานโดยตรงเลยอย่างผมคุยคุณบรรลมตอนเนี้ยผมก็ต้องดูจากข้อมูลในคอมที่ผมเตรียมไว้อ่ะผมก็จะมีใช้สายตามองหน้าจอคอมเขาเดี๋ยวนี้เขาจะมีคำว่าแสงสีฟ้านะครับแสงสีฟ้าเนี่ยก็คือเป็นแสงที่ทำให้ดวงตาเราเนี่ยเกิดความล้าได้ง่ายนะครับผมและถ้ามองเป็นนานเวลานานเนี่ยก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อในลูกตาเนี่ยต้องยืดหดตลอดเวลาเพราะเขาต้องปรับตัวแล้วก็เกิดความล้าในสะสมนะครับผมอาจจะส่งผลให้การมองเห็นการเพ่งสมาธิเนี่ยผิดปกติไปนะครับผม
2: ครับ
3: ตรงนี้เนี่ยแพทย์ในแพทย์เขาก็แนะนำว่าก็ต้องบริหารสายตานะครับผมมันจะมีทั้งในเรื่องของเวลาเราละลาเนาะให้คุณหลับตาแล้วก็กรอกตาไปมานะครับขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยเป็นเวลา 3-5 นาทีนะครับหรืออย่างนี้เลยแบบนักมวยเนาะถ้านักมวยรู้สึกอุ๊ยมันล้าเขาเอาผ้าเย็นครับผมหรือคูลแพคเนี่ยมาประคบอันนี้ก็คือประคบที่ดวงตาเพื่อลดความเครียดมันทำให้เกิดความผ่อนคลายที่ดวงตามากขึ้นนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการตามันล้านะครับผมอันนี้คือตาพร่ามัวนะครับอันที่สามจะเริ่มอันนี้คือแหละจอตาเสื่อมนะครับผมจอตาเสื่อมเนี่ยก็คือหมายถึงว่าการมองเห็นเนี่ยภาพตรงคือเลนตาเนี่ยมันจะโฟกัสไปที่ตรงกลางนะครับผม
2: ครับ
3: จอตาเสื่อมเนี่ยถ้าสมมติว่าสายตาของผู้ใหญ่เนี่ยก็คือจะมองเห็นแบบเกือบ180องศาเลยมองเห็นกว้างๆปัญหาของจอตาเสื่อมเนี่ยก็คือ จะมองเห็นภาพตรงกลางเนี่ยบิดเบี้ยวนะครับหรือเห็นจุดดำๆตรงกลางภาพการแยกแยะสีอะไรเงี้ยลดลงนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นในลักษณะของจอตาเสื่อมนะครับถ้าเราจะใช้คำที่คุยง่ายเนี่ยเวลาผู้ป่วยเขาเล่าอาการเนี่ยเขาจะบอกว่าเหมือนมองเห็นหยักใยในดวงตานะครับผมเหมือนมันมีหยักใยอยู่ที่ตามองยังไงก็มองไม่ชัดนะฮะตรงนี้ก็คือเป็นอาการหนึ่งที่เป็นลักษณะของจอตาเสื่อมนะครับผมสาเหตุหลักๆเนี่ยก็คือร่างกายเนี่ยขาดการสารต้านอนุมูลอิสระนะครับระบบเผาผลาญลดลงตามวัยนะครับผมทำให้พวกอนุมูลอิสระเนี่ยที่ร่างกายมันกำจัดได้ไม่ดีเนี่ยไปทำลายเซลล์ประสาทตาแล้วก็อาจจะทำลายหลอดเลือดฝอยบริเวณที่จอตานะครับ
2: ครับ
3: เราจะเคยคุยกันก่อนหน้านี้เหมือนกันเนาะในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานขึ้นตาเนาะถ้าเป็นเบาหวานขึ้นตาเนี่ยมันก็จะส่งผลในเรื่องของการมองเห็นเข้าไปด้วยนะครับผมซึ่งก็จะเป็นตัวนึงที่ไปทำกับตัวเส้นเลือดฝอยในดวงตานะครับของจอตาเสื่อมจากการที่มีสารมีอนุมูลอิสระเยอะเนี่ยก็คล้ายกันเลยนะครับผมเขาก็ส่งผลต่อดวงตาทางอ้อมนะครับผมทีนี้เขาก็จะแนะนำว่าถ้าสมมติว่าโอเคมันมีอนุมูลอิสระเยอะคุณก็ต้องบำรุงนะครับผมบำรุงในที่นี้เนี่ยก็คือเราก็สามารถทานได้ในลักษณะของอาหารนะครับผมหรือจะเป็นในลักษณะของอาหารเสริมหรือผลไม้นะครับผมตรงนี้เนี่ยเราก็จะแนะนำรายการลักษณะของการทานผักผลไม้สีแดงหรือสีม่วงเข้มนะครับบลูเบอร์รี่แคนเบอร์รี่ม่อนนะครับผมที่มีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีวิตามินเนี่ยควบคู่นะครับผมซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเบื้องต้นเนี่ยเราไม่มั่นใจเราก็สามารถปรึกษากับเภสัชในลักษณะของการใช้เป็นวิตามินบำรุงก็ได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งถ้าให้ปลอดภัยเนี่ยยังไงก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ฝากไว้นะครับผม
2: ครับครับผม
3: หรืออาหารอื่นๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นกลุ่มไขมันดีเนาะโอเมก้า3อาจจะเป็นพวกน้ำมันปลาน้ำมันมะกอกนะครับอะโวคาโดอัลมอนด์นะครับผม
2: ครับ
3: อีกอันนึงที่เราจะเจอได้นะครับผมก็คือรอยหมองคล้ำรอบดวงตานะครับผมก็ตรงตัวเลยครับผมถ้าพูดง่ายๆเราก็เล่นกันมาตั้งแต่ยุคไหนแล้วเนาะขอบตาดำนะครับผม
2: ครับ
3: ขอบตาดำเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเรื่องเล่นๆนะแต่จริงๆก็คือมันเป็นลักษณะอาจจะเกิดจากพันธุกรรมหรือเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างผมเนี่ยเป็นที่ภูมิแพ้ครับผมก็คือเส้นเลือดใต้ตาเนี่ยมันจะขยายตัวเยอะนะครับมันก็จะค้ำๆตามสีของหลอดเลือดดำนะครับผม
2: บ
3: แล้วก็นอนหลับไม่มีคุณภาพเนี่ยก็จะทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีนะครับเกิดอาการอักเสบที่ขอบนะครับผมมันก็จะเกิดผิวคล้ำขึ้นมานะครับผมตรงนี้ก็เป็นตัวที่บ่งบอกสุขภาพของดวงตาได้ดีเหมือนกันนะครับผม ไม่แต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันขอบตาคล้ำแล้วฉันภูมิไม่ดีตาไม่ดีไม่ใช่นะครับบางทีอาจจะเป็นจากพันธุกรรมก็ได้หรือบางทีก็จะเป็นภูมิแพ้หรือบางทีก็อาจจะเป็นช่วงครั้งช่วงคราวที่คุณพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับสุขภาพมันก็จะฟ้องขึ้นมานะครับผม
2: ครับ
3: ด้วยลักษณะของ4อย่างเนี้ยนะครับผมมันก็จะเป็นจุดที่ใช้ประเมินหรือว่าดูเบื้องต้นได้ครับผมว่าเราเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมแต่จริงๆเนี่ยเวลาเราพูดถึงปัญหาทางตาเนี่ยปัญหาที่พูดมาก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเลยก็ได้ในคนคนหนึ่งนะครับผมพูดง่ายๆก็คือเราอาจจะเป็นได้จากสาเหตุอื่นหรือว่ามีปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยมาทำให้มันเกิดความเสื่อมของดวงตาขึ้นมาได้นะฮะซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเวลาเราไปพบคุณหมอแผนปัจจุบันเนี่ยครับผมคุณหมอเนี่ยไม่ใช่ว่าบางคนบอกว่าโอ้กังวลมากถ้าเป็นเรื่องตาเราไปพบหมอจะจับทำลอกตาหมอจะจับทำเลเซอร์อันนี้ขอบอกว่าถ้ามันไม่ได้มีความเสี่ยงรุนแรงคุณหมอเขาอาจจะไม่ได้ตัดสินใจทำอะไรทันทีนะครับผมการพบแพทย์เนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่ทำให้เราได้ประเมินร่วมกับคุณหมอแล้วคุณหมอเนี่ยก็จะได้ให้คำแนะนำที่อาจจะช่วยในเรื่องของการคลายความกังวลหรือว่านำไปสู่แนวทางการรักษาที่เหมาะสมได้นะครับ
2: ครับ
3: ทีนี้เรามาลองดูความรุนแรงกันนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยเขาก็จะมีแนวทางในการรักษาตามระดับความรุนแรงนะครับอย่างเช่นระดับเริ่มต้นเนี่ยที่คุยเมื่อกี้เลยมีตาแห้งระคายเคืองนะครับตาเลอะขอโทษครับตาเบลอตาล้าจากการใช้งานนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยคุณหมออาจจะแนะนำในลักษณะของการใช้เป็นน้ำตาเทียมนะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นตรงนี้มันตรงไปตรงมาเลยครับอ๋อตาแห้งใช่ไหมเราเพิ่มความชุ่มชื้นเข้าไปหน่อยนะ อย่างที่สองถ้าเกิดคุณเนี่ยมีความล้าจากแสงนะครับผมทั้งแสงจ้าหรือว่าแสงสีฟ้าเนี่ยเขาก็อาจจะแนะนำให้เริ่มสวมแว่นกรองแสงนะครับผมโอเคก็เหมือนเพิ่มเกราะป้องกันขึ้นมาช่วยกรองแสงที่จะเข้าสู่ตาเนี่ยได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็มันตรวจในลักษณะของการวัดค่าสายตานะครับผมเพื่อดูความเสี่ยงนะครับว่าเรามีปัญหาหรือว่ามีรอยโรคอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับอย่างที่3เนี่ยก็คือมันจะเป็นเรื่องของการดูแลที่ผิวโดยตรงก็คือการทำความสะอาดเปลือกตานะครับผมก็จะมีทั้งในลักษณะของการมันจะมีน้ำยาล้างตาเนาะหรือไม่ก็อาจจะมีการอุดตันของไขมันที่ท่อน้ำตาอะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องให้คุณหมอลองประเมินดูนะฮะต่อมาระดับปานกลางนะครับผมก็คือปัญหาเดิมนั่นแหละตาแห้งหรือตาล้าแต่เป็นเรื้อรังนะครับผมยังไงก็คือมันแห้งตลอดเลยนะครับผมแห้งยังไงก็แห้งไม่หยุดนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันเริ่มเคืองแล้วก็สังเกตเริ่มมีปัญหาสายตามาตามอายุหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของสายตายาวนะครับผมจริงๆเนี่ยมันเป็นปัญหาที่พบได้ตามวัยจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเจอแต่หลักๆ ก็คือสายตายาวเนี่ยจะเพิ่มมาบางคนเข้าใจว่าสายตาสั้นแล้วเดี๋ยวพออายุมากขึ้นก็จะสายตายาวมันก็จะดึงกลับเองไม่ใช่นะครับผมคุณสามารถเป็นได้ทั้งสายตาสั้นและสายตายาวได้ในเวลาเดียวกันเลยนะครับผม
2: ครับ
3: ถ้าสมมติเราเคยเห็นคนที่มีปัญหา2 อย่างเนี้ยเขาจะมีแว่น2อันครับผมแว่นอันนึงไว้ดูไกลแว่นอันนึงไว้ดูใกล้นะครับผมก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะฮะหลักๆเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นปัญหาร่วมมีความเสื่อมหลายลักษณะนะครับผม
2: ครับ
3: ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีการรักษาที่จริงจังมากขึ้นนะครับผมจากน้ำตาเทียมเนี่ยก็อาจจะเริ่มกลายเป็นยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ต้องอยู่ในการประเมินของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับผมแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็อาจจะมีการตัดแว่นสายเลนส์โปรเกรสซีฟนะครับผมก็คือเป็นเลนส์ที่มีความเหมาะกับผู้ป่วยคนนั้นๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะต้องเริ่มได้ยาบำรุงนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะต้องดูประเมินต่อนะครับผมและสุดท้ายเนี่ยก็คือระดับรุนแรงนะครับผมระดับรุนแรงเนี่ยที่จะพูดถึงก็คือมันเริ่มมีอาการเสื่อมขั้นรุนแรงนะครับอาจจะเป็นโรคต้อแล้วด้วยนะครับผมมีเส้นเลือดโผล่ขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองเบลอเป็นเวลานานจนส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะครับผมขับรถไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะสื่อว่ามันอาจจะเริ่มเป็นผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและนำไปสู่ความเสี่ยงให้เกิดอันตรายได้เช่นอุบัติเหตุหรือว่าการพลัดตกหกล้มอะไรเงี้ยนะครับผมตรงนี้เขาก็จะมองแล้วว่าเป็นขั้นรุนแรงนะครับผมการรักษาเนี่ยก็จะมีหลากหลายกันไปครับหลักๆ ก็อาจจะมีในลักษณะของการฉีดยานะครับผมเพื่อเข้าไปเคลียร์เรื่องของวุ้นตานะครับผมการรักษาด้วยเลเซอร์นะครับผมหรือการผ่าตัดที่เราเคยเห็นกันนะครับผมก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะฮะซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของแพทย์นะครับแต่ถามว่าคนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ดีๆตุ้มเป็นเลยไหมไม่ใช่นะครับผมมันก็จะมีปัญหาต่างๆเข้ามานะครับถ้าโดยสรุปก็คือถ้าเราไม่อยากใช้ดวงตาให้ดีและปลอดภัยเป็นนานๆนะครับผมก็คือต้องเป็นเหมือนนาฬิกาชีวิตเลยคุณบรมต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานอาหารให้หลากหลายนะครับผมพักผ่อนให้เพียงพอนะครับผมระวังเรื่องการใช้สายตาครับไม่ใช้สายตานานจนเกินไปไม่ใช้สายตาในที่ที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นที่ที่มืดเกินไปที่ที่มีฝุ่นละอองเยอะหรือว่าที่ที่มันเป็นกลางแจ้งแล้วมีแดดมีอะไรที่รุนแรงนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องสารเคมีนะครับผมตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโดยภาพรวมนะครับทีนี้ลองมาดูในมุมมองแผนไทยกันบ้างนะครับผมในมุมมองแผนไทยเนี่ยจริงๆเรื่องตาเนี่ยมันก็จะเป็นโรคจักษุนะครับผมของตาในแผนไทยเนี่ยก็จะมองว่าตาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเสื่อมได้จากในเรื่องของเลือดเนี่ยไหลเวียนไม่ดีนะครับผมไปเลี้ยงดวงตาได้ไม่ดีนะครับก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาในลักษณะของการที่มองไม่ดีมองไม่ชัดมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมคล้ายๆกับของแผนปัจจุบันเลยในของแผนไทยเนี่ยเราก็จะมียาสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงแล้วก็ชะลอความเสื่อมได้นะครับผมตรงนี้เรามาดูกันเลยนะครับผมเราก็จะมีแนะนำเป็นดอกดาวเรืองดอกอัญชันนะครับผมอัญชันดาวเรืองนะครับผม อย่างของโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยเราก็จะมีเป็นยาสมุนไพรเนาะเป็นตำรับบำรุงสายตานะครับผมก็จะเป็นอัญชันดาวเรืองซึ่งตัวดาวเรืองเนี่ยเขาก็จะมีลูทีนแล้วก็ซีเซนทีนะครับเป็นแคโรทีนอยด์ที่ช่วยในเรื่องของจุดรับภาพจอตานะครับช่วยกรองแสงสีฟ้านะครับผมหรือดอกอัญชันนะครับเขาก็จะมีแอนโทไซยานินนะครับช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยให้เส้นเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงดวงตาเนี่ยแข็งแรงนะครับผมก็คือตัวนึงเนี่ยไปช่วยในเรื่องของจุดรับภาพนะครับช่วยกรองแสงอีกตัวนึงเนี่ยก็จะไปช่วยในเรื่องของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงดวงตานะครับก็จะออกมาเป็นยาแคปซูลอัญชันดาวเรืองนะครับผม
2: ครับ
3: ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือเบื้องต้นก็สามารถทานเป็นในลักษณะของการส่งเสริมสุขภาพได้นะครับเราก็จะมีจำหน่ายอยู่ที่ร้านขายยาพงเงินนะครับผมซึ่งยาตัวนี้เบื้องต้นเนี่ยเป็นยาที่เป็นยานอกบัญชีนะครับผมก็ไม่สามารถเขาเรียกว่ายังไงไม่สามารถไปจำหน่ายตามห้างร้านได้นะครับแต่ก็คุณผู้ฟังก็สามารถมาปรึกษารับยาเนี่ยทางคลินิกออนไลน์ที่พบกับแพทย์แผนไทยของทางโรงพยาบาลเราได้นะครับผม
2: ครับ
3: ต่อมานะครับผมอันนี้อาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยเพราะว่าไม่มะขามป้อมนะครับผมอ้าวมะขามป้อมมันแก้ไอไม่ใช่หรอครับมะขามป้อมมันช่วยเรื่องของเสมหะไม่ใช่หรอมะขามป้อมนะครับผมเขาเนี่ยมีวิตามินซีสูงมากนะครับผมเขาเนี่ยมีสารส่งเสริมป้องกันอนุมูลอิสระนะครับผมช่วยไม่ให้เลนตาขุ่นมัวนะครับผมแล้วก็อยู่ในตำรับตีผลาช่วยปรับสมดุลในร่างกายด้วยนะครับผมตัวมะขามป้อมเนี่ยก็สามารถทานได้ทั้งในรูปแบบของยาชงนะครับผมก็คือเป็นชามะขามป้อมก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าหลักๆเขาก็จะมีความเปรี้ยวเนาะถ้าทานแล้วรู้สึกว่ามันส่งผลต่อการระบายอะไรเงี้ยเราก็อาจจะลดปริมาณลงนะครับอันนี้เรามีแต่เดิมมาเลยนะครับใบโบบกอีกแล้วนะครับผมใบโบบกเนี่ยเป็นพระเอกในหลายๆเรื่องเลยนะครับคุณบรรลมแก้ร้อนในแก้กระน้ำแก้ฟกช้ำคุณไปผ่าตัดมาเหรอแผลอักเสบเหรอทานบัวบกคุณมีแผลผ่าตัดเหรอขอบมันคันๆทาบัวบกไปล้มไปกระแทกฟกช้ำมาทานบัวบกบัวบกเนี่ยเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ดีมากๆนะครับตัวเขาเนี่ยเป็นยาฤทธิ์เย็นด้วยทานได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับผมแล้วก็ปลอดภัยเขาจะมีตัวสารที่เรียกว่าเอเชียติโคไซด์นะครับผมตัวนี้ก็คือช่วยลดการอักเสบนะครับผมช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดเนี่ยไปเลี้ยงหลอดเลือดฝอยให้มากขึ้นนะครับทำให้หลอดเลือดแข็งแรงนะครับผมบำรุงตาบำรุงสมองนะครับผมช่วยบำรุงจอตานะครับผมแต่ก็ต้องระวังในลักษณะของการถ้าเป็นแคปซูลโบบกก็อาจจะต้องระวังในลักษณะของการทานร่วมกับยาละลายลิ่มเลือดนะครับผมตรงนี้ก็อาจจะมีผลไปเรื่องของส่งเสริมยาได้นะครับคุณก็สามารถทานเป็นรูปแบบอาหารได้ด้วยเช่นกันน้ำปั่นใบโบบกหรือจะเป็นใบโบบกจิ้มน้ำพริกอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าอย่างแคปซูลเนี่ยเราก็จะแนะนำประมาณ 1-3 แคปซูลนะครับผมต่อวันนะครับผมขมิ้นชันนะครับผมนี่ก็เป็นพระเอกของทุกเรื่องเหมือนกันนะครับขมิ้นชันแก้อาการจุกเสียดแน่นท้องนะครับผมแก้แผลในกระเพาะอาหารนะครับผมขมิ้นชันส่งเสริมสุขภาพช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายนะครับตัวนี้ลดการอักเสบบรรเทาอาการตาแห้งนะครับผมลดเยื่อบุตาอักเสบนะครับผมแล้วก็มีผลทดลองในสัตว์ทดลองว่าป้องกันภาวะเบาหวานขึ้นจอตาด้วยอันนี้ไปช่วยเรื่องเบาหวานด้วยนะครับผมแล้วก็ชะลอการโตของต้อเนื้อนะครับขมิ้นชันเนี่ยสามารถทานในลักษณะของการส่งเสริมสุขภาพได้เลยนะครับผมก็คือ 1-4 แคปซูลนะครับผมถ้ามีอาการแน่นท้องท้องอืดก็2เม็ดแต่ถ้าไม่มีต้องการทานบำรุงอะไรเงี้ยก็สามารถทานวันละ 1-2 แคปซูลได้นะครับผม
2: ครับ
3: มีคนถามมาเหมือนกันนะครับผมว่าน้ำมันลำข้าวเป็นยังไงบ้างนะครับผมน้ำมันลำข้าวเนี่ยจริงๆก็คือเขาก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการตาแห้งนะครับผมทานเนี่ยก็คือ1แคปซูลหลังอาหารเช้าเย็นนะครับผมก็คือมีโอเมก้า3นะครับช่วยลดการอักเสบที่เยื่อบุตาแล้วก็ปรับชั้นไขมันในน้ำตานะครับที่เราพูดไปก่อนหน้านี้เลยว่ามันอาจจะมีท่อน้ำตาเนี่ยอุดตันนะครับผมแล้วก็ทำให้น้ำตาระเหยช้าลงนะครับดวงตาก็จะชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับผม
2: ครับ
3: นอกจากในรูปแบบของการรับประทานแล้วเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าพอเรามองเรื่องการไหลเวียนไปเลี้ยงดวงตาเนี่ยเป็นเรื่องของระบบธาตุนะครับผมการนวดการอบสมุนไพรนะครับผมการประคบสมุนไพรเนี่ยก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการไหลเวียนเลือดได้เช่นกัน นะครับผมแล้วก็อย่างในปัจจุบันตอนนี้เนาะทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยเราก็มีการสืบสานแล้วก็มีการเอาองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านเนี่ยก็คือการบ่งต้อด้วยหนามหวายเนี่ยมาประยุกต์ใช้ด้วยนะครับผมบ่งต้อนี่หลายคนได้ยินแล้วตกใจเหมือนเอาหนามไปแทงตาหรือเปล่าไม่ใช่นะผมการบ่งต้อเนี่ยก็คือเป็นการใช้หนามหวายนะครับสะกิดที่บริเวณแผ่นหลังของผู้ป่วยเพื่อดึงเอาเส้นใยที่เรามองว่าเป็นใยต้อนะครับผมใยเหล่านี้จะมีหลักการก็คือแพทย์เนี่ยจะมองว่าใยเหล่านี้เป็นการสะสมของของเสียแล้วก็ความร้อนในร่างกายนะครับที่ออกมาทางผิวหนังมันก็จะไปปลดบังการไหลเวียนเลือดลมที่ไปเลี้ยงดวงตาเนี่ยนะครับผมการบ่งต้อเนี่ยก็จะเหมาะกับผู้ที่มีอาการในระยะเริ่มต้นถึงปานกลางที่แพทย์มองและยังไม่รุนแรงมากนะครับผมก็คือตามัวตาฝ้าฟางนะครับแสบตาตาล้านะครับผมหรือเป็นอย่างต้อเบื้องต้นต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกในระยะแรกเริ่มนะครับผมตาแห้งปวดกระบอกตานะฮะหรือการใช้สายตานานจนตามันล้ามากๆอะไรเงี้ยก็แนะนำนะครับผมเพราะว่ามันอย่างที่บอกเลยครับผมตรงนี้มันจะเป็นระยะที่แพทย์เนี่ยเขาจะแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยหลีกเลี่ยงนะครับผมแล้วก็มันเฝ้าระวังเรื่องดวงตาซึ่งตรงนี้ก็จะเข้าไปช่วยได้ค่อนข้างดีนะครับผมถามว่าต้องทำบ่อยแค่ไหนเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่หลักๆเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำว่าสัก 1-3 ครั้งนะครับผมก็จะประมาณเดือนละครั้งนะครับผมก็สักประมาณ3เดือนนะฮะการบ่งต้อด้วยหนามหวายเนี่ยเป็นการส่งเสริมเพื่อบรรเทาแล้วก็ชะลอความเสื่อมนะครับมันไม่ใช่การผ่าตัดแบบแผนปัจจุบันผู้ป่วยที่มีภาวะต้อหินหรืออื่นๆที่มีความรุนแรงต้องผ่าตัดเนี่ยก็คือยังคงต้องรักษาในลักษณะเดิมนะครับผมตรงนี้ไม่สามารถทดแทนกันได้เบื้องต้นเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังมีความสนใจนะครับผมก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยได้ที่งานการแพทย์แผนไทยของเรานะครับผมก็คือที่เบอร์0853912255นะครับผมเราเปิดให้บริการทุกวันนะครับผมทั้งในเรื่องข้อมูลอื่นๆที่เราอยากรู้หรือการปรึกษาใช้ยาสมุนไพรที่เราสนใจนะครับผมก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์นี้เหมือนเดิมนะครับ0853912255นะครับแล้วก็สำหรับตัวยาที่กล่าวไปข้างต้นก่อนหน้านี้นะครับหากคุณผู้ฟังมีความสนใจที่ต้องการปรึกษาใช้ยาเนี่ยก็สามารถติดต่อมาทางคลินิกออนไลน์ก็ได้ถ้าหากไม่ต้องการเดินทางนะครับเพราะเราอยู่ปราจีนเนาะบางท่านอยู่ภาคเหนือบางท่านอยู่ภาคใต้นะครับผมบางท่านอยู่ตะวันออกเฉียงเหนืออะไรเงี้ยนะครับผมอยู่ไกลก็สามารถติดต่อผ่านคลินิกออนไลน์ได้นะครับก็เพิ่มเพื่อนมาที่ช่องทาง LINE นะครับตัว @sign นะฮะตัว A ตัว B ตัว H นะครับ THAI แล้วก็ MED นะครับSIABSTHAIMED นะครับก็เพิ่มเพื่อนแล้วมันจะมีในลักษณะของการปรึกษาแพทย์แผนไทยนะครับก็พิมพ์อาการที่สนใจหรือต้องการปรึกษาเนี่ยลงไปนะครับแล้วก็รอคุณนะฮะ
4: โอเคครับคุณบรรลมประมาณนี
2: ้โอเคอ่ะเรียบร้อยครับข้อมูลคืนนี้ก็เบื้องต้นนะเดี๋ยวใครฟังแล้วยังมีข้อสงสัยจะปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมก็หลังเบรกครับหลังเบรกก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามกับทางหมอปอนนะครับอาจารย์ปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยนะเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะครับ022900473ย้ำเบอร์นะฮะเซฟใส่มือถือไว้จดใส่สมุดไว้เวลาจะใช้ก็ดูง่ายใช้ง่ายนะครับ022900473หลังฟังสปอร์ต1ชุดแล้วโทรศัพท์เข้ามาได้เลยครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครู

0: ไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยผู้เบต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดค้นยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
5: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
6: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
5: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
6: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
5: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
6: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
5: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
4: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
7: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยนะครับรัฐบาลให้การส่งเสริมสนับสนุนนะทำผลิตภัณฑ์ให้คนไทยได้ใช้กันอ่ะผู้ฟังครับตอนนี้สายว่างแล้วนะผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยเลยฮะโทรเข้ามาได้เลยนะครับเปิดสายแล้วนะฮะ02-290-0473ครับสายแรกมาแล้วจากไหนครับคุยทางปิดวิทยุนะคุยทางโทรศัพท์นะ
8: โคราชครับผม
7: คุยกับหมอปอนเลยครับเชิญครับ
9: สวัสดีครับ
8: ครับผมโทรมาจากอำเภอวังน้ำเขียวนะครับ
7: ครับเอาเลยครับถามเลยครับ
8: ครับคือผมเนี่ยเป็นตาฝางอย่างที่คุณหมอเล่ามาตอนแรกครับ
9: เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับผม
8: ตอนนี้เป็นประมาณสักประมาณเดือนนึงแล้วครับตอนนี้ครับ
9: ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
8: 68ครับ
9: มันมีเราได้ลองสังเกตที่ตาไหมครับว่ามันมีเยื่อหรือว่ามีเนื้ออะไรมันยื่นออกมาจากมุมตาบ้างไหม
8: หมอข้างขวามีอยู่ครับมี
9: อันนี้เคยพบคุณหมอไหมครับว่าเป็นต้อหรือว่าเป็นอะไรหรือยังครับ
8: ไปพบหมอแล้วครับทีนี้มันเป็นอย่างนี้ครับคือว่าคุณหมอเขาก็ส่งไปมหาลาศนะครับ
9: ครับเขาว่าไงบ้างครับ
8: ส่งไปหาลาทีนี้ผมพอดีผมไม่ว่างคือว่าผมไปส่งลาไปโรงเรียนทุกวัน

0: นะครับก็เลยยังไม่ได้ไปหาหมอที่มหาลาเลยครับแต่หมอก็น้ำเขียวส่งตัวไปครับ
1: โอ้เอางี้นะครับผมขออนุญาตเรียกคุณน้าละกันนะครับผม
0: คุ
1: ณน้าผมมองว่าเรื่องดวงตาเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่นะแล้วก็การที่ทางโรงพยาบาลต้นสังกัดเราเนี่ยเขาดูแลเรื่องส่งตัวไปมหาลาให้เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับถ้ามันไม่เหนือบากกว่าแรงเกินไปจริงๆเราอาจจะต้องลองไปพบคุณหมอสักครั้งก่อนนะครับผมอาจจะต้องคุยกับทางโรงเรียนก็ได้นะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะครับหากมันอยู่ในระยะที่เราสามารถรักษาได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมดวงตาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเป็นแล้วเป็นเลยนะครับกลับได้ค่อนข้างยากมากๆนะฮะถ้าเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เรารู้สึกว่ามันเริ่มส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้นานเนี่ยการไปส่งหลานของเราก็อาจจะทำให้เกิดความลำบากขึ้นด้วยเหมือนกันนะ
0: ครับครับทีนี้ไอ้มันข้างซ้ายเนี่ยมันเป็นใยอย่างคุณหมอว่ามันดำดำคล้ายๆใยฮะ
1: ครับ
0: ข้างซ้ายเราจะกินยาอะไรพอเราได้ไหมครับก่อนได้ไหมคร
1: ับ ถ้าตอนนี้นะครับผมเรายังไม่ได้ลองพบแพทย์เนี่ยผมแนะนำว่าอาจจะต้องลองพบแพทย์ก่อนถ้าเราจะชะลอจริงๆเราก็อาจจะทานเป็นในเรื่องของการใช้เป็นยาแคปซูลบัวบกก็ได้เหมือนกันมันก็จะเป็นคือมันจะเป็นในลักษณะของการบำรุงนะครับผมแต่ถ้าตัวดวงตาเนี่ยมันเป็นความเสื่อมที่มันรุนแรงจริงเนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้รอนานนะครับผมเพราะว่าต่อถึงมันจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการบำรุงจริงแต่ว่ามันก็ช้านะครับผมถ้ารอยโรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นเยอะก็ยังไงก็ต้องพบคุณหมอสักครั้งให้ได้ก่อนนะครับให้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นรุนแรงแค่ไหนและต้องระวังอะไรบ้างนะครับผม
0: ครับครับครับแต่เขายังไม่ผ่าไม่ยังไม่ไอ้แม่อะไรใช่ไหมครับประมาณ
1: นี่แหละเห็นไหมครับเหมือนที่เราผมคุยไปเมื่อกี้เลยการที่เรายังไม่ได้พบมันจะทำให้เรากังวลนะครับผม
0: ใช่ครับผู้ชายคนนี้เขาก็เคยบอกว่าให้ไปนอนเป็นเดือนเงี้ยก็ไม่มีสิทธิ์ส่งหลานเพราะหลานก็มีส่งได้คนเดียวนะครับ
1: ครับซึ่งเนี่ยแหละครับคือที่ผมเป็นห่วงเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้นานเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวโรคเนี่ยมันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นไหมนะครับผม
0: รบ
1: เราอาจจะไปส่งหลานได้ในตอนนี้แต่ว่าถ้าเราเป็นมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะเริ่มทำให้เรามองหรือว่าพินิจทางอะไรเงี้ยได้ลำบากมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยจะเริ่มเป็นอันตรายแล้ว
0: พอครับมือไฟพอได้อยู่ครับแต่ว่าก็ยังกลัวมันจะมองไม่เห็นนะครับหมอครับ
1: ใช่ครับผมฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาแบบตัวเลือกแรกเลยนะครับผมก็แนะนำให้ไปพบคุณหมอแผนปัจจุบันให้ไวที่สุดดีกว่านะครับผมแล้วก็ยังไงก็อาจจะคุยกับทางโรงเรียนแหละว่าเรามีเหตุฉุกเฉินจริงๆนะครับผม
0: ครับครับครับครับ
1: ส่วนถ้าทางเลือกรองก็อย่างที่บอกถ้าจะดูแลเบื้องต้นก็อาจจะเป็นในเรื่องของถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าอย่างคุณขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเจอลมเจอฝุ่นเจอควันอยู่แล้วคุณก็จะต้องติดพวกน้ำเกลือหรือว่ายาหยอดตาเนี่ยไว้ทำความสะอาดดวงตาบ้างนะครับผมเพื่อไม่ให้เศษฝุ่นเศษละอองอะไรเงี้ยมันเข้าตาปกติไปส่งหลานใส่หมวกกันน็อกกันไหม
0: ไม่ได้ใส่จะแว่นตาครับ
1: นั่นแหละครับฝุ่นควันมลภาวะมันเข้าตาเราได้ตลอดเลยถ้าส่งหลานมา2ปีมันก็เข้าตาเรามาตลอด2ปีเลยครับผม
0: คร
1: ับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆที่มันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้ที่ทำให้ตาเราเริ่มเสื่อมได้ง่ายนะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็แนะนำว่าถ้าสะดวกก็ไปหาเขาที่ตามเขาที่เขาส่งตัวดีกว่านะมันจะได้ช่วยกันดู
0: ครับแล้วพวกยาอะไรกินทุเราได้พอมีไหมครับคุณหมอครับ
1: ถ้าเบื้องต้นอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกครับมันก็จะมีบำรุงได้อย่างเช่นพวกยาบัวบกนะครับผมหรือการทานแบบพวกอัญชันดาวเรืองอะไรเงี้ยนะแต่ที่สำคัญเลยผมว่าอาจจะต้องดูแลเรื่องของการทำความสะอาดดวงตานะครับผม
0: โอ้ครับครับครับล้างตาได้ไหมครับซื้อน้ำยาล้างตาได้ไหมครับ
1: ถ้าเอาให้ปลอดภัยนะครับผมก็อาจจะไปที่อนามัยหรือว่าไปที่ร้านขายยาก่อนก็ได้ครับก็แจ้งว่าอาจจะขอเป็นแบบพวกยาล้างตาหรือว่าอะไรเหล่านี้นะครับผมมาใช้นะครับ
0: ไว้บอกเขาจะไม่ว่าเป็นยาล้างตาใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมก็อาจจะไม่ต้องบอกอย่างนั้นนะครับผมอาจจะบอกว่ามันมีอาการประมาณไหนแล้วมันทำบรรเทาอาการได้บ้างให้เขาเสนอตัวเลือกให้เราก็ได้ครับผม
0: ซึ่งตรงนี้ผมอาจจะถือครับ
1: ใช่ครับอนามัยก็ได้นะถ้ามีอนามัยใกล้บ้านนะครับ
0: ครับครับมีอยู่ครับมีกันมาใช่ขอแนะนำอะไรให้ผมหน่อยโอ้ยยาเนี่ยดอกกัญชามันเป็นแคปซูลมันมีขายที่ไหนครับ
1: จริงๆถ้าเบื้องต้นเนี่ยไม่มั่นใจก็อาจจะติดต่อเข้ามาได้เล่นไลน์ไหมครับ
0: ไม่เล่นไม่เป็นครับ
1: คุณบรรลมพอมีเบอร์ร้านขายยาพวงเงินไหมครับคุณบรรลม
2: มีครับมีครับ
1: เดี๋ยวคุณน้าจดเบอร์หน่อยนะครับผม
2: แต่ว่าต้องโทรวันธรรมดานะครับ
1: ครับ
2: เบอร์ร้านโพเงินนะครับเอาปากกามาจดเลยนะฮะ
0: ครับผม
2: มีปากกายัง
0: เตรียมแล้วครับ
2: เบอร์แรกนะครับ087
0: ครับผม
2: 087
0: ครับ
2: 582
0: ครับ
2: 0597
0: 0597
2: ผมทวนยาวๆนะฟังอย่างเดียวนะครับ087 582-0597ถูกต้องนะ
0: ครับครับผมถูกต้อง
2: อีกเบอร์หนึ่งครับ090 090
0: ครับ
2: 984 984
0: ครับ
2: 6751
0: 6751ครับผม
2: ทวนยาวๆนะครับ090-984-6751ถูกต้องนะ
0: ครับผม
2: โทรได้ในวันและเวลาราชการนะ
0: ปรึกษาได้ใช่ไหมครับ
2: อะไรนะ
0: ปรึกษาได้ไหมครับ
2: ปรึกษาได้เลยปรึกษาได้เลยครับเขาจะต้องถามประวัติเราก่อนครับ ก่อนจ่ายยาจะถามประวัติเราเช็คนู่นนี่ว่าเรามีอะไรบ้างเป็นโรคอะไรบ้างไหมโอเคฮะแล้วถึงจะจ่ายให
0: ้ครับครับ
2: โอเคเคลียร์นะ
0: ครับผมครับผม
2: ครับสวัสดีครับโทรไปในวันและเวลาราชการนะเอาท่านอื่นที่รออยู่ด่วนเลยครับเพราะเวลาจะหมดแล้วอีกหนึ่งท่านด่วนๆเลยครับ02-290-0473ครับครับหลุดครับหลุดสายหลุดโทรใหม่นะครับรีบโทรเลยโอเคครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อย
3: ครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
2: ปิดวิทยุครับปิดวิทยุครับ
3: ปิดวิทยุครับ
2: ปิดวิทยุครับจ้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ครับมาคุยเลยครับแหมเวลาก็ยิ่งน้อยเนาะสายก็มีปัญหาซะอีกโอเคครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีคร
2: ับ ปิดวิทยุแล้วคุยทางโทรศัพท์นะครับ
4: ปิดวิทยุ
2: โอเคครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
4: คือมันแบบตามันไม่เห็นนะกลางคืนลุกขึ้นมาแล้วมันลืมไม่ขึ้นเลยอ่ะ
1: คือมองไม่ชัดเลยใช่ไหมครับ
4: กลางวันไม่ค่อยชัดกลางคืนเนี่ยชัดแต่ว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยต้องประมาณนาทีกว่ามันจะลืมขึ้นอ่ะมันลืมไม่ขึ้นอ่ะ
1: หมายถึงว่าเราลืมตาแบบ
2: ตอนนอนอยู่นอนอยู่แล้วพอจะลืมตื่นขึ้นมาจะลืมตามันลืมตาไม่ออกใช่ไหม
4: จ้า
2: ตามันไม่แยกออกมาจากกันหนังตามันไม่แยกใช่ไหม
4: จ้า
2: ไ
4: ม่ออกไม่ลืมไม่ขึ้นเลย
2: ฟังฟัง
1: ขออนุญาตอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
4: 76เน
1: ี่ยอ๋อเคยรู้จักหม่ำจกมกไหม
4: รู้จ้ะแต่ไม่เคยไม่ได้
1: คุยคือคุณหม่ำจกมกเนี่ยเขามีอาการที่เป็นโรคเกี่ยวกับหนังตามันล้าได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้ลองไปพบคุณหมอแผนปัจจุบันดูก่อนเหมือนกันนะว่าเราเป็นภาวะเสี่ยงอันนั้นไหมเพราะว่าถ้ามันลืมตาไม่ขึ้นเนี่ยปกติมันจะไม่ได้เกิดขึ้นในคนที่มีภาวะไอ้คนที่ปกติเนาะมันอาจจะมีภาวะเรื่องของหนังตาเนี่ยมันล้าได้แล้วก็ถ้าบอกว่ากลางมันมองไม่ค่อยชัดเนี่ยมันอาจจะมีภาวะคล้ายๆกับตาสู้แสงไม่ได้นะครับผมซึ่งอาจจะต้องลองพบคุณหมอตาที่แบบโรงพยาบาลศูนย์หรือว่าโรงพยาบาลชุมชนอะไรเงี้ยให้เขาลองประเมินดูก่อนนะฮะเราไม่เคยไปหาหมอตาเลยใช่ไหมเคยไปไหม
4: ไม่เคยไปแต่หมอตรวจโรคประจำปีนะจ๊ะแล้วเขาพูดว่าเป็นอะไร
1: เขานัดปีเมื่อไหร่จ๊ะ
4: ก็ไปเรื่อยๆจ๊ะ2-3 เดือนอะไรเงี้ย
1: เพราะว่าเนี้ยผมสังเกตแล้วว่ามันจะไม่ใช่เบื้องต้นแล้ว
2: นาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายนะครับ
1: เหมือนจะเป็นเยอะนะครับผมถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะไปหาคุณหมอในวันเวลาราชการเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์อะไรเงี้ยให้เขาลองประเมินให้ดูหน่อยเพราะว่ามันมีความเสี่ยงนะครับผมที่จะเป็นทางโรคหนังตาขี้เกียจอะไรเงี้ยนะครับผม
4: เ
1: ใช่จ้ะอย่าปล่อยไว้นานนะเดี๋ยวมันจะแย่นะ
2: มีเวลารีบไปหาหมอซะนะต้องให้หมอตาดูนิดนึงโอเคครับโชคดีครับ
4: โชคดีคร
2: ับครับสวัสดีครับคงได้เท่านี้หมดเวลาขอบคุณหมอปอนครับ
1: สวัสดี
2: ครับครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวฟังข่าว 5:00 นต่อนะครับหมดเวลาของรายการสุขภาพดีวิถีไทยนะครับเสาร์อาทิตย์ยังโทรไปปรึกษาที่ภัยผู้เบศได้นะครับ0853912255นะครับ0853912255เอาไปฟังข่าวครับสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยไทยเตรียมรับรองอนุสัญญา ILO คุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มอีกสักครู่กำลังติดตามรายละเอียดครับ
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
9: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยไทยเตรียมรับรองอนุสัญญา ILO คุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มเดินหน้ายกร่างกฎหมายรองรับศึกษาออกมาตรการใหม่ดูแลสิทธิประกันสังคมคาดแรงงานไรเดอร์แตะ1ล้านคนใน 2-3 ปี
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ที่นครเจนีวาสมพันธรัสวิทย์ว่าที่ประชุมเพิ่งได้ข้อสรุปเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มแล้วอยู่ระหว่างการจะทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อประกอบการบังคับใช้ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ก่อตั้ง ILO มีแนวโน้มที่จะรับรองอนุสัญญาฉบับดังกล่าวซึ่งมีหลักการสำคัญคือแรงงานแพลตฟอร์มต้องได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมเท่าเทียมกับแรงงานรูปแบบอื่นซึ่งหลังจากนี้โจทย์สำคัญของไทยคือการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักการสากลโดยกระทรวงแรงงานจะเร่งยกร่างกฎหมายเพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเพื่อให้แรงงานแพลตฟอร์มได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานแพลตฟอร์มโดยเฉพาะกลุ่มไรเดอร์ประมาณ 300,000 ถึง 500,000 คนและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่า1ล้านคนภายใน 2-3 ปีข้างหน้าทำให้จำเป็นต้องมีกลไกที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละกลุ่มยังมีความเห็นแตกต่างกันจึงมีแนวคิดที่จะจัดทำมาตราใหม่รองรับแรงงานแพลตฟอร์มโดยเฉพาะนิตยาคุณสิมรายงาน
6: กระทรวงอว.ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาเดินหน้าสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้วยนวัตกรรมข้อมูลเตรียมพร้อมมาตรการ TCAS 70ลดภาระค่าสอบและค่าสมัครสอบสูงสุดกว่า 3,100 บาทศาสตราจารย์สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่ากระทรวงได้เตรียมมาตรการ TCAS 70เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยสูงสุด 3,150 บาทต่อคนผ่านการยกเว้นค่าสอบ TCAT TPAT และ A Level สูงสุด7วิชาค่าสมัครรอบ3 Admission สูงสุด7อันดับลดค่าสมัครรอบ Portfolio ลงร้อยละ25สำหรับนักเรียนในระบบของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศซึ่งจะช่วยเหลือนักเรียนได้มากกว่า 28,000 คนพร้อมเตรียมเปิดตัวระบบ TCAS เพื่อยืนยันตัวตนเด็กขาดแคลนในระบบได้อย่างรวดเร็วแม่นยำทันทีภายในเดือนกรกฎาคมนี้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติแคนาดาเตรียมลงสนามพบทีมชาติบอสเนียคืนนี้
12: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่ประเทศเม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งฟุตบอลโลกครั้งนี้จะมีพิธีเปิดการแข่งขันทั้ง3ประเทศเจ้าภาพโดยในคืนนี้เวลา 0:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยจะมีพิธีเปิดที่โตรอนโตสเตเดียมเมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาโดยจัดขึ้นภายในแนวคิดที่เกี่ยวกับการสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของการรวบรวมวัฒนธรรมอันหลากหลายของแคนาดาไฮไลท์สำคัญของพิธีเปิดคือการแสดงจากศิลปินระดับโลกนำโดยไมเคิลบูเบลและอาลานิสมอริเซตหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดจะเข้าสู่การแข่งขันนัดแรกของกลุ่ม B ระหว่างทีมชาติแคนาดาหนึ่งในเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติบอสเนียในเวลา 2:00 ตามเวลาประเทศไทยขณะที่ในวันพรุ่งนี้เวลา 6:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยจะมีพิธีเปิดอีกครั้งที่สนามโซไฟสเตเดียมลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาภายใต้แนวคิดผู้รางวัลที่เปล่งประกายและรุ่งโรจน์ถ่ายทอดความยิ่งใหญ่และความอลังการระดับโลกจากนั้นในเวลา 8:00 จะเป็นการแข่งขันนัดแรกของกลุ่มดีระหว่างทีมชาติสหรัฐอเมริกาหนึ่งในเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติปารากวัยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: คดีอุทลุงหมายถึงคดีที่ลูกหลานฟ้องผู้บุปการีของตนเองนะคะคำว่าอุทลุงตามพจนานุกรมหมายถึงผิดประเพณีผิดธรรมะนอกแบบนอกทางซึ่งตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนะคะลูกหลานจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อบุปการีของตนเองไม่สามารถที่จะฟ้องผู้บุปการีของตนเองได้ค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1562กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดฟ้องผู้บุปการีของตนเองไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาเว้นแต่ผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อให้ดำเนินคดีแทนกฎหมายห้ามผู้สืบสันดานฟ้องผู้บุปการีคำว่าผู้สืบสันดานหมายถึงผู้สืบสายโลหิตลงมานะคะได้แก่ลูกหลานเหลนหรือห้ามฟ้องใครห้ามฟ้องผู้บุปการีนะคะผู้บุปการีหมายถึงผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายทวดการตีความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1562เป็นบทกฎหมายที่จำกัดสิทธิ์จึงต้องตีความโดยเคร่งครัดคำว่าบุตรจึงต้องหมายถึงบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและคำว่าบิดาก็ต้องหมายถึงบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเช่นกันบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดานะคะมีดังต่อไปนี้กรณีที่1 นะคะก็คือเป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน 2. เป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ก็สามารถเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ด้วย3ประการดังต่อไปนี้นะคะประการแรกก็คือกรณีที่บิดามารดานั้นได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง 2. เป็นกรณีที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายและประการที่ 3. กรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาส่วนกรณีของบุตรบุญธรรมนั้นแม้จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ได้เป็นผู้สืบสายโลหิตโดยตรงจึงไม่เป็นผู้สืบสันดานจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องห้ามมิให้ฟ้องตามมาตรา1562นี้ค่ะกฎหมายห้ามมิให้ฟ้องทั้งในส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญาแต่หากผู้นั้นหรือญาติใกล้ชิดมีเหตุความจำเป็นที่จะต้องยื่นฟ้องผู้บุปการีของตนเองในชั้นศาลก็สามารถยื่นร้องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทนได้ค่ะหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคดีอุทลุงสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วนหมายเลข1157ค่ะ

0: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
1: เคย
0: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
1: เคย
0: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
1: ก็เคย
0: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
1: เคย
0: เราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
2: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
3: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
2: รถมีประกันหรือเปล่าพี
3: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
2: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
3: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นที่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
4: ภัยแล้งไม่ใช่แค่ความแห้งแล้งแต่คือหายนะที่ส่งผลกระทบกับพื้นที่การเกษตรเราเลี่ยงไม่ได้แต่เราเตรียมพร้อมรับมือได้ด้วยการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมสำรองน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอคุ้มค่าและปลูกพืชใช้น้ำน้อยให้ผลผลิตมากหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
5: ช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะจังยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยสุขภาพต้องแย่แน่ๆเลยฝุ่นเยอะขนาดนี้มาจากไหน
2: ก็เกิดได้หลายสาเหตุนะถ่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยนะควันท่อไอเสียดำมากไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ซะบ้างนะจะได้ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นจะได้ลดลงนะ
5: งั้นรีบไปเช็ครถเดี๋ยวนี้เลย
2: ลดฝุ่นคุณช่วยแก้แค่เช็คสภาพรถ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจายเสียงเริ่มตั้ง

ศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่13เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน7ปีมะเมียดิฉันมัชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศอำนาจจำประนุษย์ปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมะรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเพลงจากสถานีเวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีรายการคนไทยหันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มเวลา9นาฬิกา30นาทีรายการสไตล์ดีเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีอาสาพาเที่ยวเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว12นาฬิกาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมะรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ภูมิใจนะคะที่จะขอนำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะซึ่งก็เป็นประจำทุกเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เปิดสถานีในเวลาตีห้ารายการแรกที่เป็นรายการมหามงคลคือเป็นมงคลแก่ชีวิตของท่านผู้ฟังนั้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เสนอให้รับฟังเป็นประจำตลอดมานะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่13มิถุนายนปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันแรม13ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะก็แน่นอนว่าพบกันในเช้าวันเสาร์ได้ยินเสียงของเตือนใจสินธุนิกก็เป็นช่วงที่เราจะเสนอโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเหมือนเช่นเคยค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะท่านพร้อมอยู่แล้วค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะเ
1: ดินผ่านเดินผ่าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันเพื่อที่จะมาสุมหัวรวมตัวจดจ่อใส่ใจพยายามจะสอดส่องตรงไหนเป็นยังไงในเรื่องของพระไตรปิฎกเพราะว่าเป็นเหมือนกับมรดกเป็นขุมทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าท่านมอบไว้ให้แก่เราสืบต่อผ่านมาทางครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นทรงจำกันมาสมัยต่อมาก็มีการลงอักษรบันทึกเป็นอักขระเอาไว้มีการแปลมีการพิมพ์มีการทำลงในระบบอินเทอร์เน็ตและส่งต่อกันมาส่งต่อกันมาจนทั้งถึงเราในปัจจุบันนี้ 2,000 กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการสมควรที่เราจะต้องนำมาปัดฝุ่นนำมาทำความสะอาดนำมาใส่ใจนำมาศึกษาดูแลเนี่ยเพื่อให้มรดกเหล่านี้มันยังเป็นมรดกที่มีชีวิตสามารถนำมาใช้กำจัดความทุกข์แต่ให้เราพบถึงความผาสุกอย่างแท้จริงได้ทุกสัปดาห์พระอาจารย์ก็ขอไว้สัปดาห์ละครั้งในการที่จะมาทำการศึกษาในข้อนี้ท่านผู้ฟังก็ห้ามเบื่อนะถ้าเบื่อก็ต้องอดทนเอาแล้วก็ใส่ใจทำความเข้าใจศึกษาอ่านตามมาก่อนหรืออ่านตามมาทีหลังได้หมดแต่ขอให้ศึกษาใส่ใจเพราะว่าเราจะเจอข้อมูลต่างๆที่บางทีแม้แต่พระอาจารย์เองบางทีเราไม่ได้อ่านละเอียดหรือบางทีข้ามไปข้ามมาไม่ได้ครบถ้วนแต่พอเราศึกษาแบบนี้ต้องไล่ไปจากปกถึงปกนะจากเล่มต่อเล่มจากบรรทัดต่อบรรทัดจากหน้าต่อหน้านะเพื่อให้เก็บหมดทุกตัวนะเราก็จะมีประเด็นอะไรต่างๆที่บางทีเราอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินได้ฟังก็จะมาได้ยินได้ฟังในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกทุกวันเสาร์นั่นเองเช่นกัน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่ามีแฟนประจำมากขึ้นนะเจ้าค่ะสำหรับช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกก็วันนี้เรามาต่อกันที่พระสูตรที่62ใช่ไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
1: หลังจากเซตที่ว่าด้วยเรื่องชื่อของนิพพานแต่เพราะว่าตอนนี้คือมันจะเป็นท้ายๆของหมวดที่มีธรรมะ9ประการละ
0: เ
1: พราะฉะนั้นเซตอะไรต่างๆที่เหมือนๆกันคล้ายๆกันเขาก็จะมาจับไว้ด้วยกันเดี๋ยวบันทีก็จะมีเป็นเตร็ดตรงนั้นตรงนี้บ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นแพทเทิร์นอีกรูปแบบหนึ่งที่ก็น่าสนใจเหมือนกันวันนี้จึงจะเป็นสูตรที่ท่านแบบเราจะเห็นสูตรนี้ตลอดเลยก็เรียกว่าสูตรเหมือนสูตรคณิตศาสตร์เลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: 5บวก4ได้9ท่านผู้ฟังจำตัวเลขนี้ไปเลยฮะ5บวก4ได้เท่าไหร่นะ
0: 9เจ้าค่ะ
1: โอเคไม่ใช่ว่าได้7ได้8อะไรนะได้9นะ
0: เจ้าค่ะ
1: 5บวก4ได้9นี่จะเป็นแพทเทิร์นของพระสูตรที่เราจะพูดกันในวันนี้เลยตั้งแต่ยิงไปเลยวันนี้ข้อ62นะจนถึงโอ้ถ้าอาจารย์ไล่ดูก่อนนะน่าจะข้อ9 10 91นู่นน่ะ
0: โอ้จาก62ถึง91เจ้าค่ะ
1: 62ถึง91นี่เป็นสูตรนี้5บวกอะไรนะ
0: 4เจ้าค่ะ
1: 5บวก4ได้9เออนี่ จะเป็นแพทเทิร์นนี้ตลอดเลยเนี่ยแพทเทิร์นนี้ตลอดเลยโดยที่ก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะส่วนที่ว่าเป็น4สุดท้ายเนี่ยนะ
0: ค
1: ่ะในเซตแรกจะเป็นสติปัฏฐาน4ในเซตที่2เซตได้นี่คือตั้งแต่ข้อ62เนาะจนถึงข้อ73 62ข้อไปจนถึง72
0: ค่ะ
1: 62ถึง72นี่ก็ทั้งหมด11ตัวด้วยกัน
0: ค่ะ
1: 62ถึง72นี่ก็จะใช้อันที่4เนี่ยที่เรียกว่าหมายเลข4เนี่ยนั่นก็คือจะสติปัฏฐาน4
0: ค่ะ
1: ทั้งหมด11ข้อด้วยกันตั้งแต่73จนถึง83เนาะ73จนถึง83
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นสัมมปทาน4สัมมปทาน4
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวสติปัฏฐาน4คืออะไรสัมมปทาน4คืออะไรเดี๋ยวเราจะมาว่ากันเมื่อถึงจุดนั้นจุดนั้นแต่อยากให้ท่านผู้ฟังได้เห็นโครงสร้างตรงนี้ซะก่อนเนา
0: ะ
1: โดยโครงสร้างส่วนที่มี5ประการก็จะเป็นเซตที่เหมือนกันในทั้ง2เซตที่มีเลข5เนี่ยนะเลข5เนี่ยมันจะโอ้เยอะเลยไล่มาตั้งแต่คืออะไรที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายนะ5ที่พูดถึงเนี่ยคือสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายอกุศลธรรมทั้งหลายนะทีนี้เราต้องนับไปเลย62นะที่มีทั้งหมด11ประการอกุศลธรรมทั้งหลาย11ประการเนี่ยจะถูกระงับไปได้ด้วยสติปัฏฐาน4นี่คือเซตที่1 11อย่างตัวเลขนี้มันอาจจะคาดเคลื่อนนะเดี๋ยวเราพระอาจารย์ยังไม่ได้นับละเอียดแต่ว่าจะเป็นเซตที่ท่านผู้ฟังให้เห็นเป็นโครงสร้างไว้ก่อน4อย่างที่ว่า5บวก4เนาะ4ประการเนี่ยเป็นกุศลจะสามารถระงับ5ประการที่เป็นอกุศลได้โดย4ประการที่เป็นกุศลนั้นจะแบ่งเป็น2กลุ่มคือสติปัฏฐาน4และสัมมปทาน4แล้วอกุศลที่มี5ประการนั้นน่ะก็จะมีทั้งหมด11ข้อด้วยกันนะ5ประการนั้นมี11อะไรบ้าง11ข้อนะก็คือ5อย่าง1 5อย่าง2 5อย่าง3ทั้งหมด11อย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: จะสามารถระงับได้ด้วยสติปัฏฐาน4ก็ได้สัมมปทาน4ก็ได้
0: เจ้าค่ะ
1: จริงๆแล้วเป็นข้อที่82นะไม่ใช่83เอาใหม่นะเดี๋ยวเราไล่เรียงตัวเลขเซตกันใหม่เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจโครงสร้างซะก่อนจะมี2เซตเซตละ10สูตรจะมี2เซตเซตละ10สูตรแบ่งเป็นส่วนที่มีธรรมะ5ประการและส่วนที่มีธรรมะ4ประการ
0: 4ประการเจ้าค่ะ
1: 4ประการในเซตแรก10สูตรข้อที่63นะ63ไม่ใช่62 63ถึง72อันเนี้ยจะจบด้วยสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นกุศลธรรมที่จะกำจัดธรรมะ5ประการที่เป็นอกุศลธรรม10อย่างมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะค่อยว่ากันแล้วส่วนเซตที่2ธรรมะ4ประการที่จากข้อ73ถึง82นั่นคือสัมมปทาน4สัมมปทาน4คือเรื่องความเพียรก็จะดับอกุศลธรรมเดียวกันเลยนะก็10ประการเหมือนกันนะ10ข้อมีทั้งหมดใน10ข้อนั้นตั้งแต่ข้อที่73ถึง82แต่ละข้อละข้อมีธรรมะ5ประการที่เป็นอกุศลอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาว่ากันน
0: ั่
1: นก็คือโครงสร้างวันนี้เราก็จะยิงกันไปเลย21ข้อด้วยกันนะจากข้อ62ถึง82ทีนี้62มันจะแพทเทิร์นไม่เหมือนกับ63อันนี้พระอาจารย์ดึงโครงสร้างของ63มาก่อนวันนี้เราจะเริ่มข้อ62นะ
0: เจ้าค่ะ
1: 62นี่จะเป็นอันหนึ่งของเขาเดี๋ยวเราจะบ้ากันส่วน63ก็โครงสร้างอย่างที่ว่าไปมี2เซตทีนี้เรามาเริ่มกันด้วยข้อ62กันดีก่อน62พูดถึงอกุศลธรรม9ประการอกุศลธรรม9ประการเป็นของที่ไม่ดีในที่ตาเพื่อว่าเรามีแล้วเนี่ยอันนี้จะทำให้เราบรรลุอรหัตผลไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: พระสูตรนี้ชื่อว่า
0: อภัพพระสูตรเจ้าค่ะ
1: ก็คือความอาภัพนั่นเองคนอาภัพนะ ถ้าท่านผู้ฟังเคยฟังถ้าพระอาจารย์ไม่ผิดนะน่าจะอยู่อังคุตรนิกายหมวด5นะพูดถึงคนอาภัพคนอาภัพที่แบบคุณจะไม่มีทางได้เลยคือท่านจะเปรียบเหมือนกับคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติเป็นคนจันทานแล้วยังหลังค่อมยังง่อยเปลี่ยเสียขาตาบอดข้างเดียวเงี้ยคือไม่มีทางที่เขาจะยกขึ้นเป็นพระราชาคืออันนี้เป็นอาภัพสุดๆอันนี้ okay. นี่คือพูดถึงเคสนะทีนี้ว่าถ้าเป็นคนจันทานแต่ว่าอย่างน้อยยังมีสุขภาพร่างกายโอเคเนี่ยบางทีเขายกขึ้นเป็นพระราชาได้มีเรื่องในอดีตที่โพธิสัตว์ตอนนั้นอยู่ในวรรณะจันทานแล้วถูกยกขึ้นเป็นพระราชาอันนี้มีได้แต่ถ้าถึงขนาดว่าตาบอดข้างเดียวง่อยเปลี่ยเสียขาหลังค่อมอีกเนี่ยโอ้โหหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์เพราะฉะนั้นลักษณะนี้คือเรียกว่าอาภัพอาภัพแล้วในทางจิตใจล่ะอะไรคือความอาภัพที่จะทำให้เราไม่สามารถบรรลุอรหัตผลได้แต่ถ้าเรายังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในจิตใจนะแสดงว่าคุณไม่ใช่พระอรหันต์แน่นอนนี่ตรวจสอบได้เลยมีอะไรบ้างหนึ่งราคะสองโทสะสามโมหะสี่ความโกรธ5. ความผูกโกรธ 6. การลบหลู่คุณท่าน 7. การตีเสมอ 8. ความริษยาและ 9. ความตระหนี่นี่คือ9อย่างนรกะโทสะโมหะก็คิดว่าเราน่าจะเข้าใจกันนรกะก็คือแบบว่าหิวอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้โทสะก็คิดประทุษร้ายคิดให้คุณหนึ่งเขาได้ไม่ดีคิดให้คุณหนึ่งเขาแบบตกนรกหมกไหมมีความไม่สบายเกิดขึ้นแก่เขาโมหะก็หลงนี่คือหมายถึงไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เห็นคุณค่าแบบไม่กตัญญูอย่างเงี้ยไม่เห็นว่าความกตัญญูจะดียังไงอันนี้โมหะแล้วก็ความโกรธนี่ก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าเรารุ่มร้อนของตัวเราเองแต่โกรธกับโทสะนี่ไม่เหมือนกันคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: โกรธเนี่ยจะลักษณะเหมือนกับว่าน้ำมันเดือดน้ำเดือดปุ๊ดมันก็จะเห็นอะไรที่มันอยู่ข้างในได้ไม่ชัดเจนหรือเมื่อเรามีความโกรธความขุ่นมัวขึ้นแต่เรายังไม่ได้คิดประทุษร้ายเขาการคิดประทุษร้ายให้คนอื่นเขาได้รับความเดือดร้อนนี่คือโทสะมันจะเริ่มออกมาข้างนอกละก็จะเปรียบเทียบคือน้ำเดือดแล้วมันทะลุออกมาจนกระทั่งโดนลวกคนอื่นคนนั้นคนนี้ไปงั้นนั่นคือโทสะแต่ถ้าโกรธเฉยๆคือน้ำเดือดเฉยๆอยู่ในภายในอารมณ์มันไม่สบายอย่างนี้นะเป็นอย่างนั้น
0: จบค่ะ
1: ต่างกันตรงนี้ส่วนลักษณะความผูกโกรธก็คือผูกเวรนั่นเองแบบ5ปี6ปีละหรือ10ปีแล้วก็ยังไม่เลิกพูดเรื่องเก่าเรื่องเดิมนั่นแหละความไม่ดีของเขาเมื่อ10ปีที่แล้วก็ยังยกมาพูดอยู่เงี้ยแต่ว่านี่คือไม่ได้ว่าหมายความว่ามาเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างให้เกิดการเรียนรู้นั่นคนละอย่างนะแต่ถ้ายกขึ้นมาเพื่อที่จะติเตียนหาโทษเขาเนี่ยไม่ดีแต่เป็นอุทาหรณ์เป็นเรื่องสอนนี่โอเคสามารถพูดได้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดเรื่องไม่ดีของตัวพระองค์เองบ้างของคนอื่นบ้างแล้วเอามาเป็นอุทาหรณ์ให้เรียนรู้ถัดมาการลบหลู่คุณท่านแล้วก็คือเขามีความดีอะไรนี่ก็ไปด้อยค่าความดีเขาไม่ให้มันมีค่ามา
0: เจ้าค่ะ
1: มันไล่มาตั้งแต่แบบเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างอาหารอย่างเงี้ยนะเช่นเอาไข่มาเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วฉันก็เอาไข่มาเธอก็เอาไข่มาไข่มันไม่ได้จะอะไรมากใช่ไหมแต่ก็จะบอกว่าโอ้ไข่ของเธอไม่ใช่ไข่ออร์แกนิกหรอกนะไข่ของฉันนี่ไข่ออร์แกนิกเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะไปด้อยค่าของเขาที่ทำเหมือนกันอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: หรือว่าผ้าเหมือนกันเลยสีเดียวกันด้วยแต่ว่าผ้าฉันซักมาแล้วนะผ้าของเธอซักหรือยังเอ๋ไปอย่างนั้นไปอีกแล้วก็จะต้องคิดแบบนี้แล้วหรือคุณธรรมก็ได้นะคุณธรรมแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยอรหันต์คนนั้นเป็นพระอรหันต์คนนี้เป็นพระอรหันต์โอ้อรหันต์ของเขาเนี่ยอรหันต์ซ้ายอรหันต์ขวาแต่ว่าอย่างนี้เหมือนกับว่าของเขาไม่ดีลบหลู่คุณของเขา ขาอาจจะมีของดีของเขาก็ได้แต่ว่าถ้าเราไปพูดลบหลู่คุณของเขาอย่างเงี้ยอันนี้คือแสดงว่าคุณยังไม่เป็นอรหันต์หรอก
0: อ
1: ืมข้อที่หกเน
0: า
1: ะส่วนข้อที่เจ็ดนี่คือพูดถึงความตีเสมอนะเขาใช้คำว่าปราศาตีเสมอตีเสมอก็คือตัวเองมีดีนิดหน่อยแต่ว่าพูดจะดีเต็มที
0: ่
1: ให้แบบดีพอๆเขาถ้าบอกว่าเถียงไม่ได้ว่าเขาดีจริงๆอย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นเขามีเท่าไหร่เขามี1ล้านอย่างเงี้ยสมมุตินะแล้วเรามี 1,000 อย่างเงี้ยเราก็จะมันมักจะคู่กันอันนี้นะก็จะบอกไอ้1,000ของฉันเนี่ยฉันหามาโดยสุจริตนะฉันเนี่ยใช้ความเพียรความพยายามก็คือจะพูดความดีอะไรของตัวเองที่จะให้มันมา justify ให้เห็นค่าของ 1,000 ที่มันมีมากเนี่ย
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ถ้าสมมติเอาของเขามาพูดด้วยว่า1ล้านเขามีโถเขามรดกเอามาให้ว่าไปงั้นอีกไม่ได้จะใช้ความพยายามเท่าไรละก็ว่าไปงั้นอีกหรือว่าถือบางทีอาจจะแบบว่าเขาไปเลยว่าหามาโดยไม่สุจริตนั่นนี่โน่น
0: เจ้าค่ะเป็นเงินเทา
1: อะไรอย่างเงี้ยไปอีกใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งจริงบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าใช่หรือไม่เนาะแต่ความคิดเนี่ยแค่ว่าไม่ต้องพูดถึงหรอกแค่คิดนี่มันก็ไม่ถูกแล้ว
0: เนี่ย
1: จะเป็นเครื่องขวางแล้วก็ยังจะรวมถึงคุณธรรมด้วยนะคุณธรรมเนาะเช่นคุณธรรมเอาศีลสมาธิปัญญาเงี้ยเอาเรื่องของสมาธิอ่ะไม่ต้องถึงปัญญาแต่สมาธิเราก็บอกเออเนี่ยฉันได้สมาธิมีคนพูดขึ้นจิตใจฉันนี่สงบมากเลยนะแล้วก็พอสมมติว่าถ้าคุณยังมีความอาภัพอยู่ในจิตใจใช่ไหมพอพูดเรื่องสมาธิของเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้มีประสบการณ์การปฏิบัตินั่นนี่ตัวเองก็จะพูดความดีของตัวเองบ้างแล้วคราวนี้เอาอะไรอะสมมติฉันท่องปฏิโมกข์ได้ฉันก็จะเอาเรื่องปฏิโมกข์นี่ฉันท่องมานะโอ้ก็มันก็คนละแบบไงก็พยายามเอาความดีของตัวเองน้อยพูดที่มันมาก
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ให้มันมีพลังขึ้นมาต่อมาในข้อที่8คือความริษยาความริษยาก็จะเป็นภาษาที่เรามักจะพูดกันคืออิจฉาริษยาแต่ริษยาคือถ้าเขาได้ดีเราไม่ยินดีกับเขานี่คือริษยาเขาพ้นจากทุกข์เราไม่ยินดีกับเขาเขาได้สุขเราไม่ยินดีกับเขานี่คือริษยา
0: เจ้าค่ะ
1: หรือเขาได้ทุกข์แล้วก็ไม่ได้สุขพลาดจากสุขเรายินดีด้วยอันนี้ริษยา
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็มันก็จะมาเข้ากันกับข้อที่9คือตัณหนีแต่ตัณหนีก็คือเรามีแล้วเราก็ไม่ให้นี่อย่างที่หนึ่งเรามีแต่เราไม่ให้ไม่ว่าจะตัณหนีมัจฉริยะ9เนี่ยเราก็ได้เคยคุยกันไปตัณหนีทรัพย์ตัณหนีตระกูลตัณหนีธรรมะหรือเรามีบางอย่างเราไม่ให้นี่นัยยะที่หนึ่งหรือเรามีแล้วเขาจะมามีเหมือนเราเนี่ยเราไม่อยากให้เขามีเหมือนเรา
0: เจ้าค่ะ
1: ใช่อย่างเช่นว่าฉันใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้สีนี้โอ้โหสีแบบเขาเรียกว่าอะไร exclusive อย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะพิเศษเลยเจ้าค่ะ
1: ตอนนี้คนอื่นเขาจะไปซื้อบ้างโอ้ไม่อยากให้เขามีโอ้ยใช้เหมือนกันอีกคิดแบ่งกันอีก
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: นี่คือตระหนี่ตระหนี่ที่ว่าของตัวเองก็ดีอยู่แล้วนะแล้วพอคนอื่นเขามีดีเหมือนกันเนี่ยโอ้ยไม่อยากเขามีตระหนี่เขาก็ใช้เงินเขาซื้อแหละเนี่ยจิตใจแบบเนี้ยมันไม่เวิร์ก
0: เจ้าค่ะ
1: จะทำให้ไม่สามารถบรรลุอรหัตผลได้เรามาดูข้อที่แก้ดีกว่าคุณใจเพราะว่าแนวของวันนี้จะพูดตรงจุดนี้เลยแล้วว่าแล้วราคานี่คุณจะแก้ยังไงโทสะคุณจะแก้ยังไงโมหะจะแก้ยังไงโกรธจะแก้ยังไงความผูกโกรธพวกนี้เราจัดเป็นเซตก็ได้แล้วเมื่อความกำหนัดความที่เราอยากจะได้หิวอยากได้นี่นะเราก็ต้องแก้ด้วยการที่รู้จักพอความที่ว่ามักน้อยสันโดษเรารู้จักพอไม่ได้มีความปรารถนามากอยากให้เขาจะรู้ว่าเราดียังไงโอ้ไม่ต้องหรอกมีความมักน้อยมีความสันโดษมักน้อยนี่คือไม่ใช่ว่าเอาน้อยๆนะแต่หมายถึงว่าไม่ต้องการให้คนอื่นเข้ามารู้ความดีของเรามีมากเท่าไหร่ไม่ต้องการให้รู้นี่ก็เรื่องมากน้อย
0: เจ้าค่ะแล้วหมายถึงแบบว่าพอใจในสิ่งที่ท ที่ตัวเองมีได้นะเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่ใช่นั่นด้วย
0: น้อยเนี่ยเจ
1: ้
0: าค่ะ
1: นั่นมีความหมายสองระยะหนูมักน้อยมีความหมายสองระยะ
0: เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ทั้งสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็แต่ในความที่ว่าพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีมันจะต้องมีแยกไปอีกนะคือเราต้องไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายหมายว่าถ้ากุศลธรรมแล้วเราก็พอใจแค่นี้ไม่ใช่นี่เราต้องพัฒนาเพิ่มไงมันจะกลายเป็นความเกียจคร้านอย่างนั้นแหละเราต้องพัฒนาความเพียรของเราเพิ่มเราต้องพัฒนาคุณธรรมของเราเพิ่มแต่ถ้าเราได้เท่าไรเราก็ยินดีเท่านั้นไม่ใช่ว่ากลายเป็นคนไม่ก้าวหน้าได้ไม่ใช่งั้นมักน้อยนี่คือไม่อยากให้คนอื่นเขารู้ความดีของตัวเราเองตอนนี้ระยะที่สองมีสองระยะส่วนเรื่องความผูกโกรธการที่จะไม่ผูกเวรการที่จะไม่คิดประทุษร้ายก็ต้องแก้ด้วยเมตตาการที่จะไม่ให้โกรธต้องแก้ด้วยเมตตาและเมตตาคือความรักความปรารถนาดีให้คนอื่นได้อยู่เป็นสุขไม่อยากให้เขาเป็นทุกข์ความปรารถนาดีเนี่ยเรียกว่าเมตตาตรงข้ามกับโทสะตรงข้ามกับความโกรธตรงข้ามกับพยาบาทมันจะเป็นส่วนนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ส่วนถ้าเป็นแนวที่คิดประทุษร้ายเขาคิดประทุษร้ายนี่ก็คือวิหิงสาวิตกเนี่ยมันจะอยู่ในข้อของความหลงโมหะความคิดประทุษร้ายไม่ได้โกรธไม่ได้อาฆาตเฉพาะเจาะจงแต่ว่าก็ต้องทำร้ายกันต้องเบียดเบียนกันเพราะอะไรเพราะฉันจะต้องตัวฉันให้ได้ดีตัวเธอเป็นยังไงฉันไม่แคร์ความคิดแบบนี้เขาเรียกว่าวิหิงสาความคิดในการเบียดเบียนจะแก้ได้ด้วยกรุณาจะแก้ได้ด้วยกรุณากรุณาก็คือความปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับนายพรานที่จะไปฆ่ากวางเนี่ยไม่ได้โกรธเกลียดกวางตัวนี้โดยเฉพาะเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกแต่ฉันต้องฆ่าเธอเพราะว่าฉันต้องกินเนื้อเธอฉันต้องเอาหนังเธอเอาเขาเธอความคิดแบบนี้คือวิหิงสามาจากลักษณะของโมหะด้วยจะแก้ได้ก็ด้วยกรุณาปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่เขาก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นนั่นนี่ก็เป็นกรุณาส่วนความริษยาริษยานี่จะแก้ได้ด้วยมุทิตามุทิตาก็คือยินดีด้วยเวลาเขามีความสุขยินดีด้วยเวลาที่เขาได้พ้นจากความทุกข์ความยินดีเนี่ยเรียกมุทิตาก็จะกำจัดเจ้าความริษยาไปได้
0: เจ้าค่ะ
1: ความตระหนี่ก็แก้ด้วยได้ด้วยการให้เราตระหนี่อะไรเราไม่อยากให้เขามีอะไรเราให้สิ่งนั้นเขาเลยเราหวงกันสิ่งไหนเราสละสิ่งนั้นออกเลยเนี่ยจะเป็นการกำจัดความตระหนี่การให้ทานจะกำจัดความตระหนี่เพราะฉะนั้นให้ทานเนี่ยมันให้ได้หมดนะคุณใจทั้งสิ่งของก็ได้ทั้งให้คำพูดก็ได้เช่นเราจะด่าเขาเนี่ยจะพูดไม่ดีเขาปึ้งไอ้คุณจะกำจัดคำพูดไม่ดีอ่ะไม่ใช่ว่ายิ่งพูดออกไปไม่ใช่เพราะถ้าเรายิ่งพูดไม่ดีออกไปปุ๊บคำพูดไม่ดีนั้นยิ่งฝังตัวเข้าไปในตัวเราเราต้องพูดดีๆออกไปเป็นปิยวาจาออกไปเป็นคำพูดที่ให้จะลงใจพูดออกไปเป็นคำพูดสุภาพออกไปมันก็จะกำจัดคำพูดแบบเสียดสีคำพูดทิ่มแทงไปได้เข้าใจไหมสละ
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นทานออกด้วยสิ่งของก็ตามด้วยกวาจาก็ตามด้วยการกระทำทางกายก็ตามส่วนการลบหลู่คุณท่านการตีตนเสมอท่านนั้นก็ต้องละเจ้ามานะจะกำจัดได้ก็คือกำจัดความเป็นตัวตนออกไปเห็นด้วยความเป็นอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ของฉันเนี่ยไม่ใช่ของเราเนี่ยไม่ใช่ของเธอไม่ใช่ของใครแต่เป็นของโลกพอเราเจริญอนิจจสัญญาอนัตตาสัญญาความลบหลู่คุณท่านความตีตนเสมอท่านมันจะไม่ได้เป็นของใครอ่ะเป็นของท่านหรือของฉันเฮ้ยยังมันจบเสมอได้ไงมันก็เป็นของโลกอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าใจไปอย่างนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: จิตใจคนที่เป็นแบบนี้ต่างหากที่ว่ามีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาเห็นอนัตตามีการให้การบริจาคพูดดีคิดดีทำดีอันนี้นะโอ้ไม่เหลือแน่นอนกิเลสเนี่ยไม่เหลือ นะธรรมะ9ประการนี้ไม่เหลือแน่นอนเดี๋ยวก็แล้วเหลืออะไรเหลือพระอรหันต์นี่แหละพระอรหันต์นี่ไม่เหลือเลยกิเลสนี่เอาออกหมดจึงมีไทเทิลมีชื่อใหม่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์อันนี้ข้อ62นะข้อ62
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้าเราละธรรมะ9ประการนี้ก็จะเป็นคู่เปรียบเทียบความแตกต่างเนาะถ้าละ9ประการนี้ได้ก็จะเป็นพระอรหันต์62เพราะฉะนั้นในวรรคที่พูดถึงจบไปแล้วนี่คือเกมวรรคนะจบตรงนี้ทีนี้ต่อมาเราขึ้นวรรคใหม่นะวรรคนี้ชื่อว่าสติปัฏฐานวรรคตั้งแต่ข้อที่63ถึง72นะเป็นต้นอย่างที่อธิบายไปตอนต้นโดย10พระสูตร10ข้อมีตอนจบเหมือนกัน4ข้อ4ประการนะธรรมะ4ประการนั้นคือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4จะกำจัดธรรมะ5ประการที่จะพูดถึงในแต่ละข้อละข้อมีดังนี้ข้อที่63พูดถึงการท้อแท้ในสิกขาท้อแท้ในสิกขาคือคิดลาสึกนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือพระสูตรข้อที่63นะชื่อว่าสิกขาทุพพลยสูตรคือคิดลาสิกขาท้อแท้อยากจะลาสึกแล้วทำไมคุณอยากจะลาสึกอ่ะโอ้ก็นี่ไงเหตุที่ทำให้เป็นอย่างนั้นคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จดื่มสุราเมรัยนั่นก็ศีล5นี่นาใช่ไหมก็ศีล5ใช่ก็ศีล5ธรรมดาของเรานี่แหละศีล5ธรรมดาของเราถ้าเราทำคือถ้าเราผิดศีล5นี่มันจะทำให้จิตใจไม่อยากจะประพฤติพรหมจรรย์ไม่อยากจะประพฤติพรหมจรรย์ก็แน่ละสิเพราะว่าประพฤติพรหมจรรย์มันเยอะกว่าตั้งเยอะบางคนศีลไม่ต้องพูดถึงศีล227หรอกศีล8ก็ยังรักษาไม่ได้ศีล5ยังรักษาไม่ได้จะไปรักษาอะไรศีล227ข้อใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จึงไล่มาถ้าคือถ้าจะดูให้ดีกันจริงๆนะก็คือคุณรักษาศีลไม่ได้นั่นแหละ
0: คือ
1: ตรงนี้เขาเอาตั้งแต่ต่ำสุดศีล5ถ้าจะเราจะเอาดีขึ้นเอาศีล8ถ้าจะเอาดีขึ้นอีกศีล227ตรงนี้เขาเอาต่ำสุดคือศีล5ไงเพื่ออะไร
0: okay.
1: ถ้าเราดูโครงสร้างกันใหญ่ตรงนี้มันเพื่อให้มันได้5ข้อมันจะได้มารวมกันเป็น9ข้อเพราะนั้น5ข้อเนี่ยยกขึ้นเป็นต้นแต่ถ้าเราจะเอารายละเอียด227ข้อได้นี่ถูกต้องแน่นอน ก็ถ้าคุณรักษาศีลไม่ได้คุณก็ท้อแท้ในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ในรูปแบบนั้นๆในการที่จะทำให้เป็นคนในรูปแบบนั้นๆน่ะถ้า227ก็เป็นปกติของพระสงฆ์ใช่ไหม
0: จ้าค
1: ่
0: ะ
1: 8ก็จะเป็นปกติของแม่ชีพระขาวสามเณรอย่างนี้เป็นต้น
0: หรือผู้รักษาศีล
1: ใช่รักษาศีล8เนาะเป็นศีลพรหมจรรย์ถ้า5นะ5นี่ก็จะอุบาสกอุบาสิกาทั่วไปอุบาสกอุบาสิกาทั่วไปก็มีสิกขาบทนะสิกขาบท5อย่างอุคาขณะบดีเนี่ยท่านจะมีสิกขาบท5แล้วข้อ3เนี่ยเปลี่ยนเป็นการประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็เลยเหมือนกับว่าศีล8ไกลๆแต่ว่ายังกินข้าวเย็นอย่างนี้แล้วกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ในความเป็นปกติตรงนี้แหละที่เริ่มตั้งแต่ว่าก็เรียกว่ามีสิกขาบทมีสิกขาบทสิกขาบทคือสิ่งบทที่เราจะต้องทำการศึกษาด้วยการปฏิบัติน้อยที่สุดคือศีล5น้อยที่สุดคือศีล5ทีนี้ถ้าคุณทำศีล5ไม่ได้คุณก็เสื่อมจากสิกขาไงในการที่จะมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาคุณก็ไม่ได้เป็นละก็จะหายไปเสื่อมไปท้อแท้ไปเอ้าแล้วแก้ไงนี่คือใน4ประการถัดมาแก้ด้วยสติปัฏฐาน4แก้ด้วยสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็คือการเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายการเห็นจิตในจิตและการเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายสติปัฏฐาน4จะช่วยละเหตุท้อแท้ในสิกขาบท5ประการละเหตุท้อแท้ในสิกขาบท5ประการ ถ้าเราฆ่าสัตว์นะเราไม่อยากจะถ้าเราฆ่าสัตว์เนี่ยเราการที่เราอยากจะไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยว่าเราจะไม่อยากทำเพราะเราฆ่าสัตว์ไปแล้วไงถ้าเราประพฤติผิดในกามไอ้การที่เราอยากจะมาประพฤติผิดให้มันถูกอีกเนี่ยมันก็โอ้ยไม่อยากจะทำไงมันรู้สึกผิดอ่ะรู้สึกผิดรู้สึกร้อนใจมันก็เลยเป็นเหตุต่อแต่ทำยังไงตั้งสติขึ้นใหม่ตั้งสติขึ้นใหม่ใช้อะไรเป็นเหตุให้เกิดสติกายก็ได้กายการเห็นกายในกายเวทนาก็ได้การเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายการเห็นจิตในจิตการเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเอายังไงเนี่ยเพราะตรงนี้มันเป็นคำพูดที่จะจับตรงไหนเอาก็เอาอนุสติอันใดอันหนึ่งก็ได้เอาอานาปานสติอะอานาปานสติมาดูลมหายใจการเห็นลมน่ะคือเห็นกายเห็นสัมผัสของลมน่ะคือเห็นเวทนาจิตที่มาเห็นกับลมน่ะคือการเห็นจิตในจิตเราเห็นลมแล้วเห็นความเกิดขึ้นดับไปธรรมะต่างๆผ่านมาในเห็นธรรมในธรรมอานาปานสติก็เป็นสติปัฏฐาน4เอาหรือเอาอันอื่นในอนุสติ10มีอะไรบ้างนอกจากอานาปานสติก็มีพุทธานุสติขณะนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์พุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติอันนี้ก็เป็นสติปัฏฐาน4เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าในขณะที่เรานึกถึงพุทโธอยู่เนี่ยเรามีความรู้สึกมาในกายอันนี้แสดงว่าคุณก็เห็นกายในกายแล้วคุณนึกพุทโธอยู่นึกพุทโธอยู่มีความรู้สึกปีติบ้างสุขบ้างเกิดขึ้นหรืออุเบกขาอะไรก็เป็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายจิตที่มารู้สังเกตอยู่กับพุทโธนั่นก็เห็นจิตในจิตแล้วมีความรู้ธรรมะอันใดใดเกิดขึ้นไม่ว่าจะนิวรณ์เห็นนิวรณ์เห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมไปเห็นสิกขาบท5นั่นก็เรียกว่าเห็นธรรมในธรรมแล้วก็เป็นการตั้งสติธรรมดาเรานี่แหละไม่ว่าจะใช้เครื่องมืออะไรใดๆก็ตามถือว่าเป็นสติปัฏฐาน4ได้หมดแพทเทิร์นนี้นะจำไว้ให้ดีคือ5บวก4ได้9
0: ถูกค่ะ
1: 5นั้นคือสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอย่างที่1ในวันนี้ข้อที่63เราพูดถึงคือผิดศีล5ในการผิดศีล5เป็นอกุศลธรรม4อย่างนั้นเป็นกุศลธรรมในที่นี้จะเหมือนกันในเซตแรก10ข้อแรกคือสติปัฏฐาน4ใช้สติจะแก้ปัญหาอากุศลธรรม5อย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างได
0: ้เจ้าค่ะนี่คือสาเหตุที่ทำให้ท้อแท้ในสิกขาหรือว่าอยากจะลาบวชนะเจ้าค่ะ
1: ใช่นี่คือ63
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อมา64นั้นอกุศลธรรม5ประการที่พูดถึงในที่นี้ชื่อว่านิวรณสูตรชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันก็คือนิวรณ์5ประการนั่นเองนิวรณ์5ประการนิวรณ์แปลว่าเรื่องกลางกั้นไม่ให้บรรลุความดีเครื่องกั้นเครื่องขวางถ้าจะเปรียบเทียบท่านเปรียบไว้2อย่างก็คือเหมือนแม่น้ำขวางอยู่ระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งโน้นฝั่งนี้ไม่ชนฝั่งโน้นเพราะอะไรเพราะแม่น้ำมันขวางเอาไว้นี่ก็ขวางนี่คือนิวรณ์หรือพูดถึงผ้าคลุมคนเอาไว้คนข้างในถูกบังจากคนข้างนอกคนข้างนอกถูกบังจากคนข้างในด้วยผ้ามันขวางเอาไว้นะขวางตรงนี้แหละคือนิวรณ์มีอะไรบ้างขวางอะไรก่อนขวางจิตของเราไม่ให้ไปถึงความดีแต่ความดีในที่นี้ก็คือสมาธินั่นเองขวางระหว่างจิตของเรากับสมาธิที่มันจะเกิดขึ้นสมาธิที่จะเกิดขึ้นโดยสิ่งที่จะมาขวางไว้ที่ท่านบัญญัติไว้มี5ประการด้วยกันในข้อแรกก็คือความพอใจในกามก็เรียกกามฉันทะประการที่2คือความคิดประทุษร้ายคิดปองร้ายก็คือพยาบาทประการที่3คือความหดหู่คือทีนะและความเสื่องซึมคือมิทะก็เรียกรวมกันว่าทีนมิทะความหดหู่ความเสื่องซึมก็พูดถึงความง่วงความอะไรอย่างนี้แหละ
0: เจ้าค่ะ
1: ประการที่4คือความฟุ้งซ่านคืออุทจจะและความรำคาญใจคือกุกุจจะเราก็จะเรียกรวมว่าอุทจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจและประการที่5คือค ความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจเรียกว่าวิจิกิจฉา
0: เจ้าค่ะ
1: เนี่ยมันจะมางัดจิตของเราเนี่ยให้มันค้างอยู่ไม่ลงทีที่จะมารวมลงระงับลงให้ถึงความดีคือสมาธิไม่ลงมันจะแบบลอยเขาลอยนี่คือแบบมันไม่จอดได้
0: เจ้าค่ะก็คือทำให้เราเข้าสมาธิไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ใช่ใช่
0: พูดง่ายๆเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องสมาธิคือความดีอย่างหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือจะละเอียดลงละจะเห็นว่าแพทเทิร์นเขาจะละเอียดลงตรงที่ว่าจากศีลใช่ไหมตอนนี้ก็มาสมาธิละอะไรที่มันจะทำให้ผิดศีลก็จิตจะเป็นยังไงก็จะผิดศีลไปอันนี้ต่อมาเรื่องของสมาธิละซึ่งมันจะตรงข้ามกันกับอาจจะคนละลักษณะกันกับเมื่อสักครู่นะเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เนี่ย okay. เป็นลักษณะทางกายทางวาจาแต่พยาบาททีนมิทะความง่วงซึมพวกนี้มันเป็นทางใจเดี๋ยวมันจะไม่ได้เป็นทางกายทางวาจา
0: เจ้าค่ะ
1: ความดีทางด้านที่เป็นจิตใจไม่ใช่กายถ้ากายความดีทางกายก็วาจาก็ศีลใช่ไหมความ okay. ดีทางจิตใจก็สมาธินั่นเองแล้วตรงนี้จะแก้ยังไงเขาก็แบบเมื่อตะกี้เลยแก้ได้ด้วย
0: ก็แก้ด้วยสติปัฏฐาน4ถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องถูกต้องแล้วก็คือทั้ง10ข้อนี่แหละนะ63ถึง72เนี่ยแก้ด้วยสติปัฏฐาน4เหมือนกัน
0: เหมือนกัน
1: ก็จะมีแพทเทิร์นคำพูดอย่างนี้เลยว่าถ้าเราเจริญสติปัฏฐาน4เราก็จะละนิวรณ์5นี้ได้เนี่ยเมื่อตะกี้คือถ้าเราเจริญสติปัฏฐาน4เราก็จะละเหตุท้อแท้5ประการนั้นได้ทีนี้ต่อมาอีกมันต่อมาอีกเพราะวันนี้เราจะทำไว้จบเลยนะในวรรคนี้แพทเทิร์นแบบน
0: ี
1: ้ก็จะพูดถึงกามคุณ5ล่ะนี่คือข้อที
0: ่65เจ้าค
1: ่ะ65นะใช่65แล้วก็เอาเรื่องกามคุณ5อย่างมาตั้งต้นขึ้นทีนี้ไอ้ตรงนี้เราจะเห็นแพทเทิร์นนิดหนึ่งนะไม่รู้ว่ามันจะคือพระอาจารย์คิดว่ามันจะละเอียดลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าท่านเรียงกันมาอย่างนี้วันตะกี้ศีล5ใช่ไหมตอนนี้นิวรณ์5เนาะนิวรณ์5ทีนี้เจาะมาในเฉพาะข้อแรกของนิวรณ์5คือเรื่องกามตรงนี้เลยข้อ65คือกามคุณ5กามคุณ5กามคุณ5ประการเนี่ยจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันลุ่มหลงเพลินพอใจให้กำหนัดจิตของเราจะไปทางนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาโดยตรงในนิวรณ์ข้อแรกเรื่องของกามฉันทาละเออทำไมจิตของคุณมันจะหลีกไปทางกามฉันทาได้ก็ธรรมชาติจิตมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วจะแก้ยังไงในที่นี้อ่ะ
0: สติปัฏฐาน4อ่ะเจ
1: ้
0: าค
1: ่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็5อย่างนั้นจะแก้ได้โดย4อย่างนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: 4อย่างนี้คือสติปัฏฐาน4นั่นเองกามเนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่ไม่ใช่สิ่งภายนอกก็คือกามเป็นสองส่วนคุณได้ใช้จะมีกามคุณนะกับกามกิเลสกามกิเลสบางทีพูดว่ากามเฉยเฉยเพราะนั้นกามกับกามคุณไม่เหมือนกันกามหมายถึงกามกิเลสอยู่ในจิตใจของเราคือกามฉันทะกามคุณคือสิ่งของเข้าของอยู่ภายนอกสิ่งของข้าของอยู่ภายนอกเช่นบ้านรถดนตรีอาหารพวกนี้คือกามคุณ5ประการเพราะฉะนั้นกามคุณเนี่ยมันจะมาเน้นเรื่องสิ่งของข้าของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์5อย่างแต่กามเฉยๆหรือกามกิเลสหรือกามฉันทะมันจะคือจิตของเราที่มีความกำหนัดยินดีความกำหนัดยินดีนั่นคือกามพูดเจาะจงคือกามฉันทะหรือชื่อหนึ่งคือกามกิเลสโอเคไหมไม่เหมือนกามเฉยๆ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าคนมีกามกิเลสเนี่ยมีกามกิเลสนะต่อให้บางทีเขาอาจจะไม่มีกามคุณที่ดีๆเช่นว่าคนจนเข็นใจได้ทรัพย์สมบัติไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีบ้านใหญ่ๆรถหรูๆไม่มีนะไม่มีแต่ว่าเขาเห็นคนที่เขามีบ้านใหญ่ๆมีรถหรูๆมีโทรศัพท์ดีๆใช้ฉันก็อยากมีบ้าง
0: ใช่ป่ะ
1: ก็อย่างนั้นฉันอยากมีบ้าง ไอ้ที่ฉันอยากมีบ้างเพราะอะไรเพราะกามกิเลสอยู่ในจิตใจของเรามันทำให้จิตเนี่ยไปตีดเชื่อมยึดถืออยู่กับกามคุณคือโทรศัพท์นั้นบ้านนั้นที่ตัวเองก็ไม่มีหรอกตัวเองไม่มีนะแต่อยากมีไงความอยากที่มันมีขึ้นมาเนี่ยคือกามกิเลสกามคุณไม่มีนะกามคุณไม่มีเพราะนั้นกามคุณเนี่ยมันเป็นตัวที่จะมากระตุ้นแต่มันไม่ใช่จุดสำคัญนะจุดสำคัญมันคือกามกิเลสกามฉันทะที่อยู่ในใจของเราเราทำงี้จะป้องกันยังไงเพราะมันก็ต้องสองฝั่งอะไรสองฝั่งบางทีกามคุณเราไม่มีแต่กามกิเลสเรามีทีนี้พูดไปแล้วคือกันด้วยสติปัฏฐาน4แล้วฝั่งกามคุณน่ะกามคุณก็นี่ไงข้อที่65ก็แก้ได้ด้วย
0: สติปัฏฐาน4เจ้าค่ะ
1: สติปัฏฐาน4เหมือนกันใช่แล้วสติปัฏฐาน4ก็เพื่อที่จะละกามคุณ5อย่างนั้นได้เพราะว่าบางทีถูกกระตุ้นอยู่เรื่อยคุณตั้งใจเพราะว่าถูกกระตุ้นเนี่ยเพราะว่าก็เราเห็นคือต่อให้เราไม่มีกามคุณนั้นก็ตามนะเราเห็นอยู่เรื่อยเขาขับรถคันนั้นเขาโทรศัพท์เครื่องนี้โฆษณาอันนี้กระเป๋าแบรนด์เนมอันนี้เห็นอยู่เรื่อยมันกระตุ้นมันกระตุ้นบางทีมันหลุดได
0: ้
1: ตอนแรกไม่มีดูอยู่เรื่อยเดี๋ยวมันก็อยากขึ้นมาโฆษณาเงี้ยประจำไม่รู้อะไรเราส่งข้อความทางไลน์ทาง Messenger อย่างเงี้ยนะคุณใจนะ WhatsApp อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันมีโฆษณาด้านนั้นมาเฉย
0: กระเด้งขึ้นมาเรื่อยเลย
1: นั่นน่ะเพราะอะไรเพราะมันกระตุ้นกามคุณเรานี่ถ้าเรามีความอยากจะได้ไงไหมซื
0: ้
1: อของ TikTok อย่างเงี้ยซื้อมาแล้วไงบางคนไม่เปิดห่อด้วยซ้ำหรือเปิดห่อมาก็ใช้ครั้งเดียวมันซื้อมาทำไมไม่ได้ใช้ครั้งเดียวมันไม่ถูกก็ของมันอยากมีของมันต้องมีมีแล้วไม่เคยใช้เลยนี่แหละลักษณะที่จิตมันไปละตามกามคุณนั้นที่ถูกกระตุ้นนั้นเพราะว่าเรามีกามฉันทะมีกามราคะอยู่ข้างในแก้ได้ด้วยอะไรนะ
0: สติปัฏฐาน4อีก
1: แล้วค่ะใช่สติปัฏฐาน4นั่นคือ65นะต่อมา66ตอนนี้ท่านเอาเรื่องของอุปาทานขันธ์ทั้ง5คือขันธ์หมายถึงกองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นนะความยึดมั่นคืออุปาทานยึดในอะไรบ้างอุปาทานเนี่ยความยึดถือเกิดขึ้นไม่มีในที่อื่นใดๆได้เลยนอกจากขันธ์5เท่านั้นขันธ์ห้าในที่นี้ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความยึดถือคืออุปทานเกิดขึ้นในรูปเราเรียกว่าอุปทานขันธ์คือรูปภาษาบาลีคือรูปูปาทานขันธ์โถจนถึงวิญญาณูปาทานขันธ์โถความยึดถือเนี่ยไปยึดถือวิญญาณความยึดถือเนี่ยไปยึดถือสังขารความยึดถือไปยึดถือสัญญายึดถือเวทนายึดถือรูปยึดถือว่าอะไรยึดถือโดยความเป็นตัวตนขึ้นมายึดถือโดยความเป็นตัวตนขึ้นมาแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยนี่เป็นตัวเรานะอันนั้นน่ะคุณเตือนใจนะอันนั้นน่ะท่านผู้ฟังนะนี่พระมหาไพบูลย์นะ
0: จ้าค่ะ
1: ความที่เราถือว่าเราเป็นตัวเราขึ้นมาความยึดถือนะคืออุปาทานในอะไรบ้างในขันธ์5นี่เท่านั้นน่ะไม่มีอย่างอื่น
0: จ้าค่ะ
1: พอมีความยึดถือซึ่งไอ้เจ้ารูปถึงวิญญาณเนี่ยเป็นทุกข์ทำไมเรียกว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันมีสภาพที่มันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงสภาวะที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เรียกว่าเป็นทุกข์ทุกข์มันก็มีของมันอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เกิดดับๆขาวๆดำๆขึ้นๆลงๆมีไปๆของมันทีนี้พอเราเอาของมีไปๆขึ้นๆลงๆสุขๆทุกๆเกิดดับๆเนี่ยมาเป็นของเราตัวเรามันก็เลยต้องตามมันไปว่าเดี๋ยวขึ้นๆลงๆสุขๆทุกๆเกิดดับๆซ้ายๆขวาๆดำๆขาวๆไปๆมาๆ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะมันเบี่ยงไปตามเนี่ยเราจึงรู้สึกทุกข์ไปตามสิ่งนั้นไงเพราะมันมีสภาวะทุกข์เราเอาสภาวะทุกข์มาเป็นของเราเราก็ทุกข์ตามมันนะแค่นั้นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: หลวงพ่อชาเปรียบไว้ว่าก้อนหินมันหนักอยู่แล้วมันมีน้ำหนักของมันอยู่ๆเราไปถือเราก็หนักอะดิถ้าเราไม่ถือมันมีน้ำหนักของมัน เราก็ไม่รู้สึกหนักนี่ว่าเราไม่ได้ออกมาถือไปเพราะเราวางไปถ้าจิตเราไม่ได้ไปเอาสภาวะที่เป็นทุกข์มาเป็นของเราจิตเรามันก็จะไม่ได้ไปตามสภาวะทุกข์นั้นมันก็ไม่ทุกข์ไง
0: อืมเจ้าค
1: ่ะแต่สภาวะทุกข์มีอยู่แล้วดันเอาสภาวะทุกข์นั้นมาเป็นของเราด้วยอะไรความยึดถือยึดถือเป็นของเราสิ่งนั้นคือรูปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอเราไม่ยึดถือมันพอเราไปยึดถือปุ๊บเราก็จึงตามสภาวะนั้นคือเป็นทุกข์พอเราไม่ยึดถือเราก็ไม่ต้องไปตามสภาวะนั้นคือเราไม่ทุกข์จะทำอย่างนั้นได้ไง
0: ก็ต้องเจริญสติปัฏฐาน4อีกแล้ว
1: อันนี้แหละข้อที่66เหมือนกัน
0: จ้ะค่ะ
1: เพราะว่าการยึดถือในที่นี้คือเหตุเกิดทุกข์ยึดถือเหตุเกิดทุกข์ในสิ่งที่เป็นทุกข์คือขันธ์5 2อย่างนี้ต้องรวมกันน่ะมันถึงจะให้เกิดทุกข์ได้เราจะแก้ทุกข์ก็ต้องเอาสติปัฏฐาน4ขึ้นมาซึ่งเป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลี่ยงทุกข์เอาสติปัฏฐาน4มาปึ้งก็จะพ้นจากทุกข์ได้ข้อที่66
0: เจ้าค่ะแล้วก็จะละอุปทานขันธ์5พวกนั้นได้เลยนะเจ้าค่ะ
1: เ
0: จ้าค่ะ
1: เจนได้ว่าอันนี้มันเริ่มละเอียดลงนะจากข้อแรกทางกายวาจาใจทางกายวาจาเรื่องของปิดศีล5มาในเรื่องของนิวรณ์นิวรณ์นี่ก็ยังไม่ได้เป็นสมาธิด้วยนะเป็นเรื่องทางใจต่อมาเรื่องกามคุณต่อมาในเรื่องของกามฉันทะต่อมานี้คือพูดถึงตัวทุกข์ที่เป็นอริยสัจละ
0: ขัน
1: ธ์ทั้ง5ละต่อมาอีกอันนี้ละเอียดลงไปอีกข้อที่67นั่นคือเรื่องร้อยรัดเบื้องต่ำเนื้อใจกับบาสังโยชน์เบื้องต่ำสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างสังโยชน์คือเรื่องร้ายรัดให้ติดอยู่กับภพมันเรื่องร้ายรัดร้ายรัดอะไรร้ายรัดจิตให้ติดอยู่กับภพโอเคนะมันคือมันเป็นเรื่องละเอียดลงไปในระดับจิตเราแล้วมีอะไรบ้างเราก็จะมีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรมาสกามฉันทะและพยาบาทนั่นพยาบาท5อย่างนี้เป็นเรื่องร้ายรัดจิตให้ติดอยู่กับภพภพในที่นี้คือความเป็นสภาวะนะมีการมาพบรูปประพบอรูปประพบเป็นต้นถ้าเราละนะจะละไอ้เจ้าเรื่องร้ายรัด5อย่างนี้ได้คุณจะเป็นอนาคามีคุณจะเป็นอนาคามีอนาคามีคืออริยบุคคลประเภทที่จะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกอนาคามีอะมีอะไรบ้างสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นอัตตาตัวตนของตนตรงข้ามก็คือสัมมาทิฏฐิวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยความเคลือบแคลง

0: ของศีลเรื่องของสมาธิน่ะ5อย่างเนี่ยนะจะกำจัดได้ด้วยศรัทธาศีลสมาธิถามว่าเราจะให้เกิดศรัทธาศีลสมาธิทำยังไงอ่ะในที่เนี้ย
1: ต้องเจริญสติปัฏฐาน4เจ้าค่ะ
0: เออนั่นแหละแพทเทิร์นนี้เลย5บวก4ท่านผู้ฟังจำไว้เลยในวันนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: นี่คือข้อที่67 68ก็มาเรื่องของคติล่ะแต่ถ้าเรายังถูกร้อยรัดอยู่ในภพแล้วมันก็จะต้องไปในคติอันใดหนึ่งใน5อย่างนี้แน่นอน
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ถ้าสมมติคุณหลุดนะหลุดจากเรื่องร้อยรัดเนี่ยคุณจะไม่ไปใน5ในจะไม่ไปเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกจะมีความที่จะมีทุกข์ในที่จากการเกิดเนี่ยลดลงเอาแล้วคติที่ไปมีอะไรบ้างในที่นี้ก็68แล้วก็นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตมนุษย์แล้วก็เทวดานรกเดรัจฉานเปรตมนุษย์และเทวดานี่ในยะหนึ่งก็บางทีจะพูดถึงอบาย4นะไอ้หมวด4เราจะได้เคยได้ยินกันอยู่อบาย4นะก็นรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยแล้วก็อสุรกาย
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ไม่ได้มีอสุรกายแต่มีมนุษย์แล้วก็เทวดาขึ้นมาแทนไปเกิดตรงไหนก็ทุกแบบนั้นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: ไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ทุกแบบสัตว์นรกไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ทุกแบบมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาก็ทุกแบบเทวดาแล้วถามว่าแล้วทำไงถึงจะไม่ให้ไปคติ5อย่างนี้แหละสุขก็มีทุกข์ก็มีทำยังไง
1: ขอให้เจริญสติปัฏฐาน4เจ้าค่ะ
0: นั่นแหละเจริญสติปัฏฐาน4นี่ก็68แล้วนะ68
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อมา69พูดถึงมัจฉริยะคือความตระหนี่ตะกี้ที่พูดถึงหนึ่งในความตระหนี่ในข้อ62แรกๆเลยที่เราเริ่มวันนี้มาเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ก็จะพูดถึงความตระหนี่5ประการคือความตระหนี่ที่อยู่ความตระหนี่ตระกูลความตระหนี่ลาภความตระหนี่วรรณะความตระหนี่ธรรมะคนอื่นเขาคือเรามีอย่างนี้แล้วคนอื่นเขาจะมามีเหมือนเราเราไม่ใหญ่เขาได้เรามีอย่างนี้ดีของเราอยู่เราไม่อยากจะแบ่งเขาอันนี้คือกุคุณตระหนี่สองในยายที่ว่าไปมีความตระหนี่อยู่ตรงไหนคุณบรรลุอรหันต์ไม่ได้แน่นอนบรรลุอรหันต์ไม่ได้แน่นอนทีนี้มันก็ต้องเขาเรียกว่าจัดสมดุลให้ดีระหว่างการแบ่งทรัพยากรกันเนาะกับการที่ว่าจิตตระหนี่เพราะบางทีเราเก็บทรัพยากรบางอย่างเอาไว้สำหรับเหตุการณ์บางอย่างนี่มันอาจจะไม่ได้หมายความโดยส่วนเดียวว่าจิตของคุณมีความตระหนี่ก็ได้ประเด็นบางทีมันต้องดูลึกๆอย่าไปเหมาทีนี้จะกำจัดความตระหนี่ในจิตใจทำได้ไง
1: ขอให้เจริญสติปัฏฐาน4
0: จ้ะใช่สติปัฏฐาน4ถัดมาในข้อที่70ข้อที่70คือสังโยชน์เบื้องสูงล่ะคราวนี้สังโยชน์เบื้องสูงสังโยชน์เบื้องสูงนี่คือจะพูดถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วเลยสังโยชน์เบื้องต่ำเมื่อสักครู่ก็จะอนาคามีใช่ไหมพอสังโยชน์เบื้องสูงคุณกำจัดได้นี่นู่นเลยอรหันต์ที่มันจะติดค้างอยู่มีอะไรบ้างนั่นคือรูปราคะคือความยินดีในอารมณ์แห่งรูปในที่นี้คือติดในสมาธิขั้นรูปฌานรูปราคะคือความติดใจในสุขที่เกิดจากสมาธิขั้นอรูปคือในอรูปฌานและขั้นที่3คือมานะความถือตัวอันที่4คือความฟุ้งซ่านอุทจจะและอันที่5คืออวิชชาความไม่รู้เราต้องกำจัด5อย่างนี้ออกไปถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้แล้วจะทำได้ไงนะ
1: เจริญสติปัฏฐาน4เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เจริญสติปัฏฐาน4ถูกต้องเลยแล้วก็ประการต่อมาข้อที่71หมายคือตะปูตรึงจิตนั่นเองตะปูตรึงจิตเจโตกีละสูตรจะเป็นชื่อซ้ำกันที่มีอยู่ในมัชฌิมนิกายนี้ก็มีอันหนึ่งนะเนื้อหาก็ใช้คล้ายๆกันตะปูตรึงจิตทำให้จิตเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้และคือมีความเคลือบแคลงไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดาอันนี้อันที่หนึ่งในพระธรรมในพระสงฆ์ในศีลขาแล้วก็ยังมีความโกรธความคิดประทุษร้ายในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกัน
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ก็คื กรธพระด้วยกันโกรธโยมด้วยกัน

0: ม่พอใจเขาคิดกระด้างกระเดืองมีจิตแข็งกระด้างอย่างนี้อันนี้ไม่ดีคุณจะกลายเป็นตะปูตรึงใจนะค้างตึงอยู่เอ๊ะแล้วจะแก้ยังไงนะ
1: ก็เจริญสติปัฏฐานสี
0: ่นั่นแหละเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วมาข้อที่72 72นี่คือเครื่องผูกจิตเครื่องผูกกิเลสเครื่องผูกจิตมันจะด้วยกันเจโตกีละแล้วก็เจตโสวินิพันธะแล้วเครื่องที่มันจะทำให้จิตเรามันค้างอยู่ข้องอยู่แล้วก็คือยังไม่ปราศจากความกำหนัดความพอใจความรักใคร่ในกามในกายกายเป็นร่างกายในรูปยังมีการตามประกอบความสุขในการนอนหลังจากกินอิ่มแล้วแล้วก็ปรารถนาที่จะไปเป็นเทพอันใดหนึ่งในอนาคตต่อไปอันนี้เรียกว่าเครื่องตรึงใจก็หมายถึงเครื่องผูกจิตเอาไว้ทำไมมันบรรลุไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะแก้ได้ด้วยไงอ่ะ
1: ก็เจริญสติปัฏฐาน4เจ้าค่ะเพื่อละกิเลส
0: ถูกต้อง
1: เครื่องผูกใจเหล่านี้เจ้าค่ะ
0: ใช่ๆนั่นคือข้อที่72ก็ครบ10ข้อนี่คือเซตที่1
1: เจ้าค่ะ
0: ที่จะแก้ได้ด้วยสติปัฏฐาน4
1: สติปัฏฐาน4เจ้าค่ะ
0: ทีนี้10ข้อนั้นน่ะเหมือนกันเลยมาเซตที่2เหมือนกันเลยโดยคราวนี้แทนที่จะแก้ด้วยสติปัฏฐาน4ในวรรคถัดมาข้อที่73ถึง82เนี่ยแก้ได้ด้วยสัมมัปปทาน4สัมมัปปทาน4สัมมัปปทาน4ก็คือสัมมาวายามะนั่นเองสัมมาวายามะ4ประการนั่นคือการทำอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดอย่าให้มันเกิดที่มีอยู่กำจัดออกไปกุศลธรรมที่ยังไม่มีเอามาใส่เพิ่มที่มีอยู่ทำให้เจริญทำให้มากจะทำอย่างนี้ได้ไงปรารภความเพียรพยายามประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อให้เป็น4อย่างนี้ให้ได
1: ้เจ้าค
0: ่ะจะทำให้เราละกิเลส10อย่างนั้นที่แต่ละอย่างละอย่างมี5ประการเป็น10นัยยะจากข้อ73ถึง82เนี่ยได้เพราะฉะนั้นเราก็จะจบไปถึงข้อที่82เลยวันนี้เจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าวันนี้ฟังแล้วได้ความรู้แล้วก็รู้สึกว่าเพิ่มปัญญาขึ้นอีกเยอะเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็มองเห็นทางที่ว่าพระเจ้าพระสงฆ์ต่างๆหรือจะบรรลุพระอรหันต์นั้นต้องละอะไรบ้างและประพฤติปฏิบัติอะไรบ้างอันนี้โยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักษาในขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้เนี่ยคงจะได้เกิดปัญญาแล้วก็นำมาปรับใช้กับตัวเราได้มากเลยจะมีความรู้สึกว่าเรามาถึงขั้นไหนแล้วนะที่ว่าเราเริ่มปฏิบัติเริ่มปฏิบัติมาหรือว่าปฏิบัติมาแล้วเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้โยมพูดจากใจว่าแม้แต่ตัวโยมเองก็ซึ่งเริ่มปฏิบัติเนี่ยมันก็จะกระจ่างขึ้นเยอะมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ทุกท่าน
0: เจ้าค่ะ
1: สาธุเจ้าค่ะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการวันนี้หมดลงแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมคงต้องขออนุญาตที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพินโดรุ่งสมัยสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
4: ดูอีกนาวก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
5: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืนดูอีกนาว Green Power by PEA
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: วันนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นและตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่16มิถุนายนนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้งดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังรวมถึงงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปจนถึงวันที่19มิถุนายนนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจัดเรือตรวจการให้บริการรับส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยให้บริการในเส้นทางพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา3เส้นทางรับที่ท่าเรือวัดอรุณและท่าเรือวัดระฆังนำส่งท่าเรือท่าช้างโดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 14:00 นจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจให้บริการแล้วตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่27มิถุนายนนี้ สำหรับขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในเวลาประมาณ 15:30 นวันนี้ขบวนเชิญพระศพจะออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังเข้าสู่ถนนพระรามที่4มุ่งหน้าแยก3ย่านเข้าสู่ถนนพญาไทเลี้ยวซ้ายที่แยกพญาไทเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินมุ่งหน้าพระบรมมหาราชวังรวมระยะทาง10กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ20นาทีด้วยกองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตรียมแผนปิดและเบี่ยงการจราจรเป็นบางช่วงตลอดเส้นทางดังกล่าวจึงขอความร่วมมือประชาชนงดใช้เส้นทางชั่วคราวในช่วงเวลาประกอบพระราชพิธีเพื่อความเรียบร้อยและสมพระเกียรติการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทีมชาติแคนาดาเสมอทีมชาติบอสเนีย1-1
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่สนาม MBO Field ประเทศแคนาดาระหว่างทีมชาติแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติบอสเนียเกมนี้บอสเนียขึ้นนำไปก่อน1-0ในนาทีที่21จากลูกหม่งของโจโวลูคิชก่อนที่เจ้าถิ่นมาได้ประตูตีเสมอจากคายลารินในนาทีที่79หลังจากนั้นไม่มีฝ่ายใดทำประตูเพิ่มได้จบเกมเสมอกัน1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นการแข่งขันนัดแรกของกลุ่ม D ระหว่างทีมชาติสหรัฐอเมริกา1ในเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติปารากวัยเวลา 8:00 ตามเวลาประเทศไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569แรม13ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตาสุคนครับ
1: ค่ะแล้วก็อยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธด้วยนะคะ
0: ครับผมก็พบกันเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับ6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าครับ FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยรวมถึงตอนนี้ Facebook Live แฟนเพจข่าวยามเช้าแล้วก็เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในไลฟ์สดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว
1: ัน
0: นี้อยู่กับพี่ป๋องสุภฤทธิ์ธรรมดีด้วยแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียของเราพี่ฟิวพี่โบ๊ทพี่แดงด้วยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตกันก่อนนะคะในเรื่องของข่าวแรกนะคะน
0: ั่
1: นก็คือเรื่องของพยากรณ์อากาศที่ตอนนี้เนี่ยตื่นมาตอนเช้าก็ฝนตกหนักแล้วนะคะแล
0: ้
1: วก็ที่สำคัญก็คือสุขภาพร่างกายตอนนี้ต้องดูแลรักษากันให้ดีๆด้วยในการพยากรณ์7วันข้างหน้าค่ะของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในช่วงของตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่18มิถุนายนเนี่ยประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักมากบริเวณทางด้านตะวันออกของภาคกลางในช่วงของวันพรุ่งนี้นะคะ14ถึง15มิถุนายนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเนี่ยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนด้วยค่ะในขณะที่ร่องมรสุมพาดเลื่อนขึ้นไปนะคะพาดผ่านประเทศเมียนมาแล้วก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะมีกำลังปานกลางตลอดช่วงเลยโดยทะเลอันดามันเนี่ยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งด้วยก็อย่างที่บอกกันไปทุกสัปดาห์เลยเพราะว่าประเทศไทยก็จะมีพื้นที่รับน้ำนะคะบริเวณภาคกลางที่เรารับทราบกันว่าจะเป็นพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนะคะจริงๆเมื่อปีที่แล้วก็เป็นอุทกภัยภาคใต
0: ้
1: ที่เราก็ส่งกำลังใจกันไปนะคะที่จังหวัดสงขลาปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็อยากจะให้ทุกคนระมัดระวังแล้วก็เตรียมตัวเอาไว้แต่ว่าทางด้านของรัฐบาลเนี่ยก็มีการเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการป้องกันการช่วยเหลือนะคะต่างๆนานาด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วงเวลาที่เราจะเกิดภัยอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็มักจะมีมิจฉาชีพนะมาก็ต้องระมัดระวังแล้วก็มีสติให้ด้วยนะคะ
0: ครับผมแล้วก็มาดูรายภาคสักนิดหนึ่งเรื่องของอากาศวันนี้ภาคเหนือนี่มีฝนร้อยละ70ของพื้นที่แล้วตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตราดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งครับบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาส่วนภาคกลางฝนร้อยละ60ครับส่วนมากบริเวณอุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและก็สมุทรสาครครับภาคตะวันออกฝนร้อยละ60เช่นเดียวกันเกือบทั้งภาคเลยนะครับนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยครับฝน 60% ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์นครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันครับฝน 40% ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองกระบี่และตรังส่วนกทมปริมณฑลวันนี้ฝนค่อนข้างเยอะนะครับร้อยละ70ของพื้นที่ครับ
1: ค่ะแล้วก็ในเรื่องของที่คนไทยทุกคนนะคะก็มีความโศกเศร้ารวมถึงทางด้านของครม.ด้วยนะคะมีการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณค่ะน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณนะคะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนซึ่งรัฐบาลได้สั่งสถานที่ราชการลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยาราชประเพณีค่ะทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกราชสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งพิเศษนะคะจึงมีมติจากการทราบการแถลงการของสำนักพระราชวังว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณค่ะก็ได้นำคณะรัฐมนตรีนะคะยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมการนะคะแล้วก็ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ค่ะจะให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งนะคะลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปค่ะแล้วก็ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปเช่นกันและสำหรับประชาชนทั่วไปก็ขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมค่ะ
0: ขณะเดียวกันทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านอกจากนี้ที่ประชุมครม.ได้มีการมอบหมายหน่วยงานต่างๆดำเนินการในเรื่องต่างๆนะครับอย่างทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานพระราชพิธีพระศพรวมไปถึงในส่วนของฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆอย่างฝ่ายอำนวยการจัดงานพระราชพิธีฝ่ายจัดการพระราชพิธีฝ่ายจัดสร้างพระเมรุสิ่งปลูกสร้างราชรถพระยานมาตรฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายรักษาความปลอดภัยรวมไปถึงทางกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรจะดูแลรับผิดชอบในเรื่องรูปแบบพิธีและการจัดสร้างพระเมรุสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดผลัดเวรเฝ้าของคณะรัฐมนตรีไปเฝ้าในพระพิธีสวดพระอภิธรรมรวมไปถึงทางกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจะจัดกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลเพื่อให้ประชาชนร่วมในการถวายสักการะนะครับส่วนทางกรมประชาสัมพันธ์รับไปดำเนินการเผยแพร่พระกรณียกิจของพระองค์ท่านนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็ประสานความร่วมมือกับทางกระทรวงการต่างประเทศในการจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษด้วยนั่นเองครับ
1: ค่ะสำหรับของทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการเตรียมความพร้อมดำเนินการภารกิจพระราชพิธีพระสมเด็จพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตามโบราณราชประเพณีนะคะโดยนางสาวสบิดาไทยเศษค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้บอกว่าสำนักพระราชวังได้มีการประกาศออกมาแล้วนะคะแล้วก็โดยทางของกระทรวงวัฒนธรรมเองก็ได้มีการเตรียมการแล้วก็จัดสร้างพระเมรุอย่างสมพระเกียรติจึงมอบหมายให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะประชุมชี้แจงหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคด้วยเพื่อมีการเตรียมความพร้อมปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีค่ะโดยมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการและคณะทำงานเฉพาะกิจบูรณาการทำงานร่วมกันกับสำนักพระราชวังสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วยนะคะประกอบด้วยการออกแบบแล้วก็การจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบการจัดพระพิธีธรรมและกิจกรรมทางศาสนาขององค์การ5ศาสนาและมีการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและการร่วมแสดงความอาลัยของประชาชนมีการจัดทำจดหมายเหตุแล้วก็บันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยตลอดจนการจัดทำหนังสือสื่อและความรู้เกี่ยวกับพระประวัติและพระกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างถูกต้องด้วยค่ะ
0: ครับผมแล้วก็ในวันนี้เองนะครับช่วงเวลาประมาณ 15:30 นาทีซึ่งทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับซึ่งในเบื้องต้นเส้นทางขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับเบื้องต้นจุดเริ่มต้นคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4แล้วก็มุ่งไปที่แยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทจากแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในและก็เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีแล้วก็ถึงที่หมายที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับทั้งนี้ขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวแล้วก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและลดผลกระทบด้านการจราจรอย่างไรก็ตามก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การประชาสัมพันธ์ด้านการจราจรนะครับจากทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้อย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะสำหรับสำนักพระราชวังนะคะได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงพระศพค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปนะคะณศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นค่ะก็ขอเชิญหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนได้มีการดาวน์โหลดพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อนำไปถวายความอาลัยก็สามารถดาวน์โหลดภาพความละเอียดสูงได้ที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ PRD ได้เลยนะคะ
0: ครับผมก็จะมีในส่วนของพระรูปให้ประชาชนได้ดาวน์โหลดแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานต่าง
1: ๆ
0: ที่จะมีการจัดตั้งต่างๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดรูปไปใช้ได้
1: ค่ะสำหรับการเดินทางนะคะทางด้านของกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าได้มีการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนเข้าถวายน้ำสงและถวายสักการะพระศพด้วยโดยมีการจัดเรือตรวจการให้บริการรับส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะและให้บริการในเส้นทางพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา3เส้นทางด้วยกันรับที่ท่าเรือวัดอรุณและท่าเรือวัดระฆังนำส่งท่าเรือท่าช้างระหว่างวันที่13ถึง27มิถุนายน2569โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่14:00 น.เป็นต้นไปนะคะจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจค่ะ
0: ครับผมนอกจากนี้ทางขสมก.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถบริการรถเมล์รถโดยสารประจำทางเนี่ยนะครับวางแผนการเดินทางล่วงหน้าในวันนี้ด้วยเนื่องจากว่ามีพระราชพิธีเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา15:00 นเป็นต้นไปซึ่งก็จะมีหลายเส้นทางที่จะได้รับผลกระทบอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ย้ำกันอีกทีนะครับถนนอังรีดูนางถนนพระรามที่4ถนนพญาไทถนนศรีอยุธยาถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางแล้วก็ถนนราชดำเนินในนะครับยังไงถ้าจะสอบถามเรื่องของเส้นทางของรถเมย์ขสมก.ก็ติดต่อไปที่สายด่วน1348นะครับนอกจากนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ชวนรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพด้วยซึ่งจะมี2ช่วงในการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับถ่ายทอดเสียงในวันนี้13มิถุนายน2569จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ทาง AM 819 GHz แล้วก็ AM 891 GHz นะครับในช่วงแรกจะมีการรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงการเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับเวลา 16:10 นเป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จพิธีส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นในส่วนของการรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังช่วงเวลาประมาณ 18:20 นจนเสร็จพิธีครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ทั้ง2ช่วงของทาง FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819แล้วก็891 GHz ครับ
1: ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ประชาชนคนไทยทั่วประเทศเท่านั้นนะคะที่ต่างแสดงความเสียใจแล้วก็ความอาลัยทางด้านสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทยค่ะร่วมกันแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนะคะระบุว่าพนักท่านจางเจี้ยนเว่ยค่ะเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานทูตทั้งหลายนะคะถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารวมถึงสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยด้วยนะคะและที่สำคัญก็ยังได้บอกนะคะว่าพระองค์เนี่ยมีความเป็นมีพระมหากรุณาธิคุณนะคะแล้วก็ความทุ่มเทของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยก็จะยังอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปด้วยค่ะ รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนะคะก็ได้น้อมถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกรณิกรชาวไทยนะคะซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสก็ขอน้อมรำลึกในพระกรณียกิจและพระปณิธานของพระองค์ท่านด้วยค่ะในการส่งเสริมความยุติธรรมหลักนิติธรรมแล้วก็สิทธิสตรีนะคะซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ได้รับการยกย่องทั้งในประเทศไทยและในประชาคมระหว่างประเทศด้วย
0: ครับผมซึ่งพระกรณียกิจในองค์การสหประชาชาตินะครับตลอดจนการทรงงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจะคงไว้ซึ่งคุณูปการอันสำคัญสืบไปซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเองขอน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของไทยและขอร่วมแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครั้งสำคัญของประเทศไทยในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้นะครับขณะที่ด้านสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเองก็ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทางด้านสาธารณกุศลการทูตการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของกระบวนการยุติธรรมด้วยนั่นเองครับ
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะจริงๆแล้วก็มีเรื่องราวที่จะอัปเดต อีกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันก่อนไหม
0: ก่อนสักนิดนึงจริงๆหลากหลายท่านก็ตื่นแต่เช้ามากับเราเหมือนกันมาติดตามข้อมูลข่าวสารวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามกันที่ไหนสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแจ้งเรากันสักนิดนึงเนื่องจากว่าหลายพื้นที่เองเนี่ยฝนค่อนข้างหนักอย่างเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยทางภาคใต้โซนของกระบี
1: ่
0: นะครับก็เจอเรื่องของน้ำท่วมในหลายอำเภอเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ความช่วยเหลือกันซึ่งถ้าสมมติว่านึกอะไรไม่ออกในส่วนของการเกิดสาธารณภัยนะครับ1784นะครับผมสายด่วนปภ.ก็สามารถโทรไปแจ้งได้นะครับมีหลากหลายท่านที่คอมเมนต์มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับมีคุณพี่พิษสมัยเข้ามาทักทายแล้วนะครับสวัสดีค่ะน้องต้นน้องไอแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับพี่วันดีแล้วก็พี่ยอดชูชาตินะครับสวัสดีข่าวยามเช้าและทีมงานนะครับมีพี่สมพรคล้ายอุดมพี่สมพานเกตแก้วนะครับพี่รามจันสิรินะครับทักทายกันมาพี่อัชราปิ่นทองนะครับพี่รำพันพี่มาลีนะครับพี่สมจิตฟังอยู่ที่อำเภอบรรพตพิสัยบ้านคลองสองหน่อนะครับไม่รายงานตัวแล้วนะครับ
1: คุณจำลองเชียนใหญ่นะคะบอกว่าสวัสดียามเช้าฟังอยู่ที่หอกระจายข่าว
0: ครับ
1: ที่เชียนใหญ่นครศรีธรรมราชนะคะเห็นไหมแสดงว่าหอกระจายข่าวของเราเนี่ยกระจายไปได้ทั่วประเทศ80,000 แห่งจริงๆนะคะ
0: ที่รับสัญญาณ
1: ของ
0: เราด้วยแล้วก็ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับมีคอมเมนต์เลื่อนไปไวมากมีพี่มาลีเมื่อสักครู่นะครับ
1: คุณประโมทก็มาแล้วนะคะ
0: สวัสดีย
1: ามเช้าอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะตอนนี้เอ๊ะทำไมขอนแก่นฝนแรงล่ะอาจจะยังไม่ทั่วถึงนะคะตอนนี้แต่อุณหภูมิดีนะ26องศานะคะอากาศกำลังดีเลย
0: พี่อยู่ในใจเมื่อกี้บอกอยู่ยโสธร27องศาเช่นเดียวกันนะโซนภาคอีสานนะครับ
1: คุณสมยศนะคะก็ได้พิมพ์มาบอกว่าขอน้อมถวายส่งเสด็จสู่สวรรค์ด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งนะคะ
0: ครับผมสวัสดีผู้ใหญ่บำรุงนะครับคุณชาตรีคุณคนมีสีคุณสุรศักดิ์นะครับคุณพี่นงรักมาแล้วนะครับโอ้คอมเมนต์เลื่อนไวมากต้องขออภัยจริงๆถ้าอ่านไม่ครบนะครับมีคุณพี่บุญชัยมารายงานตัวสวัสดีครับพี่บุญชัยพี่ผู้ดีที่ราบสูงนะครับหลากหลายท่านทักทายกันเข้ามานะครับแชร์กันได้ว่าบรรยากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้าง
1: นะ
0: ครับอ่ะก็รอติดตามกันในส่วนของหลากหลายเรื่องราวแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงมีในส่วนของตีคองร้องข่าวกับคุณพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ก็มีหลากหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องราวสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็นโยบายจากรัฐบาลก็ให้ได้ติดตามกันตอนนี้6นาฬิกากับอีก27นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนไปรับฟังตีคองร้องข่าวกับคุณพฤทธิ์แก้วพิบูลย์แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อครับ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจก กู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
3: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
7: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
6: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
7: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
6: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
7: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
9: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าววันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกกับตีคล้องร้องข่าวครับประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาดังนี้ครับ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 น. 2พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3.พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลและคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน12มิถุนายนพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเผยครม.นัดพิเศษเตรียมการดำเนินการงานพระราชพิธีเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประชาชนใช้ชีวิตตามปกติไว้ทุก15วันส่วนคอนเสิร์ตกิจกรรมต่างๆจัดได้ตามปกติมีการยืนไว้อาลัยก่อนเริ่มพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเมื่อวานที่ผ่านมาครับว่าเป็นการประชุมวาระเดียวคือการเตรียมการดำเนินการงานพระราชพิธีต่างๆและได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนและให้การดูแลประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาร่วมงานให้ดีที่สุดส่วนแนวทางปฏิบัติเรื่องของการไว้อาลัยเป็นไปตามแถลงการของสำนักพระราชวังขณะที่ภารกิจการเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีนั้นภารกิจที่ได้มีการเตรียมการนัดหมายผู้นำประเทศต่างๆไว้แล้วยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิมขอให้เน้นที่ตัวภารกิจและให้ไปในระยะเวลาที่สั้นที่สุดสำหรับแนวทางการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติกำหนดไว้ทุกเป็นเวลา15วันส่วนการจัดงานคอนเสิร์ตงานประชุมจัดได้ตามปกติแต่จะเริ่มต้นงานด้วยการยืนถวายความอาลัยก่อนถือว่าเป็นการปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสมแล้วครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของ FTA ไทยและ EU ครับนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตเยอรมนีก่อนอำลาตำแหน่งย้ำมิตรภาพ164ปีเดินหน้าผลักดัน FTA ไทย EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกันพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายแอนส์วอฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานที่ผ่านมาครับโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมในความทุ่มเทของเอกอัครราชทูตเยอรมนีในการผลักดันความร่วมมือในหลากหลายมิติพร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์ทางการทูตอันแน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างไทยเยอรมนีซึ่งดำเนินมาครบ164ปีในปีนี้ครับบนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความเข้าใจอันดีระหว่างกันทั้งในระดับรัฐบาลภาคธุรกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายนั้นเห็นพ้องผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA Thailand EU ให้บรรลุผลโดยเร็วเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปพร้อมสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไปครับมาดูกันต่อที่โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้าฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจหนุนไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลขับเคลื่อนการบรรเทาภาระค่าครองชีพรวมทั้งการเพิ่มสภาพคล่องให้กับครัวเรือนทั่วประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งซึ่งโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศโดยรัฐบาลครับได้จัดสรรงบประมาณกว่า 4,452 ล้านบาทเพื่อเพิ่มทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านพร้อมสนับสนุนให้กองทุนปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งและรัฐบาลจะเข้ามาร่วมรับภาระดอกเบี้ยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มสภาพคล่องแก่ครัวเรือน ทั้งนี้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือตัวย่อว่าสทบจะเปิดให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ถึงเดือนกรกฎาคมครับปัจจุบันประเทศไทยมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า 79,610 กองทุนครอบคลุมประชาชนกว่า 12 ล้านคนทั่วประเทศคาดว่าจะสามารถช่วยลดภาระทางการเงินและสร้างประโยชน์ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้กว่า 8 ล้านคนทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันต่อกันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับรองนายกเอกนิติเตรียมยกเลิกเกณฑ์ลดหย่อนภาษีบุพการีคัดกรองบัตรคนจนรอบใหม่ปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติพันธ์ประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่7ทับ2569เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาครับโดยที่ประชุมนั้นมีมติยกเลิกการนำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาออกจากหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569โดยกระทรวงการคลังจะรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและเตรียมประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมครับสำหรับความคืบหน้าของการลงทะเบียนนั้นปัจจุบันมีผู้ถือบัตรรายเดิมมายืนยันสิทธิ์แล้ว 11,280,000 รายจากทั้งหมด 13,200,000 รายครับและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว 10,800,000 รายขณะที่ปัญหาข้อมูลผิดพลาดจากเดิม 400,000 รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นความผิดพลาดเล็กน้อยจึงมีมติให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบให้ถูกต้องได้ทันทีหากสามารถระบุตัวตนได้โดยที่ประชาชนนั้นไม่ต้องเสียเวลามาลงทะเบียนใหม่ครับส่วนผู้ที่กรอกข้อมูลผิดพลาดในสาระสำคัญซึ่งมีเหลืออยู่เพียงประมาณ200รายจะมีการประสานให้เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่ไปพบและอำนวยความสะดวกแก้ไขข้อมูลให้ถึงที่ครับนอกจากนี้ครับยังมีกลุ่มที่ตกหล่นจากบัญชีรายชื่อเดิมซึ่งได้จากการสำรวจรับแจ้งผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นล่าสุดพบผู้เดือดร้อนเพิ่มเติมอีกกว่า 1,570,000 รายรวมแล้วนะครับจะมีผู้เข้าสู่กระบวนการคัดกรองเพิ่มเติมในรอบนี้อีกกว่า 2,290,000 รายยืนยันว่าจะได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างแน่นอนครับไปต่อกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีสุภมาศหารือเอกอัครราชทูตสวีเดนผู้บริหารวอลโวแสดงจุดยืนพร้อมดูแลผู้ใช้รถวอลโว EX 30เต็มที่ย้ำชัดผู้บริโภคต้องได้รับความปลอดภัยสูงสุดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีประชุมหารือทวิภาคีกับนางอันนาฮัมมาเกรนเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยและนายแพลินเนอร์อัครราชทูตที่ปรึกษาและนายคริสเวลกรรมการผู้จัดการบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหารถยนต์ไฟฟ้าวอลโวรุ่น EX 30จากกรณีเกิดเหตุรถยนต์เพลิงไหม้2คันโดยทางสคบครับเปิดเผยว่าแม้บริษัทนั้นจะดำเนินการคืนเงินและเปลี่ยนรถใหม่ให้แก่ผู้เสียหายทั้ง2รายแล้วแต่พบข้อเท็จจริงครับว่ารถทั้ง2คันที่เกิดเหตุขณะชาร์จแบตเตอรี่เกิน 70% ซึ่งสร้างความกังวลแก่ผู้บริโภคทั่วไปคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงมีมติให้ดำเนินคดีภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเรื่องนี้ครับด้านตัวแทนบริษัทวอลโวแจ้งเกณฑ์มาตรการเยียวยาโดยจะจัดทดสอบแบตเตอรี่ร่วมกับหน่วยงานรับรองมาตรฐานในประเทศไทยในวันที่22มิถุนายนนี้ครับและตั้งเป้าหมายเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์รุ่น EX 30ให้ลูกค้าครบทุกคันภายในเดือนสิงหาคมนี้ครับพร้อมทั้งมอบสิทธิ์ชาร์จไฟฟ้ามูลค่า 8,500 บาทให้แก่ผู้ใช้รถรุ่นดังกล่าวทุกรายปัจจุบันครับมีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วประมาณ 1,200 รายทั้งนี้สคบจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางควบคุมและติดตามผลการเยียวยาอย่างใกล้ชิดต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับ มาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปที่เกี่ยวกับกระแสฟุตบอลโลกในขณะนี้ครับรัฐบาลเตือนแฟนบอลไทยระวังมิจฉาชีพเกาะกระแสฟุตบอลโลก2026หลอกเล่นพนันออนไลน์ขายตั๋วปลอมส่งลิงก์ดูบอลสดเถื่อนย้ำสีไม่รู้ทันก่อนสูญเงินพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับในช่วงที่ประชาชนทั่วโลกให้ความสนใจกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รัฐบาลครับขอเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหลังจากพบกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสการแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นเครื่องมือหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ทั้งการชักชวนเล่นพนันออนไลน์การขายตั๋วเข้าชมและแพ็กเกจท่องเที่ยวปลอมรวมถึงการส่งลิงก์ดูบอลสดหรือกิจกรรมลุ้นรางวัลที่แฝงมัลแวร์เพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินขณะเดียวกันรัฐบาลได้เร่งเฝ้าระวังและสกัดกั้นช่องทางออนไลน์ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC สายด่วน1441และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE เดินหน้าปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์และช่องทางหลอกลวงอย่างเข้มข้นล่าสุดเฉพาะเดือนที่ผ่านมาพฤษภาคม2569สามารถปิดกั้น URL เว็บพนันผิดกฎหมายได้ถึง 78,796 รายการเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมออนไลน์และลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะตกเป็นเหยื่อรัฐบาลขอให้ประชาชนยึดหลัก4ไม่ได้แก่1ไม่กดลิงก์2ไม่เชื่อ3ไม่รีบและ4ไม่โอนเงินไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเงินพร้อมตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมหากพบเหตุผิดปกติหรือสงสัยว่าถูกหลอกลวงสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเพื่อให้ระงับความเสียหายได้อย่างรวดเร็วครับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาอีกแล้วครับก่อนลากันในวันนี้ครับขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับการประชุมระดับโลกปี2569ประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เวทีสำคัญที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันโอกาสของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติมาร่วมต้อนรับทั้งโลกด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยครับสำหรับวันนี้ผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: 6นาฬิกากับอีก46นาทียังอยู่กับข่าวยามเช้าอยู่กับผมอานนท์ณัฐสุคนแล้วก็คุณไอวรินทร์นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เดี๋ยวติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสักนิดนึงนะครับเรื่องของการลงทะเบียนทั้งผู้ที่เคยมีบัตรเดิมแล้วก็กลุ่มของตกหล่นหรือที่ยังไม่เคยได้รับบัตรเลยเนี่ยนะครับซึ่งในกลุ่มของกลุ่มบัตรเดิมเนี่ยก็คือก็ลงทะเบียนตามขั้นตอน5ช่องทางตามที่เคยประชาสัมพันธ์กันไปไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือทางธนาคาร5ธนาคารของรัฐที่เปิดรับลงทะเบียนหรือจะเข้าไปที่แอปเป๋าตังหรือว่าแอปทางรัฐก็ได้แล้วแต่ท่านจะสะดวกนะครับซึ่งอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มตกหล่นในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยทางกรมการปกครองเองเขาก็มีการนำฝ่ายปกครองเนี่ยไปเคาะประตูบ้านเร่งลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มตกหล่นในบัญชีเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อวันก่อนเนี่ยทางด้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมคณะผู้บริหารกรมการปกครองได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแหละที่จังหวัดเพชรบุรีที่อำเภอเขาย้อยนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยท่านอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าได้ระดมกำลังฝ่ายปกครองทั่วประเทศเลยทั้งในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยโดยเร่งอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยหรือที่เรียกว่ากลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านกว่ารายเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ปรากฏข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือว่าจปท.ของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ข้อมูลจากระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพม.แล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มตกหล่นไม่มีรายชื่อในบัญชีด้วยแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเพิ่มเติมได้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ทางด้านอธิบดีกรมการปกครองนะคะได้กำชับให้ฝ่ายปกครองทุกระดับเนี่ยใส่ใจความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางให้ลงพื้นที่ในเชิงรุกค่ะลักษณะที่น้องต้นบอกเลยก็คือเคาะประตูบ้านเพื่อเป็นการสำรวจแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์และอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนถึงที่พักอาศัยกันเลยทีเดียวเพื่อให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ไม่ตกหล่นจากระบบสวัสดิการของรัฐด้วยซึ่งทางสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองนะคะก็ได้มีการรายงานความคืบหน้าเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาได้บอกว่ากลุ่มผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มตกหล่นเนี่ยตามบัญชีรายชื่อนะคะจำนวน1 ล้านนิดๆ1ประมาณ1,40,000กว่าคน
0: ค
1: นะแล้วก็ได้ดำเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว700,000กว่าคน 748,329 คนก็คิดเป็นประมาณ 71% นะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ยังจะต้องมีผู้ที่ลงทะเบียนอีกประมาณ 290,000 นะคะในขณะที่กลุ่มนอกบัญชีรายชื่อผู้ตกหล่นเนี่ยมีความประสงค์ขอลงทะเบียนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์กลุ่มเปราะบางแล้วก็

0: การคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเองก็บอกว่าผลการประชุมของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนี่ยซึ่งมีท่านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองเป็นประธานเนี่ยได้บอกไว้ว่าคณะกรรมการเขามีมติชัดเจนว่าจะไม่นำเกณฑ์ตัดสิทธิบุพการีกรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีในการลงทะเบียน รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้โดยหลังจากกระบวนการลงทะเบียนเสร็จสิ้นเนี่ยเขาจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆเสนอต่อครม.ในคราวเดียวก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่จะมีสิทธิ์โดยมีการนำหลักเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยเข้าไปพิจารณาในการประชุมครม.อีกครั้งก่อนจะประกาศรายชื่อผลว่าใครจะได้บัตรสวัสดิการบ้างเนี่ยนะครับในวันที่17 กรกฎาคม 2569ส่วนหลักเกณฑ์จะมีการนำมาใช้ในรอบใหม่ไหมจะมีการพิจารณาอีกครั้งเมื่อมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งต่อไปนะครับซึ่งทุกๆปีเขาบอกว่าเกณฑ์ในการปรับเปลี่ยนเนี่ยทุกๆ5ปีที่เขาบอกมานะครับแล้วเขายืนยันว่าการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะนำผู้ที่เดือดร้อนจริงๆผู้ที่มีฐานะยากจน
1: รายได้น้อย
0: และยากลำบากแท้จริงให้ได้รับสิทธิ์อย่างครอบคลุมโดยไม่ได้มีการตั้งเป้าหมายว่าจะมีการตัดรายชื่อหรือว่าบางคนบอกว่ารัฐถังแตกหรือเปล่ามีการกำจัดจำกัดงบหรือไม่นะครับซึ่งรัฐก็บอกว่าไม่ใช่แบบนั้นคือเขาต้องการที่จะพุ่งเป้าไปที่ผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วทางด้านของรายได้เนี่ยมันมีขึ้นมีลงตลอดสำหรับแต่ละบุคคลนะปีที่แล้วอาจจะอยู่ใน
0: ต่ำกว่าแสน
1: อยู่ในข้อกำหนดแต่ปีนี้อาจจะเพิ่มขึ้นมาหรือปีนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะตกลงไปนะคะก็อาจจะเข้าเงื่อนไขได้นะคะ
0: ครับผมซึ่งล่าสุดเองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยยืนยันสิทธิ์แล้วเนี่ยจำนวนกว่า11 ล้านนะครับจากทั้งหมด13 ล้านกว่าคนแล้วผ่านการตรวจสอบแล้ว10 กว่าล้านนะครับโดยพบว่ามี400,000 รายโดยประมาณที่ลงทะเบียนผิดพลาดในที่นี้คืออะไรเช่นกรอกชื่อนามสกุลผิดนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยแก้ไขไปแล้วเพียง200 รายเท่านั้นยังไงก็ในเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยท่านสามารถไปตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้คือท่านลงทะเบียนรายเดิมนะอันนี้พูดถึงรายเดิมรายเดิมท่านลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็โอเคท่านต้องเข้าไปดูสถานะการลงทะเบียนด้วยเผื่อสถานะของท่านบอกว่าข้อมูลผิดพลาดท่านจะได้แก้ไขได้อย่างถูกต้องแก้ผิดพลาดที่นี้คือทั้งชื่อนามสกุลผิดเลขบัตรประจำตัวประชาชนผิดนะครับท่านต้องเข้าไปเช็คนิดนึงนะครับส่วนเบื้องต้นเนี่ยบางส่วนที่มีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่ติดต่อไปท่านไม่ต้องการดำเนินการใดนะครับส่วนกลุ่ม2ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงพม.ล้านกว่ารายที่เคาะตามประตูบ้านอย่างที่พี่ไอบอกไปเมื่อสักครู่นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงคือที่ตกหล่นแล้วเจ้าหน้าที่ก็เคาะประตูบ้านไปพบเช่นเดียวกันอันนั้นก็อีกประมาณล้านกว่ารายนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของปากท้องนะคะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็แน่นอนว่าให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของคดีของปปง.นะคะเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมแล้วก็การฟอกเงินทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เป็นประธานการแถลงผลการยึดและอายัดทรัพย์สินคดีสำคัญพร้อมมอบเงินคืนแก่ผู้เสียหายตามคำสั่งศาลจำนวน4 คดีรวมวงเงินกว่า25 ล้านบาทโดยมีผู้บริหารจากกระทรวงยุติธรรมสำนักงานปปง.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้บอกว่ามันเป็นสืบเนื่องจากผลการแถลงผลปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดยาเสพติดเนี่ยมีผลนะมีผลต่อสังคมมีผลต่อเศรษฐกิจมีผลต่อปากท้องเช่นเดียวกันพิฆาตยาเสพติดเนี่ยต่อเครือข่ายของนายทัปปนันธรรมรัฐาดาหรือว่าหนูเฉินจำได้ไหมหนูเฉินซึ่งเป็นเครือข่ายชาวจีนที่กระทำความผิดนะคะซึ่งเป็นการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดครั้งสำคัญแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนได้มีการยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินของมิจฉาชีพที่หลอกลวงประชาชนนำไปสู่กระบวนการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเมื่อถูกหลอกลวงเนี่ยสิ่งที่ความทุกข์ใจมากที่สุดก็คือความกังวลว่าจะไม่ได้เงินคืนนะอันนี้ไม่ใช่แค่มิจฉาชีพรายใหญ่เท่านั้นนะคะที่ประชาชนกังวลว่าจะไม่ได้เงินคืนมิจฉาชีพหลายๆอย่างเลยเรื่องของการซื้อขายที่ไม่ตรงตามลักษณะหรือไม่ตรงตามปกหลายๆคนก็เห็นว่าราคาหลักร้อยหลักพันแต่รายได้คนละ

0: ไม่เหมือนกัน
1: บ
0: างทีเราก็กลัวไม่ได้เงินคืนเหมือนกันนะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่รัฐบาลเนี่ยเขาก็มีความจริงใจนะคะแล้วก็ดำเนินหน้าเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ปราบปรามซึ่งรัฐมนตรีเนี่ยทางด้านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้กล่าวนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดนะคะและการฟอกเงินควบคู่กับการติดตามทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้เสียหายด้วยนะคะด้วยอาชญากรรมอันนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดการฟอกเงินมีผลกระทบทั้งประเทศแน่นอนค่ะ
1: ใช่ครับขณะเดียวกันท่านนายกเองก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ได้ร่วมกันติดตามตรวจสอบขยายผลเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้กระทำความผิดเนอะแล้วก็นำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์ได้รวมไปถึงคืนสิทธิ์ความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียหายได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องของนี่เลยมิจฉาชีพนะคะแล้วก็สแกมเมอร์อะไรต่างๆช่วงนี้เป็นบอลโลกแล
1: ้
0: วน้องต้นบอลโลกจริงๆเมื่อเช้าฟังข่าวนะเพิ่งเปิดไปโดยมีน้องลิซ่าของเรานะคะก็ได้ร่วมกันเปิดด้วยทีนี้ทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้แนะนำว่าให้ดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันซึ่งพนันเนี่ยโทษหนักทั้งผู้เล่นแล้วก็เจ้ามือเลยนะทีนี้ทางด้านของบอลโลกเนี่ยเอาจริงๆนะทำไมต้องมีการเล่นพนันในทุกคร
1: ั้
0: ง
1: จริงๆมีทุกแมตช์นะไม่ได้เพียงแค่
0: ไม่ใช่แค่บอลโลกใช่ไหมอ่ะ
1: การกีฬาแบบอย่าง
0: เขาว่ากีฬามีแพ้มีชนะเขาก็จะเล่นเสียงว่าทีมแพ้ทีมชนะ
1: จริงๆไม่ควร
0: ไม่ควรนะคะทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้แนะนำว่าอย่างที่บอกไปดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเพราะว่าโทษเนี่ยมีหนักเลยทั้งผู้เล่นแล้วก็เจ้ามืออันดับแรกเลยหยุดเปิดเว็บพนันและเป็นเจ้ามือ แสดงว่าเราก็รู้อยู่นะว่ามีเว็บพนันอยู่ก็เตรียมตัวกวาดล้างนะคะเพื่อที่จะปิดซึ่งผู้ที่จัดให้มีการเล่นการพนันฟุตบอลเนี่ยหรือว่าทำอบายมุขนะคะคือหรือว่ามีการช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนทั้งทางตรงหรือว่าทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันเนี่ยจะมีความผิดตามพรบการพนันพ.ศ.2478นะและเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินนะคะซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินการสืบสวนแล้วก็ปราบปรามจับกลุ่มแล้วก็ยึดทรัพย์อย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับผมขณะที่ผู้เล่นเองมีความผิดตามพรบการพนันนะครับมาตรา12วงเล็บ2โทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็การที่ไปสมัครเว็บพนันแบบนี้เนี่ยอาจถูกนำข้อมูลส่วนตัวเนี่ยไปใช้ในทางไม่ชอบแล้วถูกโกงโดยไม่สามารถเอาเงินจริงออกมาได้ด้วยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีไม่ควรเข้าไปพัวพันนะ
0: มัน
1: ไม่ดีเลยเรื่องของการพนัน
0: คร
1: ับตอนนี้6นาฬิกากับอีก58นาทีแล้วนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวยามเช้าประจำวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังตลอดในช่วงเวลานี้เลยเดี๋ยวอีกสักครู่นึงส่งต่อให้กับข่าวภาค 7:00 นนะครับครับผมวันนี้เราสองคนต้นอนันตสุคนครับ
0: ค่ะและไอวรินอนันทเมธรวมทั้งทีมงานด้วยนะคะ
1: ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจาย
1: ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.